0: ผมดูทำผมมาไม่ได้เดี๋ยวเละ
1: อ่ะโปรโมชั่นถึง24มิถุนายนนี้นะคะแชมพูและครีมนวดเหลือ185บาทจาก399บาทเซรั่มเหลือเพียง279บาทจาก459บาท
0: หรือจะสั่งผ่านช้อปปี
1: ้ลดสูงสุด 36% ค่ะตั้งแต่5มิถุนายนเวลา2ทุ่มถึง8มิถุนายนนี้นะคะ
0: อ
1: ่ะ
0: เดี๋ยวขอสักขวดไปลองใช้ได้ไหมฮะได้ใช่ไหมพี่มีปัญหาอยู่นะ
1: ค่ะเคลียร์พรีเมียมแชมพูลดผมร่วงนะคะโปรโมชั่นวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่วัดสันทุกสาขาค่ะ
0: และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ด้านหนึ่งเนี่ยร้อนตั้งแต่ที่นี่เลยกรรมกรข่าวคุยนอกจ
1: อค่ะ
0: คุณพนัทไทยล้วนเดี๋ยวมาว่ากันไม่รู้จะตัดเสียงตรงไหนเลยเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานที่ผมจัดรายการเหมือนผมไปวิ่งมาเลย
1: เหนื่อยไหมคะ
0: กลับไปบ้านนอนไม่หลับเลยเหมือนกับลักษณะเหมือนอดรีนาลีนมันหลั่ง
1: เล้าใจค่ะ
0: เดี๋ยวมาฟังกันเถอะประเด็นเกี่ยวกับศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะมาเรื่องนี้ซะหน่อยก่อนท่านผู้ชมฮะประเด็นเกี่ยวกับคุณชัชชาติซึ่งถูกกล่าวหาผมเรียกอย่างนั้นเลยถูกกล่าวหาจากคุณเจริญห่วงทรัพย์มีคนหนึ่งอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยและพรรคเศรษฐกิจประธานพรรคคุณคริสโปตนันเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวตรงที่คุณคริสโปตนันออกมาบอกกับนักข่าวนะครับว่าที่จะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้จะเป็นประการทุบระบบอากงเปิดแผนทุจริตในกทม.โดยระบุว่าขอให้เต็มติดตามจะเปิดเป็นแผนผังอากงว่ามีคำซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนและได้ชัดชาติขณะเป็นผู้ว่ากทม.รู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับระบบทุจริตในกทม.คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจิรยุทธ์เปิดประเด็นหลังจากที่ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจพลตบโทชันเทพเสชเวทเปิดคำว่าระบบอากงและคุณจิรยุทธ์ก็เอามาขยายความตัวจิรยุทธ์บอกว่าจะไปยื่นหลักฐานถึงปปช.สัปดาห์หน้าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่หนึ่งการโยกย้ายแต่งตั้งระดับผู้อำนวยการในกทม.ตั้งประเด็นเรื่อง17ตำแหน่งเสนอมาลงนามคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของกทม.ตีตก17คนปรากฏว่าก่อนที่คุณชัชชาติจะพ้นจากตำแหน่งตั้ง17คนที่กลับมาเดิมเลย
1: ค่ะ
0: ข้อที่2ข้อนี้เนี่ยคุณจิรยุทธ์บอกมีประเด็นเรื่องเต้าไต่ไม่ใช่ไต่เต้าเต้าไต่ไม่ได้บอกรายละเอียดแต่อ้างว่ามีหลักฐานพอสมควรด้วยข้อที่2สวยโยธาสวยเทศกิจประเด็นเรื่องการเรียกรับเงินเวลาไปขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆหรือเทศกิจข้อสุดท้ายมีผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งโยงไปถึงระบบอากงเป็นผู้ที่ดำเนินการต่างๆเมื่อวานนี้ในมุมของพรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจบอกนะครับคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดในช่วงนี้คือคุณชัชชาติเมื่อวันก่อนก็ถามมันแปลกคริสก็คุยกันรู้จักกันสกของพรรคเศรษฐกิจก็คุยกันก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่พูดพอมาถึงช่วงเลือกตั้งแล้วมาพูดช่วงนี้มีเป้าประสงค์อะไรคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เพราะคุณชัชชาติเนี่ยเซ็นคำสั่งล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าเมื่อออกจากตำแหน่งก็ต้องมาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นคุณคริสยืนยันนะครับว่าวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้นี่เป็นข้อกล่าวหามีการทุจริตในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.นักการเมืองก็รู้สื่อก็รู้แล้วคุณชัชชาติไม่รู้เหรอข้าราชการที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องคุณคริสอ้างว่าเบื้องต้นมี17คนเป็นผอ.เขต14คน
1: แล้วก็เป็นข้าราชการระดับสูงในกรุงเทพมหานครอีก3คนค่ะ
0: แล้วก็ย้ำว่ากทม.มีการเล่นพรรคเล่นพวกมาก
1: ถ้าใครไม่ได้อยู่ในพวกของอากงก็จะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งค่ะ
0: นี่ฮะแล้วก็บอกต่อว่าตนเองมองว่าถ้าวันนี้กทม.ขาดคุณธรรม
1: ต่อให้มีผู้ว่ากทม.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิภีประชาชนก็จะยังเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่เราไปติดต่อที่สำนักงานเขต
0: เรื่องเดียวที่ประชาชนจะไม่ถูกไถเงินคือไปทำบัตรประชาชน
1: แต่นอกนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจเนี่ยประชาชนเดือดร้อนแน่ๆ
0: ขนาดเดียวกันจะมีการฟ้องคดีต่อไปไหมคุณคริสบอกแม้พวกผมจะไม่ฟ้องพวกเขาอีกฝ่าย

0: ไอ้หนึ่งเขาฟ้องพวกผมแน่นอน
1: ก็ไป
0: พิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลทั้งนี้คุณคริสยืนยันว่าคุณชัดชาติมีโอกาสกลับมาเป็นผู้ว่าค่อนข้างสูงแบบนอนมาแต่ที่ต้องพูดคุณชัดชาติควรจะไปตรวจสอบไปจัดการทั้งนี้การออกมาแถลงไม่ได้หวังดึงคะแนนนิยมให้ผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจหรือทำให้คะแนนนิยมคุณชัดชาติลดลงหรอกไม่มีทาง
1: เพราะว่าวันนี้พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทผู้สมัครในนามพรรคเศรษฐกิจเนี่ยคะแนนอยู่อันดับ4ค่ะต่อให้พรรคพูดเรื่องกรุงเทพว่าจะต้องเด็ดขาดในเรื่องการปราบทุจริตแต่ก็ต้องยอมรับว่า 30-40% คะแนนอันดับ1ก็ยังเป็นคุณชัดชาติ
0: ที่มาพูดเพราะต้องการให้เกิดการดีเบตในเวทีสาธารณะวิธีแก้ปัญหาจากผู้สมัครเพราะปัญหามันมีอยู่จริงคุณคริสยืนยันอย่างนั้น
2: รอเตรียมดูนะครับว่าเราจะเปิดสิ่งที่ว่าผ่านอาภูนะครับว่าถังเนี่ยจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนตกลงแล้วท่านชัดชาติเนี่ยรู้หรือไม่รู้ก็ถ้าเซ็นคำสั่งแต่งตั้งทิ้งทายไว้วันที่30เมษายนครับวันนี้นักการเมืองรู้ประชาชนรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้ทุกคนรู้ว่าในกรุงเทพมหานครเล่นพรรคเล่นพวกมากนะครับใครไม่ใช่พวกแกเนี่ยไม่ใช่พวกอาภูอยู่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้น
3: เปิดทั้งหมดไม่ได้หวังคะแนนนะคะพรรคเราก็ทำงาน
2: ไม่ถึงไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลยผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านชานเทพมีคะแนนนิยมอยู่ที่อันดับ4แค่ 6% เท่านั้นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดเรื่องของกรุงเทพต้องเด็ดขาดการปราบทุจริตเนี่ยแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าที่1ยังคงเป็นผู้ว่าชาติก็เอาเลยนะครับก็ผมใช้คำเดียวกับท่านพี่จิรอายุเลยนะครับว่าฤดูฝนแล้วนะครับแต่ทำไมว่าฤดูร้อนอยู่เลยนะครับไปเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันในศาลเราจะได้รู้ว่าใครถูกใครผิดไม่กังวลเลยครับมาเลยครับเจอกันผมนักกฎหมายเลยครับสำหรับผอ.เขตที่พร้อมจะมีเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานคุณเจียยุหงซับโพสระบุว่า4โมงเย็นผอ.เขตกทม.ทั้งหมดถูกอากง
1: สั่ง
0: ให้อ้างว่าอย่างนั้น
1: บอกอากงสั่งให้ไปแสดงพลังว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้ทุจริตมีคำสั่งให้ไปแสดงพลังที่กทม.1ห้องเจ้าพระยาแล้วก็บอกฤดูฝนแล้วทำไมหรือดูร้อน
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าแล้วไปอัดเสียงอากงเขาทำไมตอนสั่งนั่นแปลว่าคุณจิรยุน่าจะมีเสียงที่บันทึกเอาไว้อากงสั่งหรือไม่ประการใดคุณจิรยุบอกในเวลาต่อมานะครับว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพถ้าจะมารวมแต่รวมตัวกันแสดงพลังอะไรแต่มองว่าถ้าวันนี้50เขตมารวมตัวกันอย่างมีเหตุผลก็ว่าไปแต่ถ้ามาไม่ถึง20คนและถ้าเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มแต่งตั้งโยกย้ายที่มีปัญหาก่อนหน้าคงไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่เป็นผู้ตรวจสอบส่วนถ้าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมตามสบายคุณจิรยุว่าอย่างนั้น
4: การจะไปรวมตัวกันถ้าเป็นทั้งหมด50เขตเนี่ยแล้วมีเหตุมีผลเรื่องอะไรก็บอกมาแต่ถ้าไปรวมตัวกันแค่ไม่ถึง20คนแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีปัญหาอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะผู้ตรวจสอบส่วนจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมก็เชิญตามสบายครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ชัดเจนดีครับถ้าเกิดผู้ที่มาประท้วงหรือจะมากล่าวหาว่าผมพูดเรื่องการไต่เต้าเต้าไต่อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นการร้อนตัวหรือเปล่าตลอดทั้งวันก็รับแต่ข้อมูลว่ามีคนโทรศัพท์ไปสั่งการอย่างโน้นอย่างนี้ใครที่คิดว่าตัวเองไม่ตรงไปตรงมาแต่รู้สึกวิตกกังวลก็ใช้สิทธิเสรีภาพได้เลยครับอาทิตย์หน้าผมก็จะนำไปยื่นปปช.ถ้ายิ่งท่านมาก็ดีครับผมก็จะได้อ้างท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องและท่านทั้งหลายที่ออกมาแสดงตนได้เป็นพยานในชั้นศาลต่อไปด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับก็ไปสู้กันในศาลก็ไปชี้แจงต่อปปช.ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ดีที่สุดถ้าท่านไม่ได้เป็นอย่างเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนท่านก็ไม่ต้องร้อนตัวท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเคารพนับถือต่อสังคมต่อไปก็เป็นเรื่องปกติครับ
0: ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บังเอิญมีการรวมตัวกันของผู้อำนวยการเขตกทม.จริงแต่เป็นการประชุมไงเป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยราชการกทม.ร่วมกับปลัดกทม.เป็นการประชุมในวาระการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นี่ฮะก็ปรากฏว่านักข่าวก็เลยสอบถามจากผู้บริหารระดับเขตที่มาก็มี3ท่านออกมาบอกกับนักข่าวคือผู้อำนวยการเขตประเวศผู้อำนวยการเขตบางเขนและผู้อำนวยการเขตมีนบุรีประเด็นเกี่ยวกับกรณีคุณคริสเรื่องรับเงินโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ย4ล้าน รวมถึงประเด็นคุณจิรายุด้วยคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผู้อำนวยการเขตประเวศเป็นตัวแทนชี้แจงระบุว่าในฐานะผู้อำนวยการเขตตกใจเหมือนกันว่าทำไมออกไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าแสดงความเห็นโดยสุจริตเป็นธรรมทำได้ขอชี้แจงว่าเรื่องการแต่งตั้งผอ.เขตทำตามขั้นตอนกฎหมายแต่งตั้งโดยชอบมีความรู้ประสบการณ์และความสามารถที่มีการกล่าวหาใช้เงิน4กิโลหรือ4ล้านซื้อตำแหน่งคุณเรืองศักดิ์บอกการแต่งตั้งทุกครั้งมีกระบวนการรับสมัคร
1: มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกค่ะก่อนจะเสนอผู้ว่ากทม.เป็นผู้แต่งตั้ง
0: การซื้อขายตำแหน่งไม่มีอย่างแน่นอนส่วนที่กล่าวหาเกิดขึ้นตัวท่านผู้อำนวยการประเวศเรืองศักดิ์บอกทำให้ผู้อำนวยการเขตกทม.ทั้ง50เขตได้รับผลกระทบส่วนจะเสียหายหรือไม่เดี๋ยวจะไปดูข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งถ้ากฎหมายบ่งชี้ว่าเสียหายก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์แต่ขอยืนยันว่าผู้อำนวยการเขตวางตัวเป็นกลางเพราะเรามีหน้าที่ปฏิบัติในการเลือกตั้งเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกพรรคการเมืองต้องวางตัวเป็นกลางกรณีอาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าเนี่ยเตรียมจะมาฟ้องไหมเป็นการฟ้องปิดปากไหมคนเรืองศักดิ์บอกที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นเพียงมาให้ข้อมูลที่เป็นจริง
1: ว่าการพิจารณาคัดเลือกเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: ส่วนที่กล่าวหาว่าปกป้องสิทธิ์และเป็นการฟ้องปิดปากคุณเรืองศักดิ์บอกว่าแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเราคงห้ามไม่ได้ประเด็นที่มีการใช้คำว่าเต้าไต่โดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตที่เป็นสุภาพสตรี
1: เข้ามาปรึกษาหรือเปล่า
0: คุณผู้อำนวยการเรืองศักดิ์บอกว่า
1: บอกการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกถูกต้องเรื่องของการซื้อหรือการไต่เต้าหรือเต้าไต่เนี่ยไม่มีค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยคุณเรืองศักดิ์ผอ.บอกว่าที่ถูกราหาแบบนี้ก็รู้สึกกระทบในฐานะผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตถ้าเราปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้จะไปปกป้องสิทธิ์ประชาชนได้ยังไงแล้วยืนยันว่านี่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะเพียงแต่เพิ่งประชุมเสร็จก็มาให้ข้อมูลแทนทั้ง50เขตมีคุยกันบ้างเรื่องนี้แต่ไม่ใช่การนัดหมายรวมตัวแสดงพลังเอาประเด็นเรื่องแจ้งความไหมเนี่ย

0: เข้ามาก็ต้องปฏิบัติงานอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกใครแทรกแซงทั้งสิ้น
1: คือนอกจากผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ชายทั้ง3ท่านจริงๆเนี่ยยังมีผู้อำนวยการเอทคือเขตอื่น
0: ที่มาให้ข้อมูลกับนักข่าวด้วยนะคะก็ประมาณ 5-6 ท่านซึ่งก็จะมีผอ.เขตที่เป็นผู้หญิงด้วย
1: แต่ก็ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าการออกมาใช้คำกล่าวหาว่าเต้าไตกระทบและสร้างความเสียหายกับฝ่ายสุภาพสตรี
2: ตกใจเหมือนกันนะทำไมจึงออกมาในลักษณะอย่างนั้นในเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตนะครับผมถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและก็เป็นการแต่งตั้งโดยชอบและทุกคนคิดว่ามีความรู้ประสบการณ์และมีความสามารถทุกคนการแต่งตั้งทุกครั้งมันมีกระบวนการมันมีการประกาศรับสมัครยื่นใบสมัครมีการคณะกรรมการพอคัดเลือกเสร็จสุดท้ายคือเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้งเพราะนั้นคือกระบวนการต่างๆรัดกุมทุกอย่างนะครับเพราะนั้นคือการซื้อขายตำแหน่งไม่มีแน่นอนครับผู้ในการเขตทั้ง50เขตตอนนี้คือ50คนก็ถือว่าน่าจะเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิ์เดี๋ยวต้องดูในแง่ของกฎหมายต่างๆเพราะเขตต้องวางตัวเป็นกลางนะครับเป็นวางตัวเป็นกลางในทางการเมืองคือทุกอย่างคือเข้าสู่มากระบวนการถูกต้องที่ผมบอกแล้วเรื่องของการซื้อหรือการใช้ไต่เต้าหรือเต้าไต่นั่นคือมันไม่มีแหละครับ
3: ก็ถ้าการเล
2: ือ
3: กต
2: ั้
3: งด้วย
2: อันนี้ไม่เน้นเราคงไม่ให้ข้อมูลนะครับแล้วแต่แล้วการมาให้ข้อมูลก็อาจจะรู้สึกกระทบนิดนึงต่างด้านจิตใจในฐานะผู้ที่รักษากฎหมายผู้ที่บังคับใช้กฎหมายในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทั้ง5เขตนะครับเราก็ถือว่าถ้าเราปกป้องสิทธิของตนเองไม่ได้เนี่ยเราจะไปปกป้องสิทธิของประชาชนนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะอย่างนี้นะก็สามารถที่จะดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายอยู่แล้วนะได้อยู่แล้วไปปปช.หรือไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนถ้ามีลักษณะนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับ
1: ก็คือบอกว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยทำไมไม่ไปร้องปปช.เลยหรือไปแจ้งความการออกมาพูดอย่างนี้ลักษณะก็ทำให้เกิดผลกระทบความเสียหายคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ต้องตอบคำถามเรื่องนี้เป็นวันที่3ผู้สมัครอิสระอดีตผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติเมื่อวานนี้บอกประเด็นเรื่องอากงอะไรที่ว่านี้เนี่ยและมีการพาดพิงนายต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติย้ำว่านี่ผมพูดคุยกับคุณต่อศักดิ์แล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกไม่ได้พบปัญหาใดคาดว่าตกเป็นเป้าเพราะเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาแต่ทีมงานเนี่ยคุยกันตลอดเช็คแล้วเช็คอีกประเด็นนี้ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆผมว่าพี่ต่อศักดิ์เหมือนเป็นเป้าที่คนสนใจอาจจะเป็นประธานที่ปรึกษามีข้อมูลต่างๆเยอะการโยกย้ายแต่งตั้งที่ผ่านมาก็ร่วมกันดูมีกรรมการคัดเลือกให้คะแนนเป็นเรื่องของทีมไม่มีใครมีอำนาจขนาดนั้นเราฟังความเห็นทุกคนเป็นมา4ปีแล้วเจนว่าการโยกย้ายไม่มีเป็นมหาอะไรนักข่าวถามว่ากังวลใจไหมประเด็นนี้เอามาใช้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งคุณชัดชาติบอกไม่เป็นไรเรื่องธรรมดานักการเมืองย่อมให้มีการตรวจสอบสุดท้ายขึ้นกับประชาชนผมเนี่ยโดนโจมตีมาตลอด
0: มีทั้งเรื่องไม่ทำงานเรื่องวิ่งเยอะเรื่องไม่เปลี่ยนโครงสร้างเยอะแยะหน้าที่ของผมก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไร
1: ขณะที่ประเด็นคุณคริสเตรียมจะเปิดหลักฐานเป็นแผนผังระบอบอากงพวกนี้เนี่ย
0: บอกถ้ามีก็ดีจะได้เอาคนผิดไปจัดการดำเนินการให้เต็มที่ค่ะ
1: คุณคริสเป็นนักการเมือง
0: คงจะมีข้อมูลก็ผมก็รอดูอยู่ว่ามีข้อมูลอะไร
4: ก็ยังงงนะระบบอากงเหรอทำไมวันนี้คำว่าระบบมันกำลังดังเหรอยังไม่มีนะท่านอากงเนี่ยก็คือท่านต่อสากมั้งก็เป็นประธานที่ปรึกษาผมมันก็เป็นแนวทางของการดำเนินงานผมเองเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมผมรับผิดชอบทั้งหมดแหละซึ่งเรื่องโยกย้ายผมก็ยืนยันนะว่าไม่เคยมีเป็นสิ่งแรกที่พูดเลยว่าการโยกย้ายมันต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับเงินเรื่องโยกย้ายนะเราต้องไม่ทาดคนนั้นไม่ตลอดชีวิตเลยอ่ะก็เสียดายทำไมไม่รีบแก้ตอนที่เราอยู่ก็จะได้ถ้าเกิดมีจริงนะจะได้รีบดำเนินการแก้ไขเลยทำไมต้องมารอแก้ใกล้ๆเลือกตั้งก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันก็ไม่ไรฮะเมื่อไหร่ก็ได้เราก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ขอข้อมูลด้วยครับ
5: เห็นบอกว่ามีการนับกิโลการจ่ายเงินในการรับซื้อผลประโยชน์
4: นี่ผมไม่เคยทราบแล้วก็ไม่เคยเป็นนโยบายไม่เคยสั่งเลยนะไม่รู้จะไปโดนใครหลอกมาเปล่าแต่ไม่มีเราเป็นผู้ว่าเราไปรับเงินจากพวกนี้ได้ยังไงไม่มีฮะก็ไม่ยืนยันนะ
5: แต่คนบอกว่าโพสต์เร
4: ื่อง
5: สวยโยธา
4: แล้วก็ต้องว่ากันไปเลยคือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราก็พยายามไม่ให้มีในเรื่องพวกนี้แต่ถ้ามีก็ชี้แจงเลยว่าคนไหนข้าราชการที่ไปรับ 1% อะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ดีคุณยายุมีข้อมูลเจ้าที่ราชการคนไหนก็ชี้ให้ชัดเจนเลยจะได้ไปจัดการก็ยินดีนะผมว่าผมก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรคุณจิรายุ
5: มาได้คุยกับท่านต่อสั่งบ้าง
4: ไปถามไม่คุยตลอดประเด็นนี้ก็บอกก็ไม่มีอะไรก็เช็คแล้วเช็คอีกนะผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพี่ต่อสารเขาก็คงเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเป้าที่คน

0: นใจอะไรเงี้ยคงเป็นประธานที่ปรึกษามั้งท่านก็ต้องแบบก็มีข้อมูลต่างๆเยอะอะไรเงี้ย
1: เสาร์อาทิตย์บอกว่าจะเปิดหลักฐานมันเชื่อว่ามัน
0: ไม่ทราบเลยไม่มีก็ดีแล้วจะได้แบบเอาไปจัดการเลยคนผิดคือก็ไม่เป็นไรผมว่าท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็คงมีข้อมูลอะไรอยู่มั้งไม่ได้ใจอยู่งั้นก็รอดูอยู่ก็ให้ทีมว่ามีข้อมูลอะไร
2: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้คงคลิปแถลงจะมีหลักฐานไหมเอาส่วนประเด็นเรื่องสวยโยธาสวยโยธาเหมือนถึงเวลาไปขออนุญาตต่อเติมบ้านสร้างบ้านต่างๆถูกรีดไถไหมคุณชัชชาติบอกว่ามีข้อมูลถ้ามีข้อมูลว่าข้าราชการคนไหนเรียกรับผลประโยชน์ให้ระบุชื่อระบุเขตและข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ข้าราชการดีๆต้องเสียหายจากการกล่าวหาแบบกว้างๆ
3: เพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะคุณชัชชาติบอกผมยินดีรับฟังไม่ได้กดเครื่องอะไรถ้าทุจริตจริงก็ดำเนินการ
2: คนที่ไปขออนุญาตต่างๆนั่นแหละท่านจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดว่าตกลงมันมีหรือไม่มีแต่หลักฐานมันจะมีไหมก็ต้องรอดูฝั่งคุณคริสพรรคเศรษฐกิจคุณเจรยุพรรคเพื่อไทยขณะที่เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลภาภรณ์ มวิวัฒน์ออกมาพูดถึงประเด็นการเคลื่อนไหวของคุณเจรยุห่วงทรัพย์โดยคุณจุลพันธ์หัวเราะบอกว่าไม่มีไฟเขียวหรือไฟแดงการเคลื่อนไหวของคุณจุลยุคุณเจรยุห่วงทรัพย์เป็นเรื่องความคิดความเห็นแต่ตัวท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวก็ทำตามสิทธิในฐานะประชาชนแต่ไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย
4: ไฟเขียวเลยไม่มีหรอกครับพวกผมไม่มีไฟเขียวไฟแดงครับผมเรียนงี้ครับว่าในส่วนของคุณจิรายุเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นและความท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวพวกผมไม่ได้เห็นข้อมูลนั้นนะครับท่านก็ดำเนินการตามกระบวนการตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการในนามของสมาชิกพรรคท่านเป็นสมาชิกพรรคถูกต้องครับคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเดินหน้าด้วยกรอบเดียวกันนะครับท่านก็มีสิทธิตามส่วนตัวของท่านนะครับและดำเนินการไปไม่ครับเพราะเรื่องพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับเราไม่ได้มีกระบวนการในการส่งผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นในการดำเนินการครับ
2: นี่ฮะท่านผู้ชม 7:22 นาทีท่านที่ดูมาถึงตอนนี้เคลียร์สกาฟซูติคอลโปร
3: มอบให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้10รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,656 บาทนะคะ
2: 10ท่านหนึ่งมูลค่าเท่าไหร่นะ
3: 1,656 บาทค่ะ
2: อ้าวให้แสดงความเห็นตามปกติเลยและให้วงเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่าศึกปฏิทินก็แล้วกันนึกอะไรไม่ทันศึกปฏิทินก็มีความร้อนแรงนอกจากการศึกผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
5: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซบสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
6: สู่ปีที่46ด้วยประสบการณ์ยาวนานธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าสยามทีวีเดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายใต้แนวคิดจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การเลือกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในร้านรวบรวมสินค้าแฟลชชิพรุ่นใหม่และนวัตกรรมระดับท็อปจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงและทดลองใช้งานจริงตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ก่อนการตัดสินใจซื้อการลงทุนครั้งนี้สะท้อนทิศทางของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับลูกค้าพร้อมทั้งช่วยยกระดับการช้อปปิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากมา
9: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
10: คุ้มจริงถูกทุกวันตรงที่บิ๊กซี We are fresh pig บนไก่พี่กิโลละ83บาท วีอาร์เฟรชผลฝรั่งแช่แข็งเพียง59 บาทองุ่นแดงนอกจีนเพียงกิโลละ98 บาทถึง10 มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
11: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
12: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
11: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
13: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
14: ไม่ดียังไง
15: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
13: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
15: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
13: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่าเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
16: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: หอม
19: อะไร
18: ผัวอยาก
19: ขั้ว
20: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
21: อยากผมยาวสวยทำไงดี
22: ใช้ซันซิลแคลเดอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10 เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
23: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
24: จมกับหนี้นอกระบบ
25: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
26: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
27: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
23: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
28: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
2: เจ็ดนาฬิกา 27 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์SOS Plus ใช่ไหม
3: ฝากมาเชิญชวนร่วมกิจกรรมค่ะตามหาคนที่เหมาะกับ SOS Plus เพื่อรับของรางวัลบนแฟนเพจนะคะโดยผลิตภัณฑ์ของ SOS Plus มีหลายรูปแบบค่ะทั้งแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Patch พลาสเตอร์แบบปกติอย่างเช่นพลาสเตอร์กันน้ำผ้าก๊อซปิดแผลพลาสเตอร์ลายตัวละครลิขสิทธิ์มินเนี่ยนคิตตี้แล้วก็มีแผ่นแปะสิวรูปดาวหัวใจหลากหลายสีนี่คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรมได้นะคะที่แฟนเพจ SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
2: น่ารัก
3: ใช่น่ารัก
2: เชิญชวนนะครับตัวชม
3: ค่ะกิจกรรม SOS Mission กับ SOS Plus นะคะไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
2: เมื่อวานนี้ผมเชิญคุณพัฒน์ไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหัวหอกของทีมที่เป็นเครือข่ายขององค์กรลูกจ้าง
3: ค
2: ่ะเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้มีการอธิบายก่อนว่าองค์การลูกจ้างเนี่ยมีอะไรอย่างไรโดยสรุปก็คือคุณมนัสเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานประเทศไทยซึ่งใหญ่ที่สุดในหมู่22ในปัจจุบันขององค์การลูกจ้างพวกสภาแรงงานอาเฉพาะคุณพนัสเนี่ยมีสภาพแรงงานอยู่ในสังกัดเนี่ย200 กว่าแห่ง
3: ค่ะ
2: แต่ละแห่งก็แปลว่า1สภาพคือ1โรงงานก็นึกภาพดูเพราะฉะนั้นอาคุณพนัสก็เคลมว่านี่คือเสียงของผู้ใช้แรงงานตัวจริงชื่อในโรงงานระดับหลายแสนคนอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อต่อมาเอาประเด็นเรื่องที่คุณพนัสที่ผมไปเจอคือประกาศทวงคืนปฏิทินตั้งแต่ประเด็นเรื่องอะไรนะเอาปฏิทินเนี่ยมาตัดทำไมสิบบาท
3: ตัดทำไม
2: สิบบาทตัดทำไมแค่ดอกเบี้ยของเงินแล้วก็เศษเสี้ยวของดอกเบี้ยด้วยตัดทำไมรวมถึงประเด็นปลุกมวลชนที่เป็นผู้ใช้แรงงานในเครือข่ายว่าถึงเวลาล้างแค้นแล้วมาตัดทำไมปฏิทินรวมถึงการจัดงานวันแรงงานซึ่งคุณวนัท ไปผู้แรงงานสภาแรงงานที่เป็นหัวหอกทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมที่สนามหลวงเดินขบวนผู้คนไปท้องสนามหลวงขึ้นเวทีรัฐมนตรีแรงงานจะขึ้นไปกล่าวเนี่ยอย่างเงี้ยมีประเด็นเรื่องมีเสื้อประกันสังคม
3: มีหมวก
2: หมวกประกันสังคมมีค่าอาหารหัวละ50บาทตัดทำไมค่าอาหารเหลือ15บาทจะไปกินอะไรคนเข้ามาเดินขบวนแสดงสัญลักษณ์เขาก็เป็นผู้ประกันตัวเหมือนกันทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณพนัสบอกปฏิทินผมเองนี่แหละเป็นคนเสนอเมื่อ15ปีก่อนเริ่มเองแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานเขาอยากจะได้เอาละตัวผู้ใช้แรงงานอาจจะได้ปฏิทินอื่นแต่ปฏิทินประกันสังคมเนี่ยได้ส่งไปให้ญาติพี่น้องในต่างจังหวัดติดเอาไว้ที่บ้านแสดงถึงความผูกพันระหว่างผู้ประกันตนกับสำนักงาน1คือการประชาสัมพันธ
3: ์
2: 2คือเมื่อวานที่คุณพนัสไม่ได้พูดหรอกแต่ผมช่วยอธิบายให้ก็ได้เข้าใจว่า15ปีก่อนนะผมก็คิดว่าประกันสังคมปฏิทินอาจจะจำเป็นช่วงแรกอะ
3: ค่
2: ะโซเชียลมันไม่เป็นขนาดนี
3: ้ค
2: ่ะมือถืออาจจะไม่คึกคักขนาดนี้และสมัยนั้นสิทธิประโยชน์มันไม่สามารถจะดูแอปดูแอปได้ไงแต่คุณพนัสบอกก็นั่นแหละมันเริ่มต้นมาตัดทำไม
3: แค่10บาท
2: ตัดทำไมผมก็เลยถามสิคุณพนัสมีบางคนเขาบอกไม่แจกปฏิทินจะตายไหมคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณมันนะ
0: ก็เรื่องไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเขาอะ
2: เขาบอกว่าไม่ได้แจกปฏิทินจะตายเหรอ
0: ก็ไม่เป็นไรสำหรับเขาใครอะคนนั้นพูดคือใครอะ
2: ผู้ประกันตนบางคน
0: ชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
2: มันมีทั้งคนอยากได้กับไม่อยากได้ถูกไหมแต่คนไม่อยากได้มากกว่า
0: ไม่อยากได้อะไร
2: ปฏิทินไงประชาพิจารณ์ไม่ได้ตามข่าว
0: อะไรยศผมมันอินทรีย์ไม่ใช่อีเหี่ยว
2: อะไรปฏิทินเกี่ยวกับอินทรีย์เหี่ยว
0: โถ
2: ไม่ได้ตลอดเสียงส่วนใหญ่ไหม
0: ส่วนใหญ่อะไรล่ะ
2: ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เขาบอกเขา
0: ไหนล่ะผู้ประกันจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
2: ก็เฉพาะคนที่เขามาตอบ
0: ก็มันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ไง
2: ไอ้พนักงานที่อยากจะได้ปฏิทินแต่มันไม่ขอตอบประชาพิจารณ
0: ์ก็คุณเข้าเวลาไหนมาตอบคุณอ่ะเวลาคุณจะพูดเรื่องด่าชาวบ้านเนี่ยง่ายแต่คุณบริหารยากทำไมต้องมาเปรียบว่าเอาปฏิทินไม่ถ้าเอาปฏิทินเลือกพนัสทำเลือกปฏิทินเรื่องเดียวอ
2: ่ะแต่พนัสเป็นชูธงปฏิทินไง
0: เรื่องเดียวอ่ะ
2: หลายเรื่องแต่เรื่องเด่น
0: โอ้ยเรื่องเด่นปฏิทินเนี่ยขอโทษนะอย่าโกรธกันนะ
2: เ
0: ศรษฐวะสำหรับผมอะ

0: ไม่นึกเลยไม่นึกจริงๆ
1: สูตรแคร์งี้ใช่ไหม
0: สูตรแคร์อะไรสูตรอะไรแคร์ผมไม่รู้จักแคร์คืออะไรผมไม่รู้อ่ะเขาไม่ใช่แคร์
1: เรียกว่าอะไร
0: ปรับปรุงระบบบำนาญ
1: อ๋อไม่เรียกแคร
0: ์ทำไมนั้นแคร์มันมีที่ไหนแคร์แปลว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าดูแล
0: ดูแลอะไร
1: ดูแลเมื่อบั้นปลาย
0: ชาแคร์ใช้กับทุกรีบั้นดูใครอ่ะดูแม่ก็ได้พ่อก็ได้แคร์ทั้งนั้นอ่ะมาบอกว่าสูตรเสิร์ชผมไม่อยากสนใจเรื่องสูตรหรอกเพราะคนงานก็ไม่ฟังอ
1: ่ะทุกวันนี้เดี๋ยวผมได้ 5,000 เพราะผมไม่ได้เข้าไป
0: คุณจรยุทธ
1: ว่า
0: อย่าไปฟังโดยไม่เอาความจริงผมเนี่ยได้เสนอมาแต่เริ่มต้นในวันแรงงานแห่งชาติคุณไปดูข้อเรียกร้องของลูกจ้างดิคุณไปดูข้อเรียกร้องผมสิ
1: ก็เป็นข้อเรียกร้อง
0: อ้าวก็ข้อเรียกร้องก็แปลผมคิดมาก่อนพวกคุณแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็เรียกร้องผ่านพวกผมหมายพวกนี้อย่าไปเกิดมั้ง
1: อ๋อหมายถึงประกันสังคมก้าวหน้านี่ยังไม่เกิดเลย
0: เออคุณสรยุทธนาคือพนัทเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมันเป็นหินหมดแล้ว
1: คือตัวคุณพนัท
0: ไม่สนใจอะไรใครแล้ว
1: ใครด่าไม่ว่า
0: โอ้ยไม่อ่านไลน์ด้วย
1: เป็นหินหรือเป็นสิงโตเป็นสิงโตเดินหน้าไม่เหลียวหลังมามองหมาเห่าว
0: ่
1: าใครว่าใคร
0: บ้ามันทุกเรื่องใครเห่าผมเอาหมดอ่ะใครจะด่าก็ด่าไปดิ
1: จริงเหรอ
0: จริงดิ
1: ด่าใครก็ได
0: ้
1: เหรอ
0: ได้ด่าอย่าเอ่ยชื่อแล้วกันเอ่ยชื่อกูฟ้องมีหมัด
1: อ้าว
0: อ้าวทำไมอ่ะเขาด่าคุณตอนนี้จะฟ้องไหมล่ะ
1: มันประมวลอยู่หลายเรื่องต้องขยายความนิดหน่อยหลายท่านไม่ได้ติดตามอยากให้ไปดูย้อนหลังมันจะเป็นการสะท้อนตัวตนและแนวคิดที่น่าสนใจมากเฮ้ยเรื่องสูตรแคร์เดี๋ยวต้องตัดมาเพิ่มนะนี่ไงประเด็นที่มีการเอาที่คุณลักษณ์นกสีนอกออกมาบอกเลือกเลยถ้าอยากได้ปฏิทินเลือกพนัท
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่อยากไม่ได้ปฏิทินก็ไปเลือกอีกทางนึงซึ่งก็หมายถึงประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งคุณพนัทระบุว่าเป็นการเมืองเข้ามาซึ่งไม่มีทางรอดหรอกเอาการเมืองเข้ามาและเป็นฝ่ายค้านด้วยพรรคอะไรจะสำเร็จเหรอนี่คุณพนัทยังบอกโอ้ยประกันสังคมก้าวหน้าเหรอเพิ่งทำมา2ปีก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมขยายความให้มายืนอยู่บนฐานที่พวกผมสร้างขึ้นมา30กว่าปีกลายเป็นบอร์ดประกันสังคมมา8สมัย
2: ค่ะ
1: ดีนะกฎหมายกำหนดให้ต้องเว้นนะเป็น2สมัยต้องเว้น1ไม่อย่างนั้นอาจจะ10กว่าสมัยแล้วเนี่ยหรือจะเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนึกออกใช่ไหมแกบอกเนี่ยแกสร้างของแกมาปัจจุบันเนี่ยอย่าใช้คำว่าขนาดไม่ได้เป็นยังมีคนของผมอยู่ในนั้นเลยมีเสียงบางช่วงบางตอนนะลักษณะก็คือสูตรคงสูตรแคร์อะไรผมทำมาก่อนเสนอมาแล้วทีมงานตัดไม่ได้ดังใจเลยท่านนี้อะไรอีกนะตะกี้น้อง
2: เป็นเหตุว่า
1: ปฏิทินบอกมันไม่ได้มีเรื่องเดียว
2: อ๋อแกบอกคือแกทำมาหลายอย่างปฏิทินเนี่ยใช้คำว่ามันเป็นเศษสวะ
1: สุดท้ายบอกโอ้ยเศษสวะแต่สุดท้ายในรายการที่แกประกาศถ้าเลือกทีมของแกเนี่ยปัจจุบันที่ถูกยกเลิกไปเมื่อปีล่าสุดแต่ปีก่อนน่าแจกประมาณ5ล้านฉบับเอาไปเลยผู้ประกันตนมาตรา33แจกทุกคน
2: ค่ะ
1: 12ล้านฉบับ
2: แจกทั้ง
1: 120ล้านมันจะเป็นอะไรนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องกรณีถามถึงคุณสัทธรัมซึ่งเป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าและเป็นบอร์ด2ปีรวมถึงถามถึงคุณสัตศาสวัตรคุ้มคงคุณศาสวัตรเนี่ยเป็นสสชลบุรีพรรคประชาชนที่ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีที่คุณพนัทเคยคัดค้านการวิสาหกิจเข้ามาร่วมกับประกันสังคมเมื่อตอนเริ่มร่างกฎหมายก็พูดถึงคุณศาสวัตรว่าโอ้ยตอนที่ผมทำประกันสังคมเนี่ยผมไปดูแล้วไหนบอกไม่สนใจมันเกิดปี
2: 3-4
1: ประกันสังคมเกิดปี 3-3
2: ดังนั้นผมทำก่อนมันเกิดขึ้นมาอีกมันจะรู้เรื่องอะไร
1: อูแวะอูแวะอยู่เลยสัทธรัมไม่อยากเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงผมก็เลยถามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะมันอยู่ในนี้
2: มีเรื่องเงินกู
1: อ๋อเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินผู้ประกันตนไปทำเนี่ยเขาบอกเงินกูแกก็บอกก็เงินกูเหมือนกัน
0: ไอ้คนค้านเอาขึ้นมามันเกิดปี 3-4 ผมดูประวัติมันนะ
1: ศาสวัตรคุ้มครองเนี่ยเหรอ
0: มันเกิดปี 3-4
1: รู้จักเขาไม่เคยคุย
0: ผมไม่รู้จักผมไม่สนใจส่วนพวกนี้หรอกประกันสังคมมันเกิดปี 3-3 ผมทำเนี่ยก่อนมันเกิดอีก
1: มันเกี่ยวอะไร
0: แล้วมันรู้เรื่องไหมล่ะเขาทำไมเขาถึงออกเด็กมันจะรู้เรื่องอะไรมันยังอูแวะอยู่ท้องแม่เนี่ยพ่อมันไม่รู้เรื่องที่ไหนดู
1: เขาเป็นสสนะ
0: โอ้สสผมก็เป็นสวมาแล้วอ่ะ
1: ให้เกียรติเขาหน่อยไหม
0: ไม่สนใจทุกคนให้เกียรติเราให้เกียรติหมดอ่ะเขาก็ทำหน้าที่ไป
1: สัทธรัมรู้จักไหม

0: ตตะลำเหรอไม่อยากเรียกชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเพราะว่ามันเรียกครึ่งเดียวอะลูกน้องผมเรียกครึ่งเดียวครึ่งแรก
1: คุณบรรลัตหรือว่าเรียก
0: ครึ่งแรก
1: เรียกไอ้ได้ไหม
0: มันก็คงจะมันรุ่นลูกผมมั้งมันคงไม่ต้องเรียกคุณแล้วมั้ง
1: คือหยาบคายอะเนี่ย
0: เอ้าหยาบคายก็ไม่เป็นไรผมแก่แล้วลูกน้องผมเรียกมันไอ้หนูไอ้นั้นทั้งนั้นแหละทุกคนเนี่ยผมมา84มัน28มาเรียกผมคุณพวกกูแก่กับพ่อมึงอีกเวลาพูดกับผมเนี่ยผมอยู่กับของจริงอะผมไม่สนของปลอมหรอกเสียเวลาไปคิดเรื่องของปลอมถ้าคิดแบบเด็กมันง่ายนิดเดียวแบบผมบอกนะเด็กเวลามันพูดอะไรกับเรามันก็พูดได้
1: เนี่ยก็ดึงกลับมาปฏิทินเด็กเห็นไหม
0: ก็คุณสวนยุทธพยายามจะยกเลิกปฏิทินก็ผมก็พูดเรื่องปฏิท
1: ิน ผมไม่ได้จะยกเลิกเขามีคนเขาบอกว่าเงินกู
0: ก็ผมก็นี่ก็บอกว่านี่ก็เงินกู
1: เอาเงินมึงใช่ไหม
0: เงินมึงกับเงินกูอ่ะแล้วเวลามึงเอาประโยชน์จากกูไปมึงไปรักษาพยาบาลกูไม่เคยรักษาพยาบาลเลยถ้าเอางบปฏิทินทั้งหมดเนี่ยไปแก้อะไรปัญหาอะไรประกันสังคมกดฟันกุดเหรอเอาฟันกุด
1: ไปทำอะไรต่างๆมากมาย
0: อะไรล่ะเช่น
1: เอามีเงินเป็นดอกเบี้ยก็ได้ถ้าไม่ได้เอามาทำปฏิทินก็เอาไป
0: และไอ้ตัวอื่นนะที่ประกันสังคมเอาไปใช้อย่างอื่นนะ
1: เอาไปลงทุนให้มันเกิดดอกเกิดผลก็ได
0: ้คือ
1: ดีกว่าทำ
0: เวลาคุณต้องการจะทำร้ายเราคุณก็ยกมาเรื่องนึงผมไม่สนใจผมไม่โต้ผมไม่เคยโต้ผมไม่สนใจ
1: ปฏิทินเอาไปอุดฟันได้ไหม
0: ไอ้อุดฟันเนี่ยเอาไปแก้โรคหัวใจได้ไหมโอ้โหไอ้หนูเอ้ยยังห่างชั้นนัก
1: ที่ย้ำมาตั้งแต่โพสต์แรกที่ผมเห็นแล้วก็ย้ำมาทุกครั้งจำไว้รักกันรักกันจำไว้ใครมันมาตัดปฏิทิน
0: เอ้าผมเนี่ยนะเวลาเขามากรีดเลือดเราเป็นแผลหนึ่งเราต้องบอกลูกจ้างไอ้แผลนี่ใครทำจำได้ไหมถ้าลูกจ้างไว้แผลนี่กูไม่ต้องจำก็ช่างมึงไม่ต้องจำไปแต่ลูกน้องผมจำเอาอย่างนี้ดิใครรู้จักอ่ะเขาอยู่จักเขาไม่ได้โหวตเพราะไอ้คนนี้มาแหละเขาบอกผมยุ่งเกี่ยวพรรคการเมืองมาไหมโหคนไประดับเราระดับประเทศแล้วเนี่ยนี่มันดูแคร์เราเกินไปมั้งรู้จักนายกรัฐมนตรีแต่ผมไม่รู้จักนายกมีอยู่3คนเอง
1: นายกอนุทิน
0: อนุทินนี่ผมเห็นตั้งแต่แกยังขอโทษนะยังเด็กจะแก้ผ้าอยู่นะตอนนั้นผมเจรจาไปที่ปรึกษาบริษัทชิโนไทยเจรจากับพ่อแกอนุทินยังตัวเล็กๆทีนี้เองถามเขาดูก็ได้รู้จักผมไหม
1: ท่านผู้ชมจริงๆมันมีประเด็นซึ่งมันซ่อนอยู่ในเนื้อหาถ้าอยากไปเอาความดุดันอย่างเดียวจริงๆมันมีเนื้อหาอยู่นะทีมงานตัดไปเลือกคำไงมันมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยตัดมาหรือยังเรื่องสูตรแคร์ทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณพนัสบอกเลยในทำนองว่าไอ้พวกนั้นเหรอถ้าไม่มีพรรคการเมืองใครจะเลือกได้กี่คะแนนถึง10คะแนนไหมเพราะมีพรรคการเมืองนี่แหละแล้วนี่นะพรรคการเมืองเข้ามาเมื่อไหร่ยุ่งเมื่อนั้นผมก็ถามต่อว่าประกันสังคมมันก็ต้องมีการเมืองไห
2: ม
1: รัฐมนตรีเข้ามาก็เป็นการเมืองนะแกบอกนี่เป็นฝ่ายค้านผลักอะไรสำเร็จส่วนแคนสำเร็จไหมยังไม่ได้ใช้เลยผมก็บอกเอาข้าพเจ้าพิจารณ์ผ่านแล้วนะคน 99% จะให้เอานะส่วนแคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะ 70% นี่ไงแกบอกแล้วมันออกหรือยังยังไม่ผ่านเห็นไห
2: ม
1: มันไม่ผ่านผมเนี่ยเสนอมาตั้งนานแล้วเข้าใจเลยเรื่องมาตรา39เนี่ยเวลาออกจาก33มา39เสียประโยชน์ไปดูคุณย้อนไปดูข้อเรียกร้องเลยของผู้นำแรงงานว่าให้เอาเงินเดือนสุดท้าย5ปีของตอน33ไม่ใช่เอา39เสนอแล้วนี่ไง
2: ผมเสนอมาก่อนที่เขาจะเสนอสูตรแคร์ซะอีก
1: ผมก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วอยู่เป็นบอร์ดมา8สมัยเสนอมาก่อนป่านนี้ยังไม่ใช่อีกเหรออ่ะประมาณนั้นน่ะ
2: ค่ะ
1: นี่ไงสุดท้ายผมก็ทิ้งท้ายนะช่วงท้ายรายการอยากให้ท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังถ้าใครไม่มีโอกาสมันจะเนื้อหาเน้นๆเลยนะประกอบกับอรรถรสด้วยบอกว่ามาวันนี้ไม่อยากจะทะเลาะใครแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันหลอกด่าผมนะคุณจับตัวผมเนี่ยเป็นหินคือฉายาแกเยอะ
2: ค่ะ
1: แกไปเขียนว่าแกเป็นสิงโตสิงโต
2: ที่จะไม่เหลียวหลังไปดูหมาเห่า
1: ผมก็บอกเอาตกลงอะไรจู่ๆแกพูดว่าเป็นหินแล้วก็บอกเป็นอินทรีย
2: ์เป็นอินทรีย์ไม่ใช่เหี่ยว
1: ที่แรกคิดว่าปุ๋ยอินทรีย์แกบอกไม่ใช่อีเหี่ยวไอ้มันยังไงนี่ทั้งหมดที่พูดขึ้นไปเองนะอีเหี่ยวอ๋ออีเหี่ยวบินต่ำกว่าอินทรีย์อินทรีย์บนฟ้าผมก็เลยถามอีกตกลงเป็นอะไรแน่เนี่ยสิงโตไม่ใช่เหรออ้าผมเป็นสิงโตผมก็ถามอีกเป็นไฮยีน่าหรือเปล่า สุดท้ายแกบอกขึ้นมาเองอีกผมเนี่ยไม่ใช่หมอดูนะพ่อมด
2: เป็นพ่อมดประกันสังคมค่ะ
1: คุณก็จะเข้าว่าพ่อมดไหมพ่อมดคือเสกได้นะพ่อมดประกันสังคม
0: ถ้าให้ผมมาทะเลาะกับใครนะผมไม่มาหรอก
1: นี่คุณมาด่าข้างเดียวได้เหรอ
0: เขาด่าผมได้เลยเขาก็ออกทุกวันนี้เขาก็ออกด่าผมอยู่ทุกวันแล้วคุณเวทีคุณก็ด่าผมไปผมเนี่ยคุณอายุทธ์มาจับตัวมันแข็งเป็นหินไปหมดแล้ว
1: อ่ะโตเป็นหินเป็นสิงโตหรือเป็นอินทรีย์เอาให้แน
0: ่ผมเป็นหมดแต่อินทรีย์ผมไม่เป็นอีเหี่ยว
1: อีเหี่ยวคืออะไร
0: เหี่ยวมันบินใต้อินทรีย์ไงอีเหี่ยวมันบินไปจะกินนกเขาบ้างแต่อินทรีย์มันบนฟ้าผมไม่ใช่หมอดูผมพ่อมด
1: เป็นพ่อมดอีก
0: เอ้า
1: เป็นคำเปรียบ
0: หมอดูมันใช้กระดานดำมาขีดนะว่า
1: พ่อมดคือ
0: มันเสกเอาได
1: ้เสกเลยเหรออ้
0: าวพ่อมดไปทำอะไรอ่ะพ่อมดไม่เสกแล้วแปลว่าอะไร
1: อ้าวว
0: ลีอย่างนี้คุณยังอ่านไม่ออกเลยแหมเสียดายสรยุทธแกล้งหรือเปล่า ผมไม่ใช่หมอดูผมพ่อมด
1: พ่อมดพนัสอันนี้เป็นพ่อมดประกันสังคมไหม
0: ถูกก็ทำมากับมืออ่ะ
1: พ่อมดประกันสังคม
0: วันที่ผมทำมากับมือเนี่ยแล้วมันค่อยๆตายขึ้นมาเนี่ยมันเละเป็นตุ่มเปะคนงานก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะมันมองไม่เห็นประโยชน์ไงแต่วันนี้มันเห็นประโยชน์แล้วคุณสรยุทธรู้ไหมผมเป็นลูกจ้างคนเดียวผู้ประกันตนคนเดียวที่อายุ84ยังเป็นประกันทั้งกรมอยู่ผมก็เป็นผู้ประกันตนคนเดียวแล้วผมไม่ลาออกตอนอายุ60อ่ะผมก็เป็นผู้ประกันตนผมไม่ลาออกวันนี้เป็นผู้ประกันตนคนเดียวในประเทศไทย
1: ที่
0: อายุ84ยังเป็นผู้ประกันตนอยู
1: ่แก่ที่สุดในประเทศ
0: ผมเรียนวิชานี้มาโดยเฉพาะนะวิชาปลุกระดมเนี่ยพี่น้องใช่ไหมเป็นยังไงจำได้ไหมเป็นยังไงอ่ะซื้อวิชาผมเหรอ
1: เอาลองดูอยากเห็น
0: ไหมเนี่ยพี่น้องจำได้ไหม
1: อ
0: ย่างเงี้ยพอแล้วเอ้ยจำไม่ได้เนี่ยใครตัดมึงอ่ะเอาให้แน่ๆมึงจำมาที่หัวแม่ตีนเลย
1: แล้วตกลงเป็นสิงโตหรือหมาป่า
0: สิงโตดิหมาป่ามากินของเหลือของสิงโตที่เหลือต่างหาก
1: หรือเป็นไฮยีน่า
0: ไม่เอาไฮยีน่ามากินของเหลือ
1: สิงโตนี่กินของสดเลยใช่ไหม
0: yes
1: ล่าเองเลยนะ
0: สิงโตเคยกินซากเหรออ ื
2: มค่ะ
1: ท่านผู้ชมผมอยากจะฟังหน่อยต้องมองในมุมคุณพนัสเหมือนกันอย่างที่บอกนะมันมีประเด็นหลายประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่แกพูดออกมาเป็นต้นว่าประกันสังคมเนี่ยแกมีคนของแกอยู่ในนั้นหมดอ่ะถูกไหมผมถามถึงขนาดนี่ฝังรากเลยนะเนี่ยหรือปฏิพินบางช่วงบางตอนแกก็บอกแม้จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่มันแกทำมาหลายอย่างแกบอกสร้างประกันสังคมมาตั้งแต่ปี33แม้จะเป็นเรื่องหนึ่งผมก็ถามบอกหาเสียงมาเนี่ยเอาปฏิทินมาหาเสียงเนี่ยจะแจก12ล้านเนี่ยมันก็มีส่วนอยู่นะแต่ไปตัดเขาทำไม อะไรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วงท้ายปิดท้ายเบรกนี้ไปดูประเด็นซึ่งมองในมุมคุณพนัสแบบเข้าอกเข้าใจนะแกยืนยันว่าแกผลักดันสูตรแกบอกสูตรอะไรไม่รู้จัก
2: สูตรแคร์
1: ไอ้เรื่องบำนาญชราภาพแคร์อะไรแคร์อะไรนั่นแหละอ่านไหนฟังดูปิดท้ายก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมา
0: สูตรแคร์อะไรสูตรอะไรแคร์ผมไม่รู้จักแคร์คืออะไรผมไม่รู้อะ
1: อย่ามากวน
0: ไม่ใช่ไม่กวน
1: บำนาญชราภาพสูตรใหม
0: ่โอ้วันก่อนมีนักข่าวว่าเนี่ยแล้วสูตรแคร์จะได้บำนาญเพิ่มขึ้นผมเหนื่อยใจไอ้หาไปลูกน้องกูดีดลูกส้นไปแล้วคุณมาบอกกับผมว่าสูตรแคร์ CAR แคร์นี่สูตรแคร์นี่ไม่มีใครเสียประโยชน
1: ์
0: ใครเสียประโยชน์เอาตีนมาทิบหน้าหนูได้เลยจำได้ไหมครับแล้ววันนี้ไปชี้แจงในกรรมธิการผมนั่งอยู่ด้วยเสียประโยชน
1: ์มีมาตรา33เดิม
0: แต่แหละเสียเอาว่าเสียประโยชน์ไปแล้วกัน
1: พอคำนวณออกมาตามสูตรใหม่แล้วลดลงแต่มีบทเฉพาะการ
0: ตอกแล้วแต่ทีนี้ก็ประ
1: กันมีบทเฉพาะการให้ถ้าเกิดได้ของเดิมมากกว่าให้ได้แบบเดิมไม่ใช่หรอ
0: ก็แปลว่ามีคนได้เปรียบเสียเปรียบถูกไหมล่ะ
1: แต่มีบทเฉพาะการให
0: ้ก็แล้วแต่ผมตั้งคำถามข้อความเดียวบอกว่าประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เรารับบำนาญ 5,800 ถ้าไอ้สูตรที่ว่าอะไรแคร์ไม่แคร์ความจริงสูตรแคร์ผมทำมาก่อนแล้ว
1: อันไหนแล้วไปดูโถกเรียกเขา
0: ไม่ใช่ผม
1: ทำคนละรายละเอียด
0: เขาไม่ใช่แคร์
1: เรียกว่าอะไร
0: ปรับปรุงระบบบำนาญ
1: แปลว่าดูแล
0: ดูแลอะไร
1: ดูแลเมื่อบ้านปลาย
0: ชาแคร์ใช้กับทุกรีบ้านดูใครดูแม่ก็ได้พ่อก็ได้แคร์ทั้งนั้นอ่ะผมตั้งคำถามคุณต่อยุทธไปถามหน่อยดีว่าถ้าไอ้สูตรแคร์สูตรคอคลายอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยลูกจ้างจะได้บำนาญเกินกว่า 5,800 เท่าไหร่อย่ามาบอกว่าสูตรเสิร์ชผมไม่อยากสนใจเรื่องสูตรหรอกเพราะคนงานก็ไม่ฟังคนงานฟังเรื่องสูตรที่ไหนตอนนี้เขาถามคุณว่าม
1: ันต้องมีหลักมีการถูกไหม
0: ไม่ก็บอกที่ก็คุณเป็นคนคิดเอง
1: ผมไม่ได้เป็นคนคิดเขาคิด
0: มาว่าถ้าเอาละคุณไปพูดกันตนมาตอนนี้ปีได้ร้อยบาทร้อยห้าสิบห้าปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อผมเนี่ยหมดเกษียณผมทำงานมากี่จะได้บำนาญเท่านี
1: ้
0: เขาวางแผนชีวิตได
1: ้
0: เขาอยากรู้อย่างเงี้ย เขาไม่อยากรู้ว่าเอานี่ไปคูณ

0: ั่นลบนี่กำลังนี่ยกกำลังนั้นไปแบบนี้โอ้โหฟังโดยไม่เอาความจริงผมเนี่ยได้เสนอมาตั้งแต่เริ่มต้นในวันแรงงานแห่งชาติคุณไปดูข้อเรียกร้องของลูกจ้างดิว่าผู้ประกันตนที่ออกตามมาตรา39แล้วเนี่ยควรจะใช้ฐานคำนวณบำนาญเนี่ยจากฐานเดิมที่เขาเสียอยู่คุณไปดูข้อเรียกร้องผมสิ
1: ก็เป็นข้อเรียกร้อง
0: อ้าวก็ข้อเรียกร้องก็แปลผมคิดมาก่อนพวกคุณแล้วใช่ไหมล่ะ
1: อ๋อจะบอกว่าคิดมาก่อน
0: เออไม่ใช่มานั่งคิดตอนนี้หรอกผมคิดมาก่อนคุณแล้วผมจะคิดมากกว่านั้นอีกคุณได้ยินกองทุนประกันความเสี่ยงไหมควรจะไม่เก็บเงินจากนายจ้างก่อนล่วงหน้าคุณไม่ต้องส่งอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นกองทุนลูกจ้างออกไปจะได้ไม่ถูกโกงเนี่ยกองทุนความเสี่ยงทำเกือบจะจบแล้วไปติดตัวนายจ้างบางคนขอให้รีฟื้นมาใหม่สภาอุตสาหกรรมนี่แหละเออเขาก็เรียกร้องผ่านพวกผมไอ้พวกนี้ยังไม่เกิดมั้ง
1: อ๋อหมายถึงประกันสังคมก้าวหน้านี่ยังไม่เกิดเลย
0: เออผมถึงไม่ได้สนใจจะก้าวหน้าก้าวหลัง
1: เคลมเคลม
0: ผมไม่สนใจผมสนใจอย่างวันนี้เนี่ย
1: ถ้าเลือกทีมบรรดานี่เอาแบบเงินเดือนสุดท้ายของสามสาม
0: คือถ้าคุณสรยุทธ์อยากจะรู้อะไรสักเรื่องเนี่ยในวงการแรงงานเนี่ยนะคุณถามผมเนี่ยรู้ที่จุดดีสุด
1: ถามกลับไปอ่ะ7:49 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Fast All New Mitsubishi X-Fast HEV Dutchie Feel Original Grip เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
4: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะได้สิ
5: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
6: Mega We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
7: พ่อเวยกบ้าน
8: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ซักลาย
9: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
10: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
11: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
12: ไหม Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
10: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
12: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
13: แกคิดจะหักหลังฉันผมต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
14: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
15: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 เริ่ม18มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
18: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
19: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
7: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
19: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้า
15: จะชอบได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แบ็คเหรอ
14: แม่มีแบคทีเรีย
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: ใ

0: ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
1: เจ็ดเวลา53นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชมครับประเด็นอื่นใดยกยอดกันไปก็แล้วกันเมื่อวานนี้หลังจากที่มีประเด็นของคุณพนัทในกรรมกรข่าวคุยนอกจอจับประเด็นกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวอย่างที่ทราบต้องเรียกอาจารย์นะจะดี
2: มาเรียกคุณได้ยังไงผมอายุเท่าพ่อคุณน่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมฟังต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้มันระบบมันตัดไปก่อนแต่สมัยเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
3: แล้วคุณถามว่าผมไม่ได้ทำอะไรบ้างอีกถามอย่างนี้ดิเพราะทำอะไรบ้างมันเยอะใหญ่ขนาดนี้บำนาญก็
1: แต่สมัยทำไม่ได้เลย
3: ทำไมไม่ได้แล้วรับบำนาญมาทำไมหน่อย
1: ไอ้ที่บอกว่าจะเปลี่ยนระบบให้สามก้าวอ่ะฮะ
3: แล้วรุ่นนี้ทำได้ไหม
1: รุ่นนี้มันก็ผ่านประชาพิจารณ์ก็ยอมแต่ล้มติด
3: ไม่ใช่ผมไม่สนประชาพิจารณ์วิจารณ์ถามว่าทำได้ไหม
1: ก็รอบังคับใช้เท่านั้นเองไหม
3: ที่ไหนรัฐมนตรียังเพิ่งเอาไปศึกษาอยู่เนี่ย
1: อ่าเชื่อว่าลำตีไม่เซ็นถูกไหม
3: อ้าวเขาศึกษาเขามีคนค้านเนี่ยคนเสียเปรียบอ่ะผมไม่สนใจมันจะคิดยังไงคิดว่าออกมาอย่างใช่ยังอ้าวแล้วจะใช้ไม่ได้แล้วมึงนั่งมันตะปีงทำไรสองปีทำไร
1: ผมด่าสองปีผักดันมายังใช้ไม่ได้เลย
3: อ่าแล้วทำไม่ได้แล้วที่ผมทำมาตั้งเยอะไล่มาตั้ง
1: ไม่นั้นที่อยู่มาแปดสมัย16ปีอ่ะ
3: แล้วทำได้ตั้งเยอะแล้วอ่ะ
1: แต่นี่ทำไม่ได้อ่ะก็ถามไปนั่นแหละท่านผู้ชม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเมื่อวานอย่างที่บอกคุณลักษณ์ชนกศรีนอกซึ่งถูกพาดพิง
2: ค
1: ่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายังไง
2: โพสต์ว่ารู้สึกอุ่นใจไหมคะตลอด30ปีที่ผ่านมาเงินประกันสังคมที่ท่านส่งทุกเดือนถูกดูแลโดยคุณพนัทไทยล้วนบอร์ดฝั่งลูกจ้าง8สมัยดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะร่วมแรงร่วมใจส่งท่านพนัทกันค่ะ
1: ขณะที่คุณสัทธรัมธรรมดุษฎีซึ่งเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมชุดเลือกตั้งอยู่มา2ปีเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกช่างบางช่วงบางตอนย้ำเรื่องจุดยืนไม่มีปฏิทินแล้วก็พูดไปฟังดูก็แล้วกัน
4: จุดยืนของผมก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ชัดเจนครับมีพวกเราไม่มีปฏิทินมีพวกเราไม่มีงบประมาณที่ไม่โปร่งใสก็ไม่มีประสิทธิภาพเงินพันล้านบาทเนี่ยมันสามารถกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ได้มากมายหรือว่าถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยมูลค่าก็ทวีคูณประมาณ 3-4 เท่าในรอบ20ปีปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประกันสังคมเนี่ยมีข้อท้าทายเรื่องสังคมผู้สูงวัยและยิ่งเด็กเกิดน้อยก็ต้องรีบพัฒนาเงินเด็กให้มันเพียงพอต่อการที่เขาจะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะสามารถเติบโตมาเลี้ยงคนสูงวัยอย่างคุณพนัทเพราะฉะนั้นเราจะใช้เงินไปเพื่อเด็กผู้ป่วยคนชราไม่ใช่ปฏิทินหมวกเศษกระดาษเหล่านั้นครับเข้าใจว่าคุณพนัทเองก็บอกว่าบางสาภาพก็ได้มาเป็นแสนฉบับบางสาภาพบางสาพันได้มาเป็นล้านฉบับผมบอกตามตรงต่อให้เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้านะได้มาล้านฉบับเนี่ยเราไม่รู้จะแจกยังไงให้แจกหมดคือไม่ได้แค่งบปฏิทินนะครับเราพยายามที่จะตรวจสอบงบประมาณหลายอย่างอย่างเช่นโครงการดับเพลิง Water Mist มีโครงการ IT มูลค่าหลักพันล้านวันที่คุณได้งบปฏิทินได้งบหมวกงบเสื้อมันทำให้คุณสามารถปิดตาข้างเดียวกับโครงการเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าวันที่สกายไนเข้ามาในพอร์ตประกันสังคมเนี่ยคุณพนัทเห็นเรื่องเหล่านี้ไหมอยู่มา8สมัยพอเราตัดปฏิทินได้ด้วยมาตรฐานนี้มันก็ทำให้เราสามารถใช้มาตรฐานนี้ในการจัดการกับโครงการอื่นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทวีคูณเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ประกันตนครับผมคิดว่าเราควรจะมองประกันสังคมในฐานะกองทุนบำนาญสมัยใหม่ไม่ได้ว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของใครคนที่อยู่ในสภาพแรงงานก็คงไม่ได้เห็นด้วยกับคุณพนัททั้งหมดหรอกคนที่อยู่ในสภาพแรงงานตอนนี้น่าจะเป็นจำเลยของสังคมอยู่คนที่ชลบุรีสมุทรปราการระยองหลายคนก็อยากได้สิทธิประโยชน์การทำฟันที่เพิ่มขึ้นได้เงินเด็กที่เพิ่มขึ้นได้บำนาญที่เหมาะสมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการครับ
1: จริงๆนักข่าวธนพงศ์โสภาถามหลายประเด็นที่คุณสัทธรัมหรือประกาศกองก้าวหน้าไอ้เด็กเนี่ยเพิ่งเข้ามา2ปีทำอะไรได้หลายประเด็นแต่เวลาจำกัดสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้ถามถึงประเด็นว่าคุณพนัทเนี่ยบอกเลยนะว่าแกอยู่มานานในวงการกว่า50ปีอยู่ตั้งแต่เริ่มประกันสังคมเขาเป็นดินเซนะ
4: คนเราก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะ เรียกตัวเองว่าอะไรสำคัญว่าคุณได้ทำอะไรวีรกรรมในอดีตก็เหมือนปฏิทินของ20ปีที่แล้วมันก็คือเป็นเศษกระดาษถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่มีอำนาจไม่อยู่ในโลกใบนี้คนจะจดจำเราในฐานะแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทำและสิ่งที่เรายืนหยัดเพื่อมันทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราก็ยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้ประกันตนสิทธิของคนธรรมดาเพราะเราก็คือคนธรรมดาครับวันนี้เราทำงานเราก็หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอนในชีวิตเราจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ลูกของเราจะมีเงินค่าข้าวพอไหมตอนเราแก่เราจะมีเงินบำนาญพอไหมแล้วพวกผมก็ทำเพื่อคนแบบพวกเราเนี่ยครับคุณพนัทอาจจะเคยมีความฝันแบบผมแต่ว่าท่านอยู่ในอำนาจมานานเกินไปท่านก็อาจจะลืมสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว
1: ท่านผู้ชมโปรดติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกันท่านผู้ชมคิดว่าผมกำลังประเมินว่าแยกเป็น2แนวทางเลยท่านจะเป็นผู้ชี้ขาดได้ในวันเลือกตั้งแต่ต้องไปลงทะเบียนก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างหลายภาคส่วนเมื่อวานนี้ออกมาเรียกร้องไปลงทะเบียนกันอาจติดตามดูกันท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้รัฐบาลหลังจากถูกท้าทายสบประมาทที่ประชุมสภายอมให้ตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด400,000,000,000 บาทนะครับท่านผู้ชมตกลงอนุมัติให้ตั้งกรรมการร่วมนะครับตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหลังจากการประชุมที่เริ่มอภิปรายตั้งแต่หัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอัศรีกัญญาตันสกุลและอีกหลายคนมาปิดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจริงๆคุณอภิสิทธิ์ยาวไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเสียงคำนวณเวลาสักหน่อยมีการพูดถึงประเด็นว่าไม่ไปแก้ปัญหาไม่ราคาสินค้าแพงด้วยการลดราคาน้ำมันแต่ดันมาแก้ปัญหาด้วยการแจกแบบไทยช่วยไทยพัดแล้วรัฐมนตรีเองด้วยนะกดเงินไทยช่วยไทยพัดไปสร้างนี่ให้กับลูกหลาน
2: ค่ะ
1: ตัวรัฐมนตรีคุณเอกนิติคงจะหมายถึงวันที่ไปซื้อของวันก่อน
2: บอกรัฐมนตรีคลังยังลงทะเบียนใช้แอปเพื่อให้ลูกหลานไปใช้หนี้ค่ะคุณอภิสิทธิ์ใช้คำ
1: แรงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
1: ได้เลยค่ะ
2: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
3: คราฟต์ Bangkok 2026พบกับพลังความสร้างสรรค์งานคราฟต์ไทยระดับพรีเมียมที่ไม่ควรพลาด 3-7 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดยซาสิทท
4: ุกสัมผัส
5: เสีย
4: ต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
6: คิวเรอีคิวเรอี
7: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
8: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
9: แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
10: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
11: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
12: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
13: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
14: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
15: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
18: บ๊ายบาย
19: เฮ้ยน่าจะทำเดินอ่ะ
4: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
6: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับผู้ผา
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
9: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน
9: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
11: แค่สิบบาท
8: จริงนะ
12: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทีนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
13: แปดนาฬิกาสี่นาทีมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้สีบันเย็น
14: จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
13: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บอะไรเดียวตอนนี้ดูเหมือนจะร้อนมากเลยเรื่องภาษีในละคุณเลยเนี่ยตอนนี้มีคนตั้งชื่อไปกันใหญ่แล้วไปหักลดหย่อนภาษีเอาอะไรดีบัตรคนจนกับการลดหย่อนภาษีเป็นเงื่อนไขยาวสักนิดนึงบัตรคนจนกับการลดหย่อนภาษีเป็นเงื่อนไขนะ
14: ข้อความมาให้ดลใจนะคะ
13: คือเนี่ยมีคนส่งเข้ามาคิดไปใหญ่แล้วอาการไปยื่นอุทธรณ์ที่กระทรวงการคลังบอกว่าทำได้เนี่ยแปลว่าพ่อกับแม่ที่ลูกไป
14: เอาชื่อเป็นลดหย่อนภาษี
13: เป็นมีหน้าที่จะต้องไปอุทธรณ์ถูกไหม
14: คุณพ่อ
13: เขาถูกตัดสิทธิ
14: ์ต้องไปอุทธรณ์ใช่ค่ะ
13: หลัง17ไปอุทธรณ์หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่พ่อกับแม่ที่จะต้องไปยื่นก็คือการไปลงชื่อเซ็นแล้วก็บอกว่าลูกมันโกหก
14: ไม่ได้ส่งเงินมาเลี้ยงดู
13: ลูกไม่เคยส่งเงินเลี้ยงมาเลี้ยงดูเลยเป็นทางเดียวที่ทำให้พ่อแม่จะได้สิทธิ์คืน
14: ค่ะ
13: ถูกไหม
14: ค่ะ
13: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังลูกอาจจะต่อสู้ก็ได้นะลูกอาจจะส่งหลักฐานกลับมาเลยว่าเฮ้ยนี่ไงสลิปโอนเงินแม่โกหกมันจะเกิดอะไรเดี๋ยวตามดูว่ากระทรวงการคลังจะยอมทบทวนเรื่องนี้หรือไม่เพราะในขณะนี้เพียงแต่บอกว่าให้ไปยื่นอุทธรณ์ได้แล้วก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้กันระหว่างลูกที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับพ่อแม่ที่ถูกดัดบัตรคนจนผลจะเป็นยังไงท่านผู้ชมฟังคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้โยงมาจากเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่เป็นปีของไทยช่วยไทยพัฒน์ก่อนจะไปคุณอภิสิทธิ์คุณศิริกันดาตันสกุลอภิปรายเกี่ยวกับกรณีเรื่องนี้ว่าตีเช็คเปล่าประเด็นก็คือว่ามันจะซ้ำรอยช่วงแผนฟื้นฟูโควิดซึ่งตอนนั้นรัฐบาลประยุทธ์ก็กู้เงิน 1.5 ล้านล้านแล้วก็บอกเป็นคำถามว่าถ้าเกิดสามหน่วยวินิจฉัยว่าไม่ชอบรัฐบาลทำยังไงเนี่ยแจกแล้วกู้ไปแล้ว
15: ช่องพรกที่ไม่ต้องใส่รายละเอียดนี่แหละในการที่จะลักไก่ในการขอวงเงินมาก่อนนะคะเรื่องว่าเรียกว่าตีเช็คเปล่ายังไงอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะใช้เงินยังไงเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดจะใช้หนี้ยังไงเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่เคยพูดถึงรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะข้ามหัวสภาก็คือแอบสอดไส้ยัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนมากู้ด่วนโดยปกติธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องกันหลายปีไม่สามารถที่จะใช้เงิน 200,000 ล้านให้หมดภายใน1ปีครึ่งแล้วบันดาลเสกการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้มันเกิดขึ้นได้ในทันทีชวนให้คิดถึงตอนเงินกู้โควิดนะคะที่มีการกู้2พรก.นะคะเม็ดเงินรวมๆเนี่ย 1.5 ล้านล้านบาทงบส่วนใหญ่ก็ไปใช้ทำอะไรคะท่านประธานก็คนละครึ่งเนี่ยแหละค่ะคิดมากนะคะแต่ก็มีอีกหลายแสนล้านค่ะที่เอาไปทำโครงการเบี้ยหัวแตกแบบนี้เลยสตง.นี่ตรวจหลายโครงการแล้วก็พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันนะคะมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบแปลกประหลาดโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้ลิสต์มีเยอะเต็มไปหมดนั้นกังวลเหลือเกินค่ะว่าอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเป็นย้อนรอยซ้ำรอยเดิมของตัวแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุ

0: โควิดหรือไม่เราก็ยังคงมีคำถามกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆแล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรกับเงินกู้ที่ได้กู้ไปแล้วอันนี้ก็อุกอาจมากเช่นเดียวกัน
1: อ้าวนี่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับส่วนที่2 200,000 ล้านขณะเดียวกันฝากของคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้หัวหน้าประชาธิปัตย์เป็นอภิปรายคนสุดท้ายก่อนจะลงมติตั้งกรรมธิการบางช่วงบางตอนสตาร์อภิสิทธิ์นี่ก็มีความโดดดันแบบมีดโกนเห็นรัฐมนตรีใช้แอปนี่รัฐมนตรีใช้เงินไปแล้วเนี่ยเงินกู้แล้วให้ลูกหลานมาใช้นี่นะ
2: ไปครับผมเห็นภาพท่านรัฐมนตรีเองลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้แอปนี้ผมถามนี่คือการมุ่งเป้าเหรอครับว่าเรากำลังให้ลูกหลานเรามาใช้นี่เพื่อให้รัฐมนตรีคลังไปใช้จ่ายได้มันไม่ใช่ครับและการมุ่งเป้าก็ไม่ได้มีการทำอย่างละเอียดเลยก็เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอีกว่าสำหรับคนที่พยายามจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีการไปตัดสิทธิ์คนที่เป็นพ่อแม่ของคนที่เอาเรื่องของการเอาเงินช่วยเหลือพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีนี่คือการมุ่งเป้าเหรอครับการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานสะอาดสิ่งที่เราได้ยินมี
1: ผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามดูกันต่อทั้งหมดนี้คือไทยช่วยไทยพัฒน์ชื่อเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาขนาดที่มีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็มีโครงการซูกิพลังงานแบบเยียวยาประชาชนคนญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อวานนี้คลัมตีญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 3.11 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 6.36 แสนล้านบาท
3: เพื่อรับมือกับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
1: ซึ่งคาดว่ารัฐสภาจะอนุมัติสุกนี้เป็นก็ประมาณเพิ่มจัดตั้งกองทุน 2.5 ล้านล้านเยนเพื่อรับมือกับราคาน้ำมันและผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่วนใหญ
3: ่จะใช้เพื่อเติมเงินอุดหนุนน้ำมันเบนซินค่ะ
1: มันจะตรงข้ามกับเราของเขาเนี่ยใช้วิธีการเอางบประมาณมาอุดหนุนราคาน้ำมันนั่นเองคือนี่เป็นเฟสต่อไปนะก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีนาคมรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ย
3: รับมือ
1: ได้เงินให้เงินอุดหนุนกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อจำกัดราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกเอาไว
3: ้ที่ประมาณ170เยนต่อลิตรค่ะก็คือใช้งบ800ล้านเยนจากกองทุนสำรองปีงบประมาณ2025
1: ก็คืออุดหนุนราคาน้ำมันนั่นเองไม่ให้ราคาแพงข้อมูลจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่นระบุว่ากองทุนอุดหนุนราคาน้ำมันเบนซินที่มีอยู่จะหมดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
3: คือถ้ายังใช้อยู่ในอัตราปัจจุบันนะคะ
1: หลังจากเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยเมื่อเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ย 3.1 แสนล้านเยนยอดคงเหลือที่อนุมัติไปครั้งก่อนเหลืออยู่ประมาณ 6.7 งบประมาณเพิ่มเติมนี้ก็เลยใส่เข้าไปเพื่อจะอุดหนุนราคาน้ำมันไม่แพงงบประมาณเพิ่มเติมนี้ยังรวมถึงอีก 5.135 ล้านเยนสำหรับอุดหนุนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยา
3: เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนในการรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน
1: และงบส่วนนี้ยังกันไว้อีกแสนล้านเยนสำหรับเทศบาลระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นเอาเงินไปใช้เพื่ออุดหนุนแก๊สปิโตรเลียมของครัวเรือน
3: ใช่แล้วก็ธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพิเศษค่ะ
1: แต่อันนี้เป็นโมเดลของญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับเอาวันนี้ติดตามมีข่าวสะพัดกันเมื่อวานนี้ว่าแจ๊สโมโนแม็กซ์
3: ค่ะ
1: กำลังเจรจาและน่าจะได้สิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่ยังไม่ยืนยันนะครับตัวชมตามข่าวระบุว่าจะมีการแถลงในวันนี้หรือไม่ประการใดคือทราบแต่ว่ามีการตั้งจดเจรจากับฟีฟ่าจริงรายงานระบุว่าเกือบจะสำเร็จแต่หลังสุดก็ยังไม่รู้นะผลจะเป็นยังไงแต่ถ้าได้มาสำหรับแจ๊สกับโมโนจริงก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะว่าส่วนใหญ่ในแบบสำคัญเสียเงินดูไม่ใช่กรณีถ่ายทอดทั้งหมดแบบฟรีทีวีอีกต่อไปแต่ติดตามดูและเราก็จะปิดท้ายเมื่อวานนี้เมื่อคืนกลางดึกสโมสรลิเวอร์พูลได้เปิดตัวหัวหน้าโค้ชคนใหม่แทนอาร์เน่โชลันแล้วนั่นก็คืออันโดนีอีลาโอลา
4: Andoni, welcome to Liverpool. Tell us about how you feel sat here in the Liverpool tracksuit.
5: Really excited because obviously you know about Liverpool. You know that it's a big club.
4: a massive club, one of the biggest in the world, but
1: ถามมาทีตามข่าวระบุว่าฉันสัญญา2ปีเจ้าตัวบอกลิเวอร์พูลก็คือลิเวอร์พูลเล่นฟุตบอลด้วยอารมณ์ความรู้สึกฟังยังไงเนื้อหาจากบทสัมภาษณ์ครั้งแรกรวมถึงการนำเสนอของสโมสรลักษณะการเข้ามาในสนามยืนอยู่กับป้าย This is Anfield รวมถึงการเข้ามามีผ้าพันคอตั้งใจเหมือนกับเจอเก้นครอปนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สไตล์ฟุตบอลแบบ Heavy Metal กำลังจะกลับมาหรือไม่8นาฬิกา13นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
5: ดีนะ
8: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
11: มึงกล้าต่อยกู
12: นอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
13: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
14: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีระกา
15: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
4: Dashi Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกราโนล่ากรุบกรอบใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาล
5: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
6: แปดนาฬิกา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องพูดสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุดมศึกษาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ประชุมมีมติฟังดีๆผู้พิการมีมติปรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
7: จากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทค่ะ
6: เพิ่มอีกเดือนละ200ผู้พิการ
7: ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุต่ำกว่า18ปี
6: แต่ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรคนจนนะ
7: ค่ะ
6: มันจะซ้อนกันและยานุมัติโครงการเห็นชอบจุดสำคัญก็คือ
7: จัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการค่ะใช้เงินกองทุนประจำปี69วงเงิน141ล้านบาททั้งหมดเนี่ย 17,000 รายการ
6: ที่สำคัญการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและการรับรองช่วยเหลือผู้พิการหมายถึงผู้ดูแลคนพิการนั่นเองปรับให้สามารถเป็นเครือญาติ

0: พี่น้องเป็นผู้ดูแลผู้พิการ
1: ถ้าผ่านการอบรมจนได้ใบรับรอง
0: จะได้ค่าตอบแทนเนี่ย 10,000 กับ800บาทต่อเดือน
1: ค่ะ
0: หมายถึงญาติเนี่ยที่เป็นคนดูแลผู้พิการเอง
1: จะได้
0: ถ้าไปรับการอบรม
1: ค่ะ
0: จนได้ใบรับรอง
1: จะมีค่าตอบแทน60

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่ได้ตั้งใจแต่โดนเต็มๆเลยนะครับเมื่อคืนคุณร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับผมนี่ลุ้นแทบแย่
2: อุ๊ยอยู่ที่งานประกวดด้วยเหรอ
3: ใช่ครับผมเนี่ยเชียร์คุณอยู่ขอบเวทีเลยนะครับแต่เสียดายที่คุณไม่ชนะ
4: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าบอกนะคะว่าเป็น FC ของคุณมาเรียน่ารักน่าเอ็นดู
3: ใช่ครับคือยังไงเนี่ยคุณก็ยังเป็นนักร้องในดวงใจผมนะครับขออนุญาตเป็น FC คุณนะ
2: ค่ะ

0: เจ้าฟีเจ้าเอ๊
1: เขาเรียก
0: โรคจิตปัว
1: โอ้ยโรคจิตที่ไหนมันจะหลอกขนาดนี้ล่ะ
0: หรอ
1: ขอตัวก่อนนะคะบังเอิญด้วยบังเอิญด้วย
2: สู้ๆนะครับคุณมาเรียผมเป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบาย
0: บาย
2: คุณน่ารักเลยวะ
3: นี่เดินตามหาจะทั่วตลาดเลยมาจีบสาวอยู่นี่เอง
4: ก็สาวที่นี่มันน่ารักน่าจีบดีกว่า
3: พักเรื่องรักทำงานก่อนดีไหม
4: นี่ไง
3: ผู้กองต้อมเจอเบาะแสของพวกขนยาเสพติดแล้ว
5: ชัยยาล่ะ
4: เล็กๆแค่นี้ผมอาสาทำเองไม่ต้องพึ่งกองหรอก
5: ทำได้เลยข้าไม่ไว้ใจว่ะ
4: โถนี่หลานนะผมเป็นหมวดสอบเข้านะไม่ได้จับฉลาก
5: พูดแค่นี้ทำใจน้อยไปได้หัวเอาไว้ล้างซะหน่อย
4: เฮ้ยนู่นๆนอยู่นู่นมันคนอะไรกัน
6: เฮ้ยมีคนแอบดู
4: เรารีบออกจากที่นี่เถอะลุงจ๋า
5: เออ
4: ไปสมทบกับชยา
5: ไป
4: เฮ้ยเรื่อง

0: ทิศ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพวกแกรออยู่แถวนี้ก่อน
2: ได้ครับพี
3: ่มึงเฝ้ารถไว้ดีเดี๋ยวพวกกูมา
0: ครับพี
3: ่ไป
4: ทำไมพวกมันมาที่นี่อะลุง
5: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันขนของขึ้นรถแล้วก็มาที่นี
6: ่หรือข่าวจะรั่ว
5: นั่นสิพอผู้กองต้อมกลับไปที่โรงพักทำเรื่องขอหมายค้นมันก็รีบขนของใส่รถมาที่นี่เลย
4: ผู้กองต้อมยังไม่ได้หมายค้นอีกเหรอลุง
5: ยังต้องเข้าเมืองเพื่อไปขอหมายค้นที่ศาลก่อน
6: แล้วลุงโทรหาผู้กองต้อมเนี่ย
5: โทรไปแล้ว
4: ผมคิดอะไรออกนะรอแป๊บนึงนะ

0: ้อมไหมเพื่อน
1: ไม่พร้อมมันต้องพร้อมหรอวะ
0: แกต้องแอบไปดูในรถมาให้ได้ว่ามีอะไรแล้วก็ถ่ายรูปมา
1: เชื่อมือฉันได้เลยหัวเราะอะไรลูก

0: ำอะไรวะ
1: ผมกำลังจะไปตลาดครับกำลังจะเปิด GPS
0: ตลาดไปทางนู้นเลย
1: ทางไหนล่ะครับ
0: ออกไปตรงไปเลยออกไปทางนี้ทางนี
1: ้อ๋อ
0: ไป
1: อุ๊ยพี่ใจดีจริงเลยขอบคุณมากนะครับ
0: เฮ้ยไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลย
2: บอดจริงป่าววะ
3: ก็ไอ้ผู้กองต้อมมันสิฉันได้ข่าวว่ามันจะไปค้นที่โกดังก็เลยต้องรีบเอาของมาเก็บไว้ที่นี่ก่อน
4: ถ้าอย่างนั้นต้องระวังตัวให้มากๆอย่าให้ใครรู้เด็ดขาด
3: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงสิงหาฉันดูแลเอง
0: โอเค

0: มีใครตามมาหรือเปล่า
1: ไม่มีหรอกครับ
0: อย่าให้เป็นเรื่องกันละกันไม่งั้นมันจะเดือดร้อนกันหมด

0: วกมันขนอะไรกัน
1: เป็นสารเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ
2: สารเคมีอะไรยาเสพติดเหรอ
1: ไม่ใช่มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่ยาเสพติด
2: แปลก
0: ใช่พวกมันเอาสารเคมีแบบนี้มาทำอะไร
1: นั่นสิหลายคนนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่มันดันขนสารเคมีที่ไม่ใช่ยาเสพติดฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะในรถยังมีสารเคมีอีกหลายตัวแต่ฉันถ่ายมันไม่ทัน
3: ครับผู้กอง
4: ครับ
3: ผู้กองต้อมบอกว่าผู้กำกับเสมอใจตามไปที่หน้าศาลคัดค้านเรื่องการขอหมายศาล
1: นั่นข่าวรั่วจริงๆด้วย
0: น่าสงสัยคืนนี้เราต้องไปช่วยผู้กองต้อมกันแล้ว

0: ไอ้ทศ
1: ครับพี
0: ่มึงเฝ้าของดีๆนะเดี๋ยวกูไปซ่วมก่อนปวดท้องว่ะ
1: ตามสบายเลยพี่
0: เฝ้าดีนะมึง
1: ไปนานๆก็ได้กินอะไรมาก็ไม่รู
2: ้ของน่าจะอยู่ในห้องนั้น
3: เอาไงดีอ่ะให้ฉันจัดการให้หมดเลยไหม
2: เก่าได้

0: เฮ้ยจะยืดอีกนานไหมเนี่ยไปได้แล้ว
1: รอดูแล้วกัน
0: เ
2: ออเอาเฮ้ยยังใครวะถามว่ามึงเป็นใครวะ
3: เป็นพ่อมึงไง
2: ไอ้เวนนี่
0: จำพ่อไม่ได้ลูก
2: เฮ้ย

0: เหงื่อยังไม่ทันออกเลย
1: หลับไปซะละกระจอกจังวะ
2: มึงเป็นใครเข้ามาทำไมหันมา
1: ผมมาซ่อมแอร์ครับ
3: มึงอยากตายใช่ไหมกูจัดให้
4: แกนั่นแหละถ้าไม่อยากตายทิ้งปืนซะ

0: ดูเร็ว
1: มึงไปตามจับตัวมาให้ได้ไป
0: คร
1: ับ มึงเป็นใครวะ

0: Insectman.
1: นายครับมีคนบุกเข้าห้องเก็บของครับ
2: มันเป็นใคร
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่เป็นไรช่างมันของก็ถูกกฎหมายซะอย่าง
3: ใครมันช่างกล้าวะ
4: ได
5: ้โอ้โหดึกดื่นขนาดนี้ยังยิงปืนระบายอารมณ์ไม่เกรงใจใคร
6: แสดงว่ามันเส้นใหญ่หน้าดูนะ
5: เฮ้ยตอนนี้แขนแกเป็นไงบ้างวะ
6: สบาย
5: ขอดูหน่อยดิ
4: โอ้ยมันปีแบบนี้ไม่สบายแล้วเว้ย
5: ฉันรอเล่น
4: เฮ้ยมันไม่ปองมันแผลเลย
5: เดี๋ยวฉันทำแผลให้ป่ะ
4: โอ้ยขอโทษ
5: ขอโทษเพื่อนเดี๋ยวฉันทำแผลให้ป่ะไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนแล้ว
4: ไอ้นี่
7: รู้หรือยังว่าพวกที่บุกเข้ามาเมื่อคืนเป็นใคร
1: ยังไม่มีเบาะแสเลยครับ
8: ถ้าอย่างนั้นไปแจ้งพวกรปภ.ให้เพิ่มกำลังคนช่วงดึก
1: ได้ครับนายครับเมื่อคืนผมยิงโดนแขนมาด้วยนะครับ
8: งั้นไปตามสืบตามโรงพยาบาลตามคลินิกไปดูซิว่ามีใครมาทำแผลหรือเปล่า
1: ได้ครับ
9: ขออนุญาตครับนักร้องชนะประกวดที่ชื่อปูนามาแล้วครับ
8: งั้นให้ไปรอที่ห้องทำงานเลยเออไปตามสอนรักมาด้วย
9: ได้ครับ
10: เรื่องนี้เดี๋ยวฉันสืบเองไอ้พวกที่ชอบแย่เสือหลับถ้าเจอเก็บไว้ไม่ได้

0: เราต้องเอาตุ๊กตาหมีมาให้ได้เพื่อกระชากหน้ากากของพวกมัน
1: คุณนามองอะไรครับ
2: ตุ๊กตานะคะน่ารักจังเลยนะคะ
3: คือปูนาเนี่ยเขาสะสมตุ๊กตาเห็นไม่ได้เป็นเอามากอดเลยนะ
1: อ๋อเหรอครับ
2: ปูนาขอกอดหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ได้สิครับ

0: มากๆเลยนะคะอยากได้จัง
1: คุณนายอยากได้ให้เงินผมให้

0: ้จริงๆเหรอคะ
1: จริงสิครับ
0: ถ้างั้นคุณนาเอากลับบ้านเลยนะคะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซื้อตัวใหม่ให้ตัวนี้ของพ่อผมท่านห่วงมาก
2: เอ๊ะคุณสิงหาทำไมห่วงตุ๊กตาตัวนี้จังเลย
3: เพราะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยแม่ของสอนรักเป็นคนซื้อให้ผมเลยอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกโทษทีนะผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับตุ๊กตาผม
0: ขอโทษนะคะพอดีหนู
3: อ่านสัญญายัง
0: อ่านแล้วค่ะ
2: อ
0: ่
2: านแล้วเซ็นได้ปะ
0: ก่อนเซ็นหนูมีเรื่องอยากจะขอร้องเรื่องนึงได้ไหมคะ
2: เรื่องอะไร
0: พอดีว่าครูเมืองไพรเขามีความสามารถด้านการแต่งเพลงหนูอยากขอให้ครูเมืองไพรมาร่วมงานกับเราได้ไหมคะ
2: ครูเคยแต่งเพลงอะไรมาบ้างครับ
4: หมีแพนด้าไงหมีแพนด้าโอ้หมีแพนด้าหมีแพนด้า
1: พ่อครับเดี๋ยวเพลงนี้ดังมากเลยนะครับ
2: แล้วมีเพลงอะไรอีกไหมที่มันดังๆอ่ะ
4: เพลงที่ดังๆไม่มีแล้วครับแต่เพลงนี้เพลงใหม่ต้องดังแน่ๆเพลงนี้แก้วตาหันมาฟังพี่จะบอก
2: พอแล้วครับพอแล้วครับครูไม่ใช่ว่าครูไม่เก่งนะแต่ว่าที่ค่ายเพลงผมเนี่ยมีครูเพลงอยู่แล้วแล้วพวกเขาก็รู้ว่าควรจะแต่งเพลงแบบไหนถึงจะโดนใจค่าย
4: ยังไม่รับใช่ไหมครับ
2: ยังครับแต่ถ้าไม่รังเกียจนะตำแหน่งประสานงานดูแลศิลปินก็มาทำงานด้วยกันได้ผมจะตั้งให้ครูเป็นคนดูแลปูนาเอาไหม
4: ได้ครับผมไม่รังเกียจขอบคุณมากนะครับที่รับผมเข้ามาทำงานด้วย
2: ถึงเสร็จแล้วไป
1: ปูนาถ้าปูนาเสร็จแล้วปูนาจะได้เพลงไปฝึกร้องเพลงอยู่ในแผ่นใดนี
2: ้นี่ด้วยเอาสัญญาเก็บไว้ชุดหนึ่งเพลงให้ปูนาไปฝึกร้องไป

0: แล้วระหว่างฝึกซ้อมอ่ะต้องเก็บความลับนะอย่าบอกให้ใครรู้มันเป็นความลับทางธุรกิจ
1: ได้ค่ะ
2: นี่ตอนนี้ถือว่าเธอเป็นศิลปินในสังกัดของค่ายดาราทองแล้วต่อจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยอย่าทำเรื่องอะไรให้เสื่อมเสียไปถึงค่ายเด็ดขาดเข้าใจนะ
1: ขอบคุณมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ปูนาได้ทำตามความฝัน
3: ขอบคุณครับ
4: เจอครับปู

0: ในซองนั้นน่าจะสำคัญมากพวกฝ่ายนั้นแห่มารับด้วยตัวเอง
1: ยิ่งสำคัญก็ยิ่งแพงบางครั้งพวกมันอาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิต
0: แต่ที่สำคัญพวกฝ่ายนั้นมันเป็นกลุ่มไหนดูจากท่าทางและอาวุธนั้นน่าจะเป็นพวกรับจ้างทำเรื่องผิดกฎหมาย
1: เดี๋ยวฉันจะอ้อมไปดักพวกมันอยากรู้ว่าในซองคืออะไร
0: ดีเลยเดี๋ยวฉันจะดักไปเล่นงานคนของนายสิงหาเพื่อจะเค้นเอาความจริงได้บ้าง

0: กูอยากรู้จักนายใหญ่มึงจริง
1: นายใหญ่พุ่งเป็นใครวะมึงจะตอบหรือไม่ตอบมึงจะตอบหรือมึงจะโดนอัด
2: เยอะๆๆนะครับนายใหญ่ผมคื

0: ล่อยมันไปพวกมันจำหน้าเราไม่ได้หรอก
1: พี่ชีพกับพวกคนชั่วไม่กลัวนรกกันบ้างเลย
2: ยังไงนะพลาดอีกแล้วเหรอแล้วยังเสียคนของเราไปอีกด้วย
3: แต่ก็ยังดีนะครับที่ตัวอย่างสารเสพติดของเราถูกทำลายไปไม่อย่างนั้นพวกเราแย่แน่แต่ที่น่าสนใจคือมันมีคนมาขัดขวางพวกเรา
2: ใครมันเป็นใคร
3: ลูกน้องบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดแต่ว่าฝีมือมันดีมาก
0: ตัวอย่างสารเคมีที่ได้เมื่อคืนส่งตรวจหรือยัง
1: ส่งแล้ว
0: แล้วผลจะออกเมื่อไหร่บ่ายนี้จะรู้เรื่องไหม
1: ใจร้อนจริงรอหน่อยสิวะแป๊บนะว่าไงหมดโอเคขอบใจมาก
0: ว่าไงบ้าง
1: สรุปสารเคมีส่งตรวจเนี่ยเป็นส่วนประกอบของสารทำความสะอาดไม่ใช่ของผิดกฎหมาย
0: แต่ว่าพวกมันไม่ใช่บริษัททำความสะอาดทำไมถึงสั่งสารเคมีพวกนี้มาเยอะขนาดนี
1: ้นอกจากจะเป็นสารเคมีในการทำความสะอาดแล้วสารเคมีพวกนี้ยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
0: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจน

0: งสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ครูคะหนูจะได้เป็นนักร้องจริงๆแล้วนี่หนูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ย
3: อยากรู้ครูช่วยตบหน้าให้เอาไหม
2: ไม่เอาแล้วค่ะกลัวเจ็บ
3: โอ้ยครูก็พูดไปงั้นแหละแค่มันไส้ศิลปินใหม่ไม่ตบจริงหรอกอะไร
2: อยากรู้จังเลยนะคะว่าเพลงที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยเป็นเพลงอะไร
3: เฮ้ยอันนี้มันสำคัญมากเลยนะอย่าให้มันหล่นหายไปที่ไหนเลยนะถ้าหายเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเก็บไว้อยู่ดีเลยอุ้ย

0: คุณจะมาตีผมทำไมเนี่ย
1: คุณนายเอาแก้มนายมาแปะที่ปากฉันทำไมอ่ะ
0: โอ้คุณนั่นแหละเอาปากมาจูแก้มผมเนี่ยโอ้ยนี่ผมเสียหายนะคุณโอ้เจอกันกี่ทีชนกันตลอดผีผักวะเนี่ย
2: ผีผักให้รักกัน
1: จะบ้าเหรอ
0: ได้เซ็นสัญญาแล้วนี่ดีใจด้วยนะปูนาดาราทองรับไปสิ
1: ขอบใจ
3: ไปเถอะมานัดดูแถวนี้ต่อเนี่ยมีหวังเจ็บตัวอีกแน
1: ่เดี๋ยวก่อน
0: อะไรอีก
1: วันประกวดฉันขอบใจนายมากนะถ้าไม่ได้นายช่วยไว้ฉันคงถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว

0: ครึ่งเล็กไป
1: นี่ทำไมต้องเก็กด้วยไม่น่าไปขอบใจเลย
2: เข้ากันดีเนาะ
1: อะไรเข้ากันคะครูนี่อย่าบอกนะว่าหมายถึงหนูกับเด็กคนนั้นน่ะเฮ้ยไม่เห็นจะเข้ากันเลยครูว่า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครูหมายถึงชื่อปูนาราทองชื่อจำง่ายเรียกง่ายน่าจะดังไม่ยาก
1: จริงนะคะครูครูพูดแบบนี้หนูทำตัวไม่ถูกแล้วคะเนี่ย
2: อย่าเพิ่งดีใจเดี๋ยวครูไปสอนเพลงฝึกเพลงให้ปะไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้เลยปะเดี๋ยวสอนให้ปะ

0: ันใช่ไหม
1: ใหญ่เลยสัญญาหลายปีก็จะเสร็จทันควัน
2: เสียงอะไรนะ
3: โอ้โห
2: เหม็นคุ้งหมดเลยไม่รู้ตัวอะไรอ่ะชนไหปลาร้าตกแตกหมดเลย
3: เดี๋ยวหนูช่วยค่ะ
2: เสียดายปลาร้าจังเลย
3: ครูคะเราปลาร้าหายนี้เสียด้วยไหมคะเนี่ย
2: ดูท่าทางจะเสียแล้วมาๆๆเอาไปทิ้งเฮ้ยป่ะปูนาไปซ้อมร้องเพลงต่อเพลงนี้เป็นเพลงโปรโมทปูนาต้องร้องดีๆนะ
4: ค่ะครู
2: ป่ะ
5: เงียบแล้วเราไปกันหมดแล้ว
6: จะเป็นรูมแล้วเงียบบ้าเหรอ
5: เสียงดังทำไม
6: จะเป็นลมแล้วไม่ไหวแล้ว
5: ไม่ไปกูขอ

0: มาแล้ว
1: สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ
0: รับอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับ
1: จ้ะแล้วพี่จวดล่ะจ๊ะ
2: ไออะไรโน่ๆนี่แหละจ้า
1: ได้เลยค่ะว่าแต่อยากกินเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ไหนคะอาราบิก้าโรบัสต้าเอ็กเซลซ่าหรือว่าริเบริก้าดีคะ
2: ไอก้าสุดท้ายนี่แหละจ้ะ
1: ไอ้ริเบริก้า1ช็อตหรือว่า2ช็อตคะ
0: จะถามอะไรกันขนาดนี้อ่ะหิวกาแฟแล้วหิวกาแฟจะแย่อยู่แล้ว
2: ทำไมสั่งกาแฟนี่มันยากเปลี่ยนแสนเข็มจริงๆวะเนี่ยไม่กินมันแล้ว

0: เกตไหมลูกทำไมคนมากินกาแฟร้านเราอ่ะร้องไห้ออกไปทุกคนเลย
1: ก็เขาได้กินกาแฟอร่อยนี่จ้ะพ่อ
0: พ่อเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆที่มาเปิดร้านกาแฟทำให้ชาวบ้านมาลิ้มรสของอร่อยที่ร้านเราเออถือว่าพวกเราเนี่ยได้บุญโขเลยนะลูก
1: ใช่จ้ะพ
2: ่อการเลือกใหญ่แล้วค่ะคุณมาเรีย
0: จะได้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่เอ็งไปตกถังส้วมที่ไหนมาเนี่ย
2: ไม่ใช่ถังส้วมค่ะบ่อปลาร้าบ้านครูเมืองไผ่มาจ้ะ
3: ใช่พวกเราเสี่ยงตายไปสืบเรื่องของพวกมันมาให้ผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
0: เรื่องอะไร
2: ตอนนี้นางปูนากำลังจะได้อัดเสียงกับค่ายเพลงดาราทองแล้ว
3: ใช
4: ่โอ๊ยอะไรนะประกวดเสร็จไปไม่กี่วันทำไมมันได้อัดเสียงแล้วเหรอ
2: เพลงมันจบใช่ด้วยนะคะถ้าปล่อยออกไปต้องดังฮิตติดตลาดแน่นอน
3: อันดับหนึ่งเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ว้า
4: วหนูไม่ยอมนะนางปูนามันจะได้เป็นนักร้องแล้วหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม
2: มาเรียจ่ออย่างนี้เลยค่ะ
4: จริงเหร
5: อเฮ้ยอยู่ด้วย
6: โง่มากนะที่ทำแบบนี
5: ้กูไม่สนหรอกจะใช้ปืนลั่นนะเว้ย
7: อ

0: กออกไปรอข้างนอกไป
1: ครับ
0: ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่คอยยิงช่วยเอาไว้เมื่อกี้ผมโดนมันจับตัวไปแล้วแน่เลย
2: ในห้างไม่ต้องห่วงครับจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสข้างหน้าถ้าในห้างมีอะไรที่จะให้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับ
0: เหมือนกันเหมือนกันถ้าผู้ใหญ่มีอะไรอยากให้ผมช่วยผมอยากตอบแทนบุญคุณผู้ใหญ่บอกผมได้เลยนะครับ
2: ผมก็มีเรื่องเดียวนะครับในห้างลูกสาวผมเนี่ยมันฝันว่าอยากเป็นนักร้องถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็รบกวนในห้างด้วยนะครับ
3: ตอนที่งานเกิดระเบิดคืนนั้นไอ้ชิดกับพวกนัดส่งยาให้กับไอ้เปลลูกน้องเสียงหมดแต่ดันมีตำรวจเข้ามายุ่งวุ่นวายก็เลยส่งยาไม่สำเร็จ
4: แล้วยังไง
3: วันนี้ไอ้เสียหนูมันเลยส่งคนมาขอเคลียร์เรื่องนี้ครับ
4: เคลียร์อะไรแค่ส่งของไม่ได้เดี๋ยวก็นัดส่งของใหม่มันก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย
3: แต่ฝ่ายเสียหนูมันสงสัยว่าเรากับตำรวจรู้เห็นเป็นใจกัน
4: ไหนมันอยู่ไหน
3: พวกมันมานู่นแล้วครับคุณกิตตินี่ไอ้เปลลูกน้องของเสียน
4: เองมีอะไรจะพูดก็ว่ามา
5: คุณสิงหาไม่มาด้วยเหรอ
4: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสิงหาเองมีอะไรจะพูดก็พูดกับข้าได้เลย
5: คุณสิงหาบอกว่าจะส่งของให้เจ้านายผมจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ได
4: ้คุณสิงหาไม่ได้ผิดคำพูด
5: แต่คุณสิงหาเลื่อนส่งยามาตั้งหลายครั้งแล้วเงินมัดจำเนี่ยก็ได้ไปหมดแล้วไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบี้ยวกันชัดๆ
6: ไอ้เปลมึงนุ่นหุกเจ้านายกูเฮ้ยหยุด
4: พวกเองจะฆ่ากันตายได้ยังไงวะฮะ
5: สรุปมาเลยดีกว่าว่าจะส่งของให้ได้เมื่อไหร
4: ่ขอเวลา5วันอีก5วันได้ของแน
5: ่งั้นไอ้วันที่มาส่งของบอกให้คุณสิงหามาด้วยเจ้านายผมอยากเจอ
4: ได้ไม่มีปัญหา
3: คุณกิตติผมว่าไม่น่าปล่อยพวกมันไปนะครับ
7: พวกมันครอบครองสารตั้งต้นยาเสพติดเอาไว้แบบนี้บุกจับมันไปเลยครับผู้กอง
8: ยังจับตอนนี้ไม่ได้หรอกจ้ะสารนี้เป็นสารทำความสะอาดมันไม่ผิดกฎหมายใครๆก็ใช้กัน
7: แต่มันสั่งมาทีเป็นร้อยกิโลนะครับแล้วมันมากักตุนเอาไว้อย่างเงี้ยไอสารพวกเนี้ยมันสามารถเอามาทำยาบ้าได้นะครับ
9: จับตอนนี้ถ้าขึ้นสารก็หลุดต้องหาหลักฐานมัดตัวพวกมันให้มากกว่านี้เช่นติดตามเส้นทางสารพวกนี้ไปจนเจอแหล่งผลิตยาถ้ามีพิกัดมีรูปภาพหรือวิดีโอด้วยก็จะดีมาก
8: แล้วเราจะเริ่มจากไหนดีครับ
9: จ๋าดูอะไรเกี่ยวกับนายกิติบ้างไหม
7: ผมพอจะทราบครับนายกิติกับนายสิงหาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วนายสิงหาก็ยังเป็นนักร้องของค่ายกำนันป๋องด้วยแต่พอเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวกับนักร้องที่ชื่อภูผาทารลินอรณรงค์วงวิเชียรขับรถตกหน้าผาตายกำนันป๋องก็เศร้าใจค่ายเพลงปล่อยให้นายสิงหาดูแลส่วนธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ค่ายเพลงก็ให้นายกิติบริหารแล้วต่อมานายกิติลงสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นกลายเป็นผู้มีอิทธิพลแบบเงียบๆไปอีกคน
9: ทั้งสองคนเป็นลูกน้องของกำนันป๋องเป็นไปได้ไหมที่กำนันป๋องจะรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วย
8: แต่กำนันป๋องเขามีชื่อเสียงเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านนะแล้วก็ต้านยาเสพติดฉันว่าเขาไม่น่าจะรู้เรื่อง
9: งั้นก็ต้องพิสูจน์กันด้วยหลักฐานถ้ามีหลักฐานสาวไปถึงเราก็ละเว้นไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะสืบเรื่องนายกิตติก่อนหลังจากนั้นค่อยขยายผลกันอีกที
1: รับทราบปฏิบัติครับ
10: อีก5วันเหรอ
11: ใช่แต่ไม่ต้องห่วงนะเรามีของส่งให้พวกมันแน
10: ่ไม่ต้องส่งหักกับพวกมันเลยดีกว่าน
11: ั่นก็ดีเลยสิว่าสิงหาแต่ต้องระวังไว้หน่อยนะเพราะว่าไอ้เสี่ยหนูเนี่ยมันไว้ใจไม่ได
10: ้มิถุนีเรื่องนั้นฉันจัดการได
12: ้ครูคะหนูตื่นเต้นจังเลยวันนี้หนูจะได้อัดเสียงแล้ว
13: ใจเย็นๆเข้าไว้สูดหายใจลึกๆวันนี้ปูนาได้อัดเสียงแล้วปูนาก็จะได้เป็นนักร้องเต็มตัวเลยเว้ยว้า
12: หนูจะทำให้ดีที่สุดเลย
13: ไป
12: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
13: ผมพานักร้องใหม่มาอัดเสียงครับ
14: คุณปูนาใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะปูนาเองค่ะ
14: พอดีวันนี้ทางผู้บริหารฝากแจ้งมาว่าขอยกเลิกการอัดเสียงวันนี้ไปก่อนนะคะ
13: ฮะเกิดอะไรขึ้นวันก่อนยังให้ปูนาซ้อมร้องเพลงอัดคลิปส่งให้คุณสิงหาอยู่ทางคุณสิงหานัดผมเองว่าให้พาปูนามาอัดเสียงวันนี
14: ้เรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะพอดีทางคุณสิงหาแจ้งมาเท่านี้นะคะ
12: ขอพบคุณสิงหาได้ไหมคะ
14: วันนี้คิวคุณสิงหาไม่ว่างแล้วค่ะ

0: ของหนูนี่คะ
1: ไปดูกัน
2: คุณคะไปไม่ได้นะคะขึ้นไปไม่ได้นะคะคุณคะขึ้นไม่ได้นะคะ

0: ไม่มีใครแจ้งเหรอว่าวันนี้เธองดอัดเสียงไปก่อน
1: หนูแจ้งแล้วนะคะแต่ว่า
2: เกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมมาเรียถึงได้ร้องเพลงของหนูล่ะคะ
0: ไอ้
1: ค่ะ
0: พาคุณนาไปก่อนฉันจะทำงาน
1: ได้ค่ะ

0: น้องต้องขอโทษด้วยที่เปลี่ยนตัวกระทันหันด้วยเรื่องจากความไม่เหมาะสมอ่ะ
1: แสดงว่าปูนาไม่เหมาะสมเหรอคะ
0: คือ
2: ปูนาชนะการประกวดได้ตำแหน่งชนะเลิศได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายทางค่ายให้เพลงไปฝึกร้องจนเข้าปากแล้วปูนาไม่เหมาะสมตรงไหนช่วยอธิบายมาหน่อย
0: คืออาจารย์ครับคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีจังหวะครับมันต้องร้องมันต้องเต้น
3: ทางคุณพ่อท่านก็เห็นแล้วว่าม
0: าเรียนเหมาะสมกว่าครับ
1: แต่ปูนาก็ร้องได้เต้นได้นะคะ
4: ใช่ครับจริงครับปูนาร้องได้ปูนาเต้นได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นธรรมชาติของปูนามันไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ของปูนาเพลงสมัยนี้ถ้าจะดังได้มันต้องมาจากความรู้สึกของศิลปินของตัวนักร้องเองครับแล้วเพลงนี้มันไม่ได้ดึงศักยภาพของปูนาออกมาใช้ได้เต็มๆอะครับปูนาครับผมเชื่อว่าปูนาทำได้ปูนาร้องได้แต่เพลงนี้มันไม่เหมาะกับปูนาจริงๆปูนาใจเย็นๆนะถึงเพลงนี้จะพลาดไปอะแต่ผมสัญญาผมจะหาเพลงใหม่ให้ปูนาและปูนาจะแจ้งเกิดแน่นอน
2: แล้วจะให้ปูนารออีกนานแค่ไหน
0: ประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ตั้ง 2-3 เดือนเลยเหรอคะแล้วระหว่างรอจะให้ปูนาทำอะไรอ่ะ
5: ฉันก็จะไม่เอาเปรียบเธอหรอกนะปูนาระหว่างที่เธอรอเพลงก็ให้เธอเข้ามาฝึกงานในบริษัทในฐานะพนักงานไปก่อน
2: มันจะดีหรือปูนาความสามารถของเราคือการร้องเพลงไม่ใช่มาเป็นพนักงานออฟฟิศ

0: ี๋ยวแกเป็นใคร
1: เข้ามาเป็นพนักงานบริษัทตำแหน่งอะไรยะ
2: คอสตูม
3: แล้วถ้าวันไหนไม่มีข้าวกินอ่ะไม่ต้องอายนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองจ้ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: รีบเช็คด่วนว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมามีใครเข้าออกบัญชีของบริษัทบ้างการเงินน่ะฉันต้องการรู้บันทึกข้อมูลของทุกบัญชีโดยเฉพาะไฟล์คุณตังเอามาให้หมดฉันต้องการรู้ถึง IP เครื่อง Account นั่นแหละเอามาด่วน
1: ผมอยากจะวาดรูปเรา3คนน่ะพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปไว้ในห้องอุ่นนี่วาดรูปไหนดีรูปนี้มั้ย
0: เอารูปนี้เลยค่ะคุณวาดเลย
1: มีเรื่องเครียดที่ทำงานอ่ะ
0: ไอ้ภาพมันกลับมาแล้ว
1: จริงเหรอ
0: จริงดิแล้วฉันก็ไม่รู้มันไปซุ่มทำอะไรไม่ยอมกลับเข้าบ้านที่สำคัญมันไปทำความรู้จักกับไอ้นนท์ด้วย
1: ไม่มีอะไรหรอกมั้งที่เขากลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำธุระส่วนตัวหรือไม่ก็อยากที่จะเที่ยวก่อนที่จะทำงานหนักก็ได้ดิ
0: ทีบแกอย่ามาโลภสวยได้ป่ะแกก็รู้คนอย่างไอ้ภาพมันต้องการอะไร
1: แล้วแกจะทำไง
0: ฉันก็ถึงมาตรวจสอบอย่างเงี้ยว่ามันรู้อะไรเกี่ยวกับทีนาราไปแล้วบ้างฉันไม่ยอมให้มันนำฉันแม้แต่ก้าวเดียวหรอก

เธอกลับมาก็ดีแล้วเวลาเนี้ยใช่ที่สุดเลยเพราะว่าทีนาระกำลังต้องการคนเธอกลับเข้าบ้านได้เลยนะส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเอง

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ะอร่อยเลยค่ะ
1: นี่น้องแน่งน้องแน่งต้องลองชิมบ้างเพราะว่านี่นะเขาเป็นหึงเต้าหู้มันคือเต้าหู้ทอดแล้วก็ข้างในเนี่ยเขายัดไส้หมูสับเห็นป่ะแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปตุ๋นกับน้ำซุปถั่วเหลืองนี่มันซิกเนเจอร์ชาวฮากาเลยนะลอง
2: เอ๊ะคุณว่าเป็นคนจีนฮากาเหรอครับ
1: มีเชื้อนิดหน่อยค่ะมีอะไรป่ะคะ
2: อ๋อเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นคนจีนฮากาเนี่ยเข้ามาทำงานในห้างง่ายเลยครับเพราะว่าเจ้าของห้างทินาราเนี่ยเป็นคนจีนฮากาเหมือนกัน
1: คนนี้ก็จะให้ฉันเข้าไปทำงานในห้างทินาราให้ได้เลยนะคะ
0: ก็คุณพ่ออยากทำงานใกล้ๆนวาดไงคะใช่ไหมคะ
2: แกแดดนะเนี่ยชงเข้มเลย
0: ขนาดชงเข้มแบบเนี้ยคุณพ่อยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ยโอ้ยนี่กินเต้าหู้ค่ะจะได้ใจเย็น
2: อร่อยนะครับเนี่ย
1: เห็นไหมคะบอกแล้ว
0: สงสัยเต้าหู้ชิ้นนี้จะอร่อยคุณพ่อยิ้มไม่หุบเลยค่ะ
2: จุดเลยนะ
1: อันนี้เอาอย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยว
3: เรามาจากไหนเนี
1: ่
3: ย
1: เรากินเสร็จแล้วไปเดินหาของเล่นกันเอาไหม
0: เอาค่ะ
1: พี
0: ่คุณพ่อคะนวาดน่ารักเนาะ
1: น้ำเม้งก็น่ารักค่ะถ้างั้นนวาดขอยืมกิ๊บตัวหนึ่งได้ไหมนวาดอยากน่ารักเหมือนน้องเน่งอ่ะ
4: ฉันว่าแกรีบบอกความจริงเขาไปสักทีเถอะว่ะมันจะได้ไม่ลำบากใจขนาดนี้ไง
1: ฉันรู้แต่ว่าฉันกลัวฉันทำให้น้องเน่งเขาผิดหวังอะที่ฉันทำแบบนี้
4: ไม่ใช่กลัวว่าแน่นอนเขาจะโกรธจะไม่อยากมองหน้าแกหรอ
1: ก็แกมันก็ใช่ก็แกคิดดูดิผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นใจดีรักครอบครัวแบบนี้ฉันจะไปหาที่ไหนได้อีกอะ
4: พูดแบบนี้แปลว่าแกชอบเขาแล้วดิ
1: บ้าก็แหมทำไมยังรักก็ผู้ชายดีๆแบบเนี้ยใครอยู่ใกล้แล้วไม่รักก็บ้าหรอปะ
4: งั้นแกก็ยิ่งต้องรีบบอกเลยอย่าปล่อยให้อะไรมันเลยเถิดกว่านี้แกลองคิดดูดิถ้าเขารู้ความจริงเรื่องแกจากปากอีแจ๋ฟ้าอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: เออ
5: พี่ขวานี่ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหม
0: เฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยเฮ้ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ
6: 200ค่ะ
7: เจอของถูกใจทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลย
1: แหมเด็กก็แบบนี้แหละค่ะ
7: ก็เด็กแหละครับแต่ว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะก็เลยต้องระวังนิดนึง
1: คุณนนท์คะคือฉันมีอะไรจะคือฉันอยาก
7: เหมือนมีคนแอบถ่ายเรา
1: ที่ไหนอะคะ
7: นั่นน่ะคนที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ผมว่าเขาน่าจะแอบถ่ายเราอยู
1: ่แล้วเราจะทำไงดีอะคะ
7: ก็ต้องมีสูตรนะครับถ้าเขาเดินตามเรามาเนี่ยก็แสดงว่าเขามีจุดประสงค์ที่ไม่ดีคุณดูเครียดนะ
1: ฉันโอเคค่ะ
7: คุณตามผมมานะน้องเน่งไปแล้วลูก
0: ค่ะคุณพ่อ
7: ไป
0: ขอโทษนะคะ
7: ไปร้านนู้นดีกว่านู้นเนาะไปเดินนำเลย

0: คุณพ่อกะจะจับมือน้ำว่าถึงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อุ้ยขอโทษครับ
0: หลานกันอีกแล้ว
2: เม้ง
3: สลบไปไหนพี่สายจะขอสัมภาษณ์สักหน่อย
1: สัมภาษณ์อะไร
3: ก็สัมภาษณ์พ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกยังไงวะให้ลูกเป็นตุ๊ดตุ้งติ้งแบบนี้
1: เฮ้ย
3: พอเห็นคนแอบถ่ายก็รีบวิ่งหนีพ่อเป็นตุ๊ดแบบนี้ไงลูกมันก็เลยเป็นตุ๊ดนี่ครับทุกคนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นตุ๊ด
1: ทำอะไรวะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะเว้ย
3: อายเหรอที่ตัวเองกับลูกเป็นตุ๊ดแม่คงไม่ได้เป็นทอมหรอกมั้ง
2: คน
1: การที่คนจะเป็นตุ๊ดเป็นทอมไม่ใช่เรื่องของคุณนะเว้ยแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจะต้องมายุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยผมขอแนะนำให้คุณไปอ่านกฎหมายดูว่าการที่คุณทำกับคนอื่นแบบนี้เขาสามารถจับคุณเข้าคุกได้เลยนะแล้วถ้าคุณจะแจ้งความที่ผมต่อยคุณนะเอาไปเลยไปแล้วลูก
3: ใช่คุณพ่อบ้านจริงๆด้วยครับคุณฟ้า
0: หนูผิดใช่ไหมคะที่หนูเป็นแบบนี้ต่อไปผมจะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับ
4: น้องแน่งน้องแน่งไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเพราะว่าน้องแน่งแล้วก็นาวาดมีสิทธิ์เลือกในแบบที่ตัวเองอยากเป็นเข้าใจไหมคะ
0: จริงเหรอคะงั้นน้องเน่ง
4: น้องเน่งไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นแบบที่ตัวเองอยากเป็นดีที่สุดแล้วจ้ะ
0: ขอบคุณค่ะนาวาดคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: โอ๊ยไปแล้วอายเขา
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ได้กินน้ำแข็งใส่ไปน่าจะแฮปปี้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นมาแกก็ลืม
1: ขอบคุณนะครับถ้าไม่มีคุณนี้ผมไม่รู้จะปลอบเขายังไงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเลยค่ะตอนเด็กๆนะฉันก็ชอบโดนลูกป้าทั้งแกล้งแล้วก็ทั้งดุก็ได้แม่ฉันคอยมาปลอบนี่แหละ
1: เออแล้วคุณเหมือนมีอะไรจะถามผมปะ
2: มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกค่ะฉันว่าคุณรีบพาทั้งแกล้งกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวฝนมันใกล้ตกแล้วอ่ะ
1: คุณแน่ใจนะ
2: ค่ะ
1: งั้นถ้ามีอะไรโทรหาผมนะ
2: ขอบคุณค่ะน้องเน่งเดี๋ยวนาวาดไปก่อนนะ
0: บ๊ายบายค่ะนาวาด
2: บ๊ายบาย

0: ได้แกเกือบจะได้พูดเลยเชียว
1: ก็นี่ไงเวลาโกหกมันง่ายแต่พอจะพูดความจริงทีแม่งโคตรยากเลย
0: แต่ยังไงฉันก็ต้องรีบพูดยังไงฉันต้องรีบกลับเข้าบ้านก่อนที่เรื่องมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้
1: ใช่ถ้าแกเป็นภาพวาดทินาราปุ๊บในนนซึ่งเป็นผู้ช่วยอีแจฟ้านะก็ต้องรู้ปั๊บ
0: ฉันถึงได้กลัวไงแกถ้าเขารู้เรื่องจากอีแจฟ้าเมื่อไหร่นะเรื่องใหญ่แน
1: ่นั่นสิ
2: นนเขารู้ว่าแกเข้าหาเขาด้วยเหตุผลอะไรแต่แรกนิสัยอย่างเขาไม่มีวันญาติดีกับแกแน่แต่ในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีอีภาพ
1: แกเกิดอะไรขึ้นวะ
0: ภาพ
2: เรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะ

0: ับมาทั้งทีไม่คิดจะบอกคนที่บ้านเลย
1: นี่ขนาดไม่บอกนะเนี่ยจ๋าเองรู้เลย
0: นี่แกคิดจะทำอะไรวางแผนอะไรถ้าแกจะมาบอกว่าฉันเบื่อเมืองนอกอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกนะเพราะคนอย่างแกมันร้ายถึงขนาดไปดึงนนท์เขาไปเป็นเครื่องมือแกด้วยนี
1: ่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเราแค่บังเอิญรู้จักกัน
0: แล้วบังเอิญว่าแกก็ง่ายไปกับเขาโดยที่แกไม่ห่วงชื่อเสียงตระกูลทีนาระ
1: ภาพไม่ได้บอกว่าภาพเป็นทีนาระ
0: แกนี่แผนสูงนะจะหลอกใช้อะไรเขาอยากจะล้วงความลับฉันงั้นเหรอ
1: แต่ควรจะเอาเวลาเนี้ยไปใส่ใจคนรอบข้างให้มันมากๆนะดีกว่ามาใส่ใจอะไรเรื่องที่มันไร้สาระแบบนี้เนาะ
0: แกไม่ต้องมาสั่งมาสอนฉันรู้ดีว่าฉันควรจะทำอะไรว่าแต่แกรู้หรือยังอะว่าที่ที่แกควรจะอยู่มันคือตรงไหน
1: ก็ห้างทีนาระเนี่ยบางทีมันอาจจะเริ่มจากห้องทำงานที่ท่านแจกแล้วสุดท้ายที่ที่ภาพควรจะอยู่มันก็อาจจะเป็นที่ที่แจ๋อยู่ตอนนี้ก็ได้
0: แกอย่ามาฝันไปหน่อยตราบใดที่ฉันยังอยู่แกไม่มีทางได้ทำงานในทีนาระแน
1: ่ก็ไม่รู้สินะไม่รู้ว่าอากุงเขาจะคิดแบบที่แจ๋คิดหรือเปล่า
0: แกก็รีบหน่อยก็แล้วกันอย่ามามัวทำตัวขี้ขาดมุดหัวอยู่แบบนี
1: ้งั้นแจ๋ก็เปิดบ้านทีนาระรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไป
0: อีภาพกูเตือนมึงว่าอย่าเริ่มพอกน้ำหน้าอย่างมึงไม่มีทางชนะกู

0: ุณฟ้านัดผมมามีธุระด่วนอะไรป่ะครับ
1: ฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะฟังจากปากนายผู้หญิงคนนี้คือใคร
0: อันนี้คุณวาสนาครับเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วผมบังเอิญเจอเขาที่หน้าโรงเรียนน้องเน่งครับแล้วน้องเน่งชอบเขามากเลยครับผมก็เลยชวนเขาไปเที่ยวบ่อย
1: ๆไม่มีอะไรมากกว่านั้น
0: คุณฟ้าอยากรู้ในแง่ไหนครับถ้าหมายถึงว่าเราคบกันไหมก็คือยังครับแต่ว่าถามว่าผมชอบเธอหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าใช่ครับ
1: ยังชอบปั่นหัวผู้ชายไม่เลิก
0: คุณฟ้ารู้จักคุณวาสนาเหรอครับ
1: ฉันไม่ได้อยากรู้จักหรอกแต่บังเอิญว่าฉันกับยายผู้หญิงคนนี้ใช้นามสกุลธีนาระเหมือนกัน
0: หมายความว่าไงครับ
1: แกอาจจะไม่เคยเจอเขาแต่แกคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าย่าฉันคนนี้กับตังพยายามร่วมมือกันชิงอำนาจฉันที่ห้างธีนาระมาตลอดแล้วถ้าแกจะสนิท กับเขาขนาด นั้นเนี่ยฉันก็คงจะคิดได้เหมือนกันว่าแกร่วมมือกับพวกเขา
0: แต่ผมเข้าใจมาตลอดนะครับว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณวาสนาไม่ใช่คุณภาพวาดธีนาระบอกว่าถ้าคุณฟ้าไม่เชื่อผมแล้วไม่ไว้ใจผมที่จะทำงานต่อผมลาออกก็ได้นะครับ

0: แกพูดจริงๆใช่ไหมว่าแกไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจดหมายลาออกที่ฉันเตรียมไว้มันก็ไม่จำเป็นฉันจะเชื่อแกสักครั้งนะนนท์แต่ขอเตือนไว้หน่อยแกคือคนสนิทของฉันเพราะฉะนั้นแกก็ต้องเลือกข้างให้มันชัดเจน

อนโดที่นี่ดีที่สุดในจังหวัดเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางทำเลกลางเมืองแถมวิวก็สวยด้วยเหมาะที่จะเป็นบ้านหลังแรกในการเริ่มต้นชีวิตคู่สุดๆเลยค่ะเชิญเดินชมได้เลยนะคะ

0: สวยมากเลยอ่ะนี่
1: อืม
0: เราจะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่แล้วจริงๆใช่ไหม
1: ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วอ่ะ
0: อืม
1: จะไม่มีใครยุ่งเราได้เลย
0: แล้วพี่เขยอยู่ล่ะดูเหมือนเขายังสงสัยเราอยู่นะ
1: ก็ปล่อยเขาไปดิเพราะยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางยุ่งเรื่องของเราได้หรอก
0: คอยยุ่งมีแจ๊บฟ้าคนที่ใหญ่ที่สุดคอยคุ้มครองอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เพื่อไงแจ๊บฟ้าเนี่ยกำลังน้องชายตัวเองมากกว่าผัวอยู่แล้วและอีกอย่างนะแค่ไอร้องไห้บีบน้ำตานิดเดียวเนี่ยแจ๊บฟ้ายอมหมดแล้วยอมทุกเรื่องเลย
0: งั้นยุ่งอ่ะรีบไปอ้อนแจ๊บฟ้านะไออ่ะอยากย้ายมาอยู่ที่นี่จะตายโลกนานอยู่โคตรอึดอัดเลย
1: เรา3คนพ่อแม่ลูกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี
0: ่พูดตรงนะ
1: ชอบไหม
0: ชอบที่สุดเลย เป็นไงบ้างคะสนใจไหมสวยมากเลยค่ะ
1: ชอบมาก

ฉันดูกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเรื่องเห็นคนใส่ฮู้ดสีเทากับกางเกงสีดำสองคนคนหนึ่งแอบเข้ามาตรงที่ตังล้มแล้วโรดยังบอกอีกว่ามันไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุ

ทำตามอ้วนนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย่อขาด้วยหายใจเข้า

0: ใครมาเนี่ยแต่เช้าเลย
1: ใครอ่ะ
2: นั่นรถใครมาแต่เช้า
0: ฉันไปดูสิ

0: กลับมาแล้ว
1: ลูกป้า
0: คิดถึงจังเลยป้า
2: โอ้ยลูก
3: เสียงอะไรอ่ะ
1: ไอคิวชันอาจจะล้มไทยกิ๊กแล้วหกล้มก็ได้นะแม่
4: คุณภาพวาดกลับมาแล้วค่ะ
1: เอ้าเรื่องนี้จะนิ่งกันทำไมล่ะครับญาติกลับมาทั้งทีก็ไปต้อนรับญาติกันสิหายจากบ้านไปตั้งหลายปีไม่รู้ว่าที่กลับมาเนี่ยไม่มีทางไปหรือว่าไม่รู้กลับมาทำไมเนาะไปกันดีกว่า
5: น้ำ
6: ป้าหน่อยเก็บทีค่ะ
4: ค่ะ
1: ไปกันดีกว่าครับแม
7: ่อ้าวคุณไม่ไปเหรอ
6: ไม่

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: แม่ก็มายังไงอ่ะลูก
5: นี่กลับมาทำไมไม่บอกจะได้เอารถตู้ไปรับ
4: นั่นน่ะสิชอบเซอร์ไพรส์คนแก่นี่ไม่ควรคนแก่หัวใจวายหรือไง
6: อ๋อยขอโทษแม่ก็คนมันคิดถึงไงพอหนูคิดปุ๊บนะบินกลับมาปั๊บเลย
7: พับว่าก
4: ี่ปี

0: วัสดีค่ะ
1: แจ
0: ๋พี่ทีมกอริน
2: กลับมาได้สักทีนะดีใจนะที่เธอกลับมา
0: ค่ะได้เจอกันสักทีนะคะ
3: ประเทศไทยยินดีต้อนรับนะแล้วก็บ้านทีนาระเนี่ยมีอาหารอร่อยอร่อยต้อนรับเสมอ
0: โหยพูดถูกใจจังเลยค่ะพี่ทีมภาพกำลังหิวพอดีเลยค่ะ
4: อ๋อที่แท้ก็เพราะหิวนี่เองถึงได้กลับมาหากินที่เมืองไทย
0: พอดีว่าของมันเคยปากอะค่ะถึงนมกับเนยของฝรั่งมันจะอร่อยแค่ไหนแต่ยังไงของไทยก็แซ่บกว่าเยอะค่ะได้ข่าวว่ากอดินไปบริหารขับเจ๊งไปตั้งหลายร้านไม่ใช่เหรอคะ
2: เรื่องงานเรื่องการไว้คุยกันทีหลังนะกลับมาเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนดีไหม
0: ค่ะ
5: นี่วันนี้แม่ลื้อน่ะทำบะจ่างสูตรเด็ดด้วยนะ
0: โอ้ยจริงเหรอแม่หนูนะคิดถึงบะจ่างแม่ที่สุดเลย
1: ต้องกินเยอะๆนะ
0: ตา
3: ถ้าอย่างนั้นผมขอแบ่งสักลูก2ลูกได้ไหมครับ
1: แค่นั้นจะไปพออะไรเอาไปเยอะๆเลยจ้ะฟ้าชอบไม่ใช่เหรอ
0: เออว่าแต่แจ๋ฟ้าเขาไปไหนอะคะเนี่ยบอกนะว่าไปทำงานน่ะโอ้โหขยันเวอร์อะ

0: แล้วแกจะเสียใจที่กลับมา
1: ก ินเยอะๆนะ
2: กินไม่รอเลยนะ
1: มาเลยมาเลยอาภาพพวกแกะให้ลื้อแล้วกินได้เลย
2: จ้า
3: แหมตั้งแต่ลูกกลับมาเนี่ยเอาใจกันจังเลยนะ
1: ก็ลูกลื้อเหมือนลูกอ้วงไง
4: อีน่ารักอีน่ารักป่ะป่ะไปกินลูก
2: เอาแล้วพี่ทิพย์กลับไปแล้วเหรอคะ
3: น่าจะรีบกลับเอาไปให้ฟ้ากินน่ะ
2: โหพี่ทิพย์เขาน่ารักอะแม่แจ๋เนี่ยโชคดีโชคดี
1: นั่นน่ะสิคนดีๆแบบเนี้ยนะโอ้ยทำไมรักษาไว้ดีๆนะเกิดเข้าไปอะเสียดายแย่นะ
5: ฝากฟ้าเนี่ยอีนทำแต่งานเคยสนใจลูกสนใจผัวซะที่ไหนแล้ว
2: โอ้ยฝากฟ้าสไตล์อะหนูไม่แปลกใจหรอกค่ะแล้วอสุขเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: บ้านนั้นเขาก็ปิดเรื่องเงียบอะขนาดเราเป็นญาติแท้ๆยังไม่ยอมให้ไปเยี่ยมเลย
5: คงกลัวอากุงของลื้อรู้น่ะแหละ
2: แล้วคิดว่าจะปิดเรื่องนี้ไปได้ถึงเมื่อไหร่เชียร
1: ์ระวังร้อนลูกระวังร้อน
5: ทำอะไรอ่ะ
2: อ้าวก็เดี๋ยวหนูจะเอาบะจ่างเนี่ยไปให้อากุงไงแล้วเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าหนูกลับมาแล้ว
5: จะรีบไปทำไมไปตอนเย็นก็ได้
2: ไม่ได้หรอกค่ะคนที่เริ่มทำอะไรก่อนอ่ะมักจะได้เปรียบกว่าเสม
6: อใช่อากุ้งชอบ
4: มีแค่นี้เหรอแม่มีแค่นี
3: ้แค่นี้แหละ
1: คิดอยู่แล้วว่าแกจะต้องรีบมาที่นี
2: ่แค่จะเอาบ้าจ่างมาให้อากุ้งเฉยๆแล้วแจ๋มาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าจะมากันซีมฉันนะ
1: ฉันก็แค่อยากจะมาดูว่าไอ้วิธีที่ทำให้ดูเหมือนว่าบังเอิญเนี่ยมันทำยังไงทั้งที่ก็วางแผนล่วงหน้ามาเป็นปี
2: โอ้ยแจ๋ใครเขาจะมาวางแผนอะไรเป็นปีๆขนาดนั้นมันก็แค่โลกหมุนกลับมาที่เดิมเราสองคนก็เลยได้มาเจอกันไง
1: แล้วแกแน่ใจได้ยังไงว่าของร้อนที่แกเอามาเสิร์ฟให้อากุงเนี่ยเขาจะอยากได้อาคิวคงจะต้องช่วยสแกนหน่อยนะคะเพราะท่าทางลูกสาวอาคิวเนี่ยมีแนวโน้มจะพาเรื่องร้อนๆเข้าบ้านอีกแล
7: ้วว่ารู้ดีนะว่าอะไรควรไม่ควร
1: รู้ก็ดีนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบเดิมๆอีก
7: แล้วนี่อากุ้งอยู่ไหน
1: นอนค่ะ
8: ไปไหนกันหมดอ่ะใครพาตังค์มาหน่อยได้ไหม
2: โป้อะแจ๋อุ๊ยปารีบเอาไปให้กุ้งดีกว่าเดี๋ยวมันจะหายร้อน

0: อากงสวัสดีค่ะมีของมาฝากค่ะ
1: สวัสดีค่ะอากง
2: อีเรียนจบแล้วนะคะป้า
0: ไม่ได้จบธรรมดาธรรมดาด้วยนะคะกุ้ง
1: จบเกียรตินิยมด้วยค่ะ
3: นี่จบเกียรตินิยมเหรอ
2: ครับ
3: โอ้ยเก่งมากมากเก่งมาก
1: ขอบคุณค่ะ
3: พวกลือนี่เลี้ยงลูกกันได้ดีจริงเลยมาจำได้นะเมื่อตอนเด็กๆคือติดอัดตังแจเลย
1: ก็สุกตังเขาใจดีที่สุดในบ้านนี่ค่ะ
4: ก็ลูกไม่น้อยเหมือนกันป่ะ
3: อ๋อหยุดสักทีได้ไหมล่ะเรื่องเรียนจบกับมาก็ดีค่ะจะได้กลับมาช่วยกันทำมาหากินนะ
1: ได้ค่ะ
3: แล้วหนูอยากไปทำงานที่ไหนล่ะ
1: หนูอยากทำงานที่ห้างทีนาระค่ะ
4: รีบเสิร์ฟของร้อนเลยนะห้างทีนาระเนี่ยเผอิญว่าไม่ใช่ที่ที่ใครกลับมาเขาจะทำงานได้เลยมันก็ต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมด้วย
2: ภาพวาดอีกก็เหมาะสม
4: จบโทเมืองนอกใครๆก็จบได้ไหมคะอาคิว
1: แต่แจ๋จบไม่ได้นะคะ
3: พวกเราจะมาเถียงกันอยู่ทำไมนะเลิกทะเลาะสักทีได้ไหมแล้วหนูอยากจะทำตำแหน่งอะไรหร
1: อหนูอยากจะทำตำแหน่งที่อาสุขเคยทำค่ะ
3: พูดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะทำได้ยังไงก็อาตังก็ยังทำอยู่นี
1: ่อากุงยังไม่รู้เหรอคะว่าอาสุขตังตอนเนี้ยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเลือดข้างในสมองอะค่ะ
3: ก็ทุกคนบอกว่าอาตังอีนอนอยู่ที่ห้าง
2: คืออ
1: สุขเขาล้มหัวกระแทกพื้นที่ไซต์ก่อสร้างค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการหนักมากแล้วที่ภาพกลับมาเนี่ยก็เพราะว่าภาพจะกลับมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะล่ะค่ะ
3: จริงเหรอฟ้านี่เรื่องจริงเหรอ
4: จริงค่ะกุ้ง
3: มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับป้า
3: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครสักคนในบ้านนี้จะบอกอ้วนเลยหรือไงตอนนี้อาตังอยู่ไหนพาอ้วนไปหาเดี๋ยวนี
1: ้อากู
3: ไป
4: นี่อุ่นยิ้มยังไม่เป็นเหรอคนที่บ้านเขาปิดกันแทบตายอากูมันอะไรขึ้นมาทำยังไง
1: อย่างอากูไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกและอีกอย่างเขาเป็นพ่อเขามีสิทธิ์จะต้องได้รู้เรื่องนี้
4: แม่รีบไปเร็วอากงจะไปหาคิวตังที่โรงพยาบาล
5: ฮะแล้วอากงรู้ได้ยังไง
6: เอ๊ะหรือภาพวาดมันบอกมันเหรอ
7: จะมีใครซะอีกล่ะแม่ที่มันชอบสร้างเรื่อง
4: ต้องถึงต้องรีบไปไงแม่
5: ไปไป
7: งั้นผมไม่ไปนะ
4: เออ

0: งสมองครับ
1: ลูกชายที่ว่ารักต้องมานอนอยู่แบบนี้ไม่มีใครสักคนพวกนึงที่จะบอกความจริงกับอู
2: ทำไมพวกนี้ต้องปิดและปิดบังวัวว่าสมควรจะเป็นคนแรกที่รู้ไม่ใช่คนสุดท้ายนี่ทำกับว่าอย่างนี้ได้ยังไง
3: หนูเห็นปั๊มไม่ค่อยสบายหนูไม่กล้า
2: ว่าแกไม่ใช่โง่ความจริงไม่เคยฆ่าคนแต่การโกหกของลือมันฆ่าความเชื่อใจได้ว่ามีกับลือ
1: ในฐานะลูกลือสอบตก
2: ในฐานะผู้บริหารลือก็สอบตกเพราะคนอย่างลือมันไม่กล้าพูดความจริง
1: ตั้งเป็นลูกชายจะสืบทอดตระกูลที่น่ารัก
2: เป็นความหวังเดียวของตระกูล
1: ไม่มีใครที่โอจะฝากความหวังได้เท่ามัน
4: แต่ว่าที่แม่ทำแบบนั้นไปเพราะว่าแม่เป็นห่วงอากูจริงๆนะคะ
1: พวกนี้เป็นหมอฮะ
2: พวกลือไม่ใช่หมอพวกลือไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคนเป็นพ
1: ่อหรือพอจะช่วยภาพวาดจัดการเรื่องนี้ได้ไหม
0: ได้ครับท่าน
1: ภาพวาดว่าไว้ใจหรือได้ไหม
4: ไม่ต้องห่วงนะคะกุ้งหนูก็รักอาสุกไม่แพ้กุ้งเหมือนกันค่ะ
1: เรียกประชุมเย็นเลยคนที่นาระทุกคนต้องมา

0: ถึงอากงจะสั่งให้แกช่วยภาพวาดแต่ฉันหวังว่าแกจะไม่ลืมนะว่าแกอยู่ข้างใคร
1: ครับผมจะไม่ทำให้คุณฟ้าผิดหวังอีก
0: และจำไว้อย่างคนที่มันโกหกตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ต่อให้มาขอโทษหรือทำดีกับเราแค่ไหนยังไงก็ไว้ใจมันไม่ได้เด็ดขาด
1: ครับผมจะจำคำที่คุณฟ้าบอกครับ
2: เชิญครับ
3: ไปเดินกับป้าป้า
4: หนูขอโทษด้วยนะคะกูคือหนูไม่คิดว่ากูจะโกรธกับกูขนาดนั้น
5: ลูกผู้หญิงก็โดนแบบนี้ตลอดนะ
4: แต่หนูก็ไม่ได้เห็นด้วยที่อากูเขาทำนะคะ
5: เธอไม่ได้ทำอะไรผิดบางทีการตัดสินใจแบบคนรุ่นใหม่แบบเธออาจจะดีกว่าฉันก็ได้ถ้ามาจากเจตนาที่ดีจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝง
6: เชิญคุณพ่อว่าขึ้นรถได้เลยครับ

0: ปอยผมไม่ไปพี่ที่ผมขอร้องเถอะ
1: ไหนต้องไปน้ำ
0: ผมไม่จำเป็นต้องไปเลยพี่ปอย
1: น้ำ
0: ประชุมนั้นไม่เห็นเกี่ยวอะไรผมเลย
1: ฟ้าบอกให้ฉันพานายไปเข้าประชุมนายก็ต้องไป
0: ประชุมต้องให้เจ็บป้ามาอุ้มผมเองแหละเพราะยังไงผมก็ไม่ไป
2: ไม่ไปก็คือไม่ไปไม่ได้ยินหรอ
1: นายมีปัญหากับภาพใช่ไหม
0: ไม่มีจะไปมีได้ไง
1: แม่นายเคยขอให้เขาเนี่ยไปช่วยดูแลนายอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่เขาจะกลับมาไม่ใช่เหรอฮะ
2: เจอแป๊บเดียวถือว่าไม่เจอมั้งพี่
1: ถ้างั้นฉันจะไปถามภาพเองแล้วกันว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องอะ
1: ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็ไปเจอภาพได้สิ
0: ไม่มีปัญหาง
1: ั้นไปประชุม

0: ลูกชายว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่บอกว่าจนกระทั่งต้องมารู้จากคนที่เพิ่งกลับจากเมืองนอกแล้วอย่างนี้ยังจะเรียกว่าเป็นครอบครัวอยู่อีกไหมแค่ความจริงแค่นี้ทำไมไม่มีใครพูด
1: หนูผิดเองค่ะหนูเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนพูดเอง
2: คือตอนนั้นมันชุลมุนนะคะกุ้งเราก็มัวแต่ยุ่งที่จะหาคนมาทำงานแทนคิวตังไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนที่สวนน้ำมันก็จะพังทั้งหมดแถมพวกซันมันก็คอยจะแทงข้างหลังพวกเราอยู่ตลอด
0: เลือกใครทำเถอะ
2: ดินแดนค่ะ
0: ดินแดนไม่ได้จบสายบริหารแล้วงานมันซับซ้อนแบบนั้นจะไหว
2: เรื่องงานสอนกันได้ค่ะหนูแค่ต้องการคนที่ไว้ใจได
3: ้ผมก็โตมากับห้างนี้ระบบอะไรผมก็รู้หมดถึงผมไม่ได้จบบริหารแต่ผมเชื่อว่าผมทำได้ครับอากุ้ง
4: หนูได้ข่าวมาว่าก็ดินบริหารร้านเจ๊งไปตั้งหลายร้านไม่ใช่หรอคะ
2: หุ้นส่วนมันไม่ดีระบบก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับห้างทินาระเรา
4: โอ้โหจะมาโทษหุ้นส่วนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแจ๋บางทีเนี่ยการที่คนเรามันบริหารอะไรเจ๊งไปหลายๆร้านน่ะมันอาจจะไม่ได้ผิดแค่คนอื่นนะคะจริงหรือเปล่าคะกดิน
5: เอาเป็นว่าให้ภาพวาดไปทำงานที่ห้างทีนาระก็แล้วกันค่ะ
6: ผมเห็นด้วยนะครับต่างคนก็ต่างเก่งคนละอย่างมาช่วยกันก็น่าจะดี
7: แต่จากภาพเคยบอกผมที่เมืองนอกนะครับว่าไม่อยากกลับมาช่วยงานที่บ้านผมไม่ชอบระบบครอบครัว
0: แล้วเลือดน่านน้ำหรือกลับมาทำไม
7: ผมแค่กลับมาเยี่ยมบ้านครับปิดเทอมพอดี
0: จริงๆแล้วลือไม่ควรจะพูดถึงคนอื่นครับหรือพูดแทนคนอื่นครับตั้งแต่ลือกลับมาเนี่ยโอ้ยังไม่เห็นว่าลือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราเลยแล้วลือละภาพวาดลือบอกว่าลือไม่ชอบระบบการทำงานแบบครอบครัวแล้วลือกลับมาทำไม
4: มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะกูหนูก็แค่คิดว่าถ้าหนูทำกำไรให้บริษัทเมืองนอกได้ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมหนูจะไม่กลับมาช่วยครอบครัวล่ะคะ
5: สำหรับหนูนะคะถ้าไม่ติดเรื่องตังค์หนูคิดว่าภาพวาดเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะทำงานที่ห้างทีนั่นละหนูถึงได้เรียกเขากลับมา
0: แล้วมีคนอื่นคิดว่ายังไงอีกไหมถ้าหากว่าทุกคนไม่พูดก็ถือว่าเห็นด้วยว่าจะให้ภาพวาดทำงานของตังและรับผิดชอบงานทั้งหมดที่ตังรับผิดชอบอยู่โดยให้ดินแดนเป็นผู้ช่วย
2: อากงจะให้ภาพวาดทำถึงเมื่อไหร่ล่ะคะ
0: จนกว่าตังจะหายดีและถึงเวลานั้นอ้วจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอายังไงกันต่อไปหรือบางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของทุกคนให้หมดเลย
2: แม่นี่ไอ้ภาพกลับมาทำไมแม่ก็รู้ว่าเป็นศัตรูหนู
5: แค่กลัวเหร
2: อทำไมหนูต้องกลัวล่ะ
5: ก็ดีถ้าแกเก่งจริงแกต้องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ควรจะตั้งคำถามนี้ด้วย
2: แม่ต้องการอะไรอ่ะ
5: ฉันก็ต้องการอยากให้แกหัดทำงานร่วมกับคนอื่นไง
2: หนูทำงานร่วมกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ไอ้ภาพไง
5: แต่แกรู้ไหมการที่แกเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ป้องกันแกพลาดเวลาแกประมาทไงแกฟังแม่นะถ้าแกยังหัดใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแบบนี้แกจะเป็นคนแรกที่แพ
2: ้หนูนึกว่าแม่จะอยู่ข้างหนู
5: ในฐานะแม่ฉันอยู่ข้างแกเสมอแต่ถ้าในฐานะคนที่จะต้องดูแลตระกูลทีนาระฉันต้องเข้าข้างคนที่ทำ

0: จ๋ได้ยินคำสั่งจากอากงแล้วหวังว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ
1: ฉันน่ะเล่นตามกติกาอยู่แล้วแกอย่ามาเล่นรับหลังก็แล้วกันเพราะเราวางจะโดนจัดหนักกว่าเดิม
0: ดีเพราะภาพกลับมาเพื่อที่จะชนะอีก
1: ฉันว่าแกไม่ต้องอันแพ็คไอ้กระเป๋าเดินทางแกก็ได้นะเผื่อแกจะใช้ใบนี้กลับไปซุกหัวที่เมืองนอกแกไง
0: ฉันกลับมาบ้านฉันแล้วใครหน้าไหนก็ไล่ภาพออกไปไม่ได้
1: อย่ามันคนที่แกสมควรจะระวังที่สุดอยู่ตรงหน้าแกนี่หวังว่าแกจะพร้อมสำหรับสนามจริงนะภาพ
0: ชัวร์พร้อมมากพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ

0: ทางทีนาร่ายังไม่เซ็นอนุมัติสักทีวันนี้เนี่ยมันต้องเซ็นอนุมัติแล้ว
1: คุณภาพจะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้แทนเองค่ะ
0: อยากช่วยคุณกำจัดเสี้ยนเล็กๆที่มันตามเท้าอ่ะ
1: ภาพวาดไม่ใช่คนที่คุณจะจัดการได้ง่าย
0: ยิ่งยากที่ผมยิ่งชอบ
2: ปล่อยให้สองคนเนี่ยเขาตีกันไปส่วนผมจะพาซันเข้าเยือกส่วนน้ำแบบเงียบ
1: ๆทำไมน้ำมันหนีออกจากบ้านไปแบบนั้นอ่ะ
3: ผมอยากรู้ความจริง
1: ความจริงอะไร
3: คนที่ผลักตังตกบันได

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สัปดาห์ที่แล้วกับเกมการแข่งขันในรอบทูแชร์เรียกได้ว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้ทำให้ไหมปั่นมัสและซอฟต้องกลับบ้านไปก่อนตอนนี้ลำดับเก้าอี้ตัวที่1เป็นของเฟิร์สเก้าอี้ตัวที่2เป็นของเจแต่เกมการแข่งขันยังไม่จบเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกทั้งหมด2คนใครจะได้ครองเก้าอี้2ตัวสุดท้ายวันนี้ลุ้นไปพร้อมกันครับกับไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: สวัสดีครับผู้ชมครับมากแล้วฮะไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบร้องชนะเลย
3: โอ้ตอนนี้การแข่งขันในกลุ่มวัยรุ่นกำลังเข้มข้นครับยังมีน้องๆรออยู่ข้างหลังอีกมากมายเลยนะฮะทีนี้คนที่เหลือรออยู่ต้องเตรียมตัวไงบ้างครับอโนทฮะ
4: เตรียมตัวคือนอนให้อิ่ม
3: นอนเลยเหรอฮะเสียงมันจะไม่หลับไปเหรอฮะ
4: ไม่บางทีคนเราถ้าอดนอนนี่เสียงแหบเลยนะ
3: อ๋อมีสิทธิ์ได้นะ
4: นอนให้อิ่ม
3: ครับ
4: กินเยอะ
3: ๆ
4: ท่องจำเพลงให้ดีสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมเนื้อ
3: โอ้อันนี้สำคัญเลยนะฮะ
4: แน่นอนเลยครับ
3: พิสูจน์แล้วครับ
5: คือว่าคนร้องทีหลังมีโอกาสเปลี่ยนแผนได้แก้เกมได้พอเห็นเพื่อนๆมาแบบไหนเราสามารถวางแผนแล้วก็แก้เกมได้เพราะฉะนั้นต้องแม่นแล้วเลือกแผนเขาเรียกว่าแผน B เนาะ
3: แผน
5: B ให้แผน2ให้แม่นกันแล้วกันเพื่อเกมเพื่อที่จะแก้เกมเพื่อนๆค่ะ
3: ครับผมครูล่ะครับ
6: คือว่าถึงนาทีนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาทำสมาธินะเหมือนว่าทุกอย่างเราก็เตรียมมาหมดแล้วล่ะเตรียมเพลงมาซ้อมมาอย่างดีและขณะเดียวกันก็ได้ยินเพื่อนร้องไปก่อนหน้าเราแล้วสิ่งที่เหลือก็คือทำยังไงเราจะได้ทำเต็มศักยภาพของเรามันน่าจะเป็นช่วงเวลาของการทำสมาธิครับ
3: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้าแข่งขันนะครับเรามีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับใครที่มีหนี้ฟังดีๆครับมีเรื่องที่ต้องบอกครับเป็นโครงการของรัฐปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยคนเป็นหนี้ไม่เกินแสนครับผมโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL เกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทมีให้เลือกแบบจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% แล้วปิดบัญชีหนี้ทันทีหรือถ้าใครไม่ไหวก็เลือกแบบผ่อนชำระหนี้เป็นงวดก็ได้ลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้นานสูงสุดถึง3ปีใครที่มีหนี้เข้าไปเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนดูรายละเอียดหรือสแกน QR Code ตามที่ขึ้นทางหน้าจอง่ายๆแบบนี้ครับ1ครับเว็บไซต์แซมครับ www.sam.or.th 2เว็บไซต์แบงก์ชาติครับที่ www.bot.or.th/credit ครับ3ฮะแอดไลน์ที่ @samsocialamc อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดด้านหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายคือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sam Contact Center 1443กด6กันเลยนะครับอย่าลืม

0: เช็คกันให้ดีฮะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม
1: เอาละครับเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบทูแชร์เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: กติกาในรอบรองชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันและชิงเก้าอี้ใครที่ได้นั่งเก้าอี้2ตัวสุดท้ายในแต่ละวัยไปจนจบการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินคนละ 100,000 บาท
0: และนี่คือกติกาในรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับและก่อนที่จะพบกันแข่งขันครับวันนี้เรามีโชว์พิเศษครับจากพี่จ่อยโรมิตซองเดอในบทเพลงลูกทุ่งวอนแฟน
2: การกลับมาอีกครั้งบนเวทีไม่ต้องทำที่จะทำให้แฟนๆต้องหายคิดถึงและได้ฟังเสียงเพราะๆกันอีกครั้งในนามจ่อยรวมมิตรซองเดอร์กับเพลงลูกทุ่งวอนแฟนเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: พี่จอยโรมิดซองเดอร์นะครับสวัสดีครับพี่จอยครับ
2: ดีครับ
1: โอ้โหเป็นไงฮะแฟนๆมาตรงคำคงหายคิดถึงนะนี่คือแชมป์คนแรกของเวทีนี้พี่จอยนะครับพี่จอยแล้วครับเป็นไงฮะได้กลับมาเยือนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว
2: อุ่นใจครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นบ้านหลังเก่าเนาะเป็นบ้านหลังที่ทำให้ทุกท่านรู้จักพี่จอยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงต่างๆของพี่จอยแฟนๆรายการไม้ทองคำด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีพลังใจขึ้นครับ
1: ครับผมตื่นเต้นไหมได้เจอหน้าทั้ง3ท่านอีกครั้งแล้ว
2: ต้องบอกว่าแปลกนะเวลาอยู่มันเหมือนมีมนต์คลั่งไงไม่รู
1: ้เวทีนี้นะ
2: คุณสล่าน้องสุแล้วก็คุณโน้ต
1: ครับ
2: บางทีเราเจอแบบนี้ขึ้นมานักร้องประกวดก็ไปเป็น
1: แต่บอกพี่จอยให้สบายใจเป็นทุกท่านนะนักร้องดังๆหลายท่านที่มาตรงนี้บอกว่าเป็นทุกท่านที่จะมีอาการตื่นเต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่เราพวกเราดีใจมากเลยวันนี้ได้ต้อนรับพี่จอยครั้งหนึ่งแล้วอ่ะพูดถึงเรื่องเพลงนี้นะครับลูกทุ่งวอนแฟน
2: บทเพลงนี้เหมือนกับว่าอยากจะนำพาให้ทุกท่าน
1: ครับ
2: คืนกลับมาฟังลูกทุ่งอีกอยากจะให้ลูกทุ่งแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกเนี่ยอยากให้เป็นงั้นจริงครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะอันโน้ตครับบทเพลงจากพี่จ่อยในวันนี้ครับ
3: ฟังครั้งแรกชอบเลยอ่ะถ้าเป็นภาษาคนบ้านผมเหมือนมีไอ้หนุ่มร้องเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมอยู่คนหนึ่งแล้วเขากำลังกวักมือเรียกอ่ะวู้มาลองมานั่งฟังดู
1: ฮะ
3: ไม่ได้เรียกนะพาน
4: พูดถึงเฉย
1: ๆพูดถึง
3: ติ๊งต่าง
1: ติ๊งต่างคืออะไร
3: นี่ตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการมวยนี่เริ่มมีชั้นมีเชิงเข้ามา มีเดินหน้ามีเข้ามาใกล้ๆผมเตะพับในร่วง
1: เลยไม่กล้าเข้าไปเลยฮะ
3: หมายถึงติ๊งต่างติ๊งต่างก็คือ
1: ยกตัวอย่าง
3: สมมุติ
1: ครับ
3: เหมือนว่ามีคนคนหนึ่งกำลังกวักมือเรียกว่าวู้มานี่มาม าลองฟังเพลงแบบนี้ดู
1: ครับ
3: ทั้งเนื้อร้องทำนองสัมผัสนอกสัมผัสในและภาษามันทันสมัยนะอาจจะเป็นลูกทุ่งเหมือนลูกทุ่งเมื่อก่อนแต่เรื่องราวของมันยังทันสมัยอยู่ในตัวเพลงแล้ววิธีการร้องของจ่อยมันมีมนต์มันมีเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูกแล้วจ่อยก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบบนเวทีของไมค์ทองคำทำให้ผู้สูงอายุอยากมาประกวดในเวทีไมค์ทองคำดังนั้นจ่อยเขาเรียกแล้วมาฟังกันนะครับมาเมตตาเขามาดูเขามาฟังเขาแต่อย่าเลี้ยงไก่เพราะเขากำลังจะเป็นเกาเท่านั้นเองอย่างอื่นลองติดต่อดูมีเสน่ห์มากขอให้ประสบความสำเร็จขอให้โด่งขอให้ดังขอให้คนรักเพลงลูกทุ่งขอให้จ่อยประสบความสำเร็จทุกชิ้นงานครับ
1: พี่สุครับ
4: พี่เจอสวัสดีค่ะ
2: สวั
4: สดีค่ะเป็นพี่ใหญ่ของไมค์ทองคำก็ดีใจค่ะดีใจที่จริงๆแล้วอ่ะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมันเพราะมากเลยกับเพลงนี้ลูกทุ่งมันเป็นลูกทุ่ง4ท่อนเป็นลูกทุ่งไทยแท้ที่มันลงตัวความเป็นพี่จ่อยแล้วก็ผู้แต่งก็ได้ออกแบบลีลาการเหมือนเมโลดี้ของเพลงให้โหนเสียงคือเขาแต่งมาเพื่อพี่จ่อยจริงๆและพี่จ่อยก็ทำได้ดีมากๆด้วยก็หวังว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ปลุกกระแสเพลงลูกทุ่ง4ท่อนลูกทุ่งเพลงไทยแบบดั้งเดิมกลับมาสู่ยุคสมัยใหม่อีกสักครั้งนึงนะจริงๆนะแล้วก็อยากให้พี่จ่อยเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกทุ่งเพลงไทยลูกทุ่งไทยเราหลายๆคนนะจริงๆอยากให้ฮึดสู้แล้วก็กลับมาทำเพลงขอประสบความสำเร็จครับพี่รักพี่ให้กำลังใจพี่นะค่ะ
5: ถูกครับพี่จ่อยมารอบนี้ดูเหมือนได้เวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่าไมค์ทองคำจากวันเริ่มต้นถึงวันนี้นี่ผ่านไป12ปีแล้วแต่ที่น่าดีใจก็คือภาพพี่จ่อยวันที่ทุกคนเห็นวันเริ่มต้นกับวันนี้ดูไม่เปลี่ยนนะครูรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแลบุคลิกได้ดีคนหนึ่งเลยยังเหมือนว่าเป็นคนเดิมอยู่รวมทั้งเสียงด้วยพี่จ่อยเป็นคนเสียงเพราะรายละเอียดแบบลูกทุ่งที่ทุกคนคาดหวังมีอยู่ครบวันการกลับมากับลูกทุ่งวอนแฟนมีความลงตัวโลกวันนี้นี่คนยังไปเที่ยวคนยังฟังเพลง

0: แต่อาจจะแบ่งประเภทที่ตัวเองชอบเพลงแบบอินดี้ก็มีแบบสตริงก็มีแบบวัยรุ่นก็เยอะแต่เพลงทรงไทยลูกทุ่งสี่ท่อนกลอนแปดเนี่ยเหมือนน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่เราเจอนักร้องแบบพี่จอยเนี่ยก็ควรที่จะมีฟังก์ชันหรือว่าเป็นเพลงแบบนี้ให้แฟนเพลงได้เลือกไปฟังนะครับอย่างพี่จอยไปคอนเสิร์ตก็จะรู้ว่าพี่จอยก็ร้องเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีเพลงใหม่ให้ร้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเพลงใหม่ในแบบลูกทุ่งสี่ท่อนกลอนแปดที่พี่จอยยืนหยัดที่จะนํากลับมาก็ต้องขอบคุณก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้มาสนับสนุนเพลงแบบพี่จอยอย่างน้อยในงานวัด7 วัน 7 คืนขอสัก1 คืนหรือสัก1 ชั่วโมงหรือสัก1 โชว์ให้ลูกทุ่งแบบนี้ได้แสดงออกบ้างครับขอให้พี่จอยประสบความสำเร็จครับ
1: อ่ะถึงเวลาฝากผลงานแล้วครับพี่จอยเชิญเลยครับ
2: ก็ต้องขอบคุณโอกาสเนาะจากค่ายเพลงซองเดอร์ด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างแม้กระทั่งทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะบทเพลงนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกท่านเนาะให้หันมาฟังลูกทุ่งอย่างน้อยให้บทเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้รับบทเพลงลูกทุ่งคิดถึงบทเพลงลูกทุ่งรวมทั้งพี่จอยด้วยแล้วก็อยากจะฝากเข้าไปติดตามรักพี่จอยหรือว่ายังไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่รู้ว่าพี่จอยไปไหนหรือว่าได้ร้องเพลงหรือเปล่าบางท่านก็เวลาไลฟ์สดก็พี่จอยไปทำอะไรพี่จอยไปไหนไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ถามหาอยู่
2: ถามหาอยู่
1: ครับผม
2: ก็ยังรับร้องเพลงอยู่แล้วก็ถ้ายังไม่ลืมหรือว่า
1: คิดถึงกัน
2: คิดถึงกันก็นี่เลยครับเข้าไปที่ซองเดอร
1: ์ซองเดอร์
2: จอยลมิซองเดอร์ออฟฟิเชียล
1: ครับ
2: เข้าไปติดตามบทเพลงของพี่จอยได้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงลูกทุ่งวอนแฟนแล
1: ้
2: วก็เต้ยก่อสร้างเสียงควรจากหนุ่มรับแลแล้วก็ลุงรับแล
1: ครับผม
2: ก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ก็คือซองเดอร์จัดให้ครับ
1: ครับ
2: ก็อย่างน้อยก็ฝากไว้ด้วยเนาะฝากพี่จอยแล้วก็ทุกๆผลงานเพลงให้ทุกท่านได้รักและติดตามพี่จอยตลอดไป
1: ก็มีหลายแบบนะรับเดี่ยวก็มีเป็นวงก็มีแล้วพี่จอยเป็นวงมีไหมเป็นแบนด์อย่างเงี้ย
2: มีแบ็กอัพสดมีแดนเซอร์พร้อมเลย
1: ครบเลย
2: ตอนนี้ก็มีวงอยู
1: ่นะสอบถามก็ได
2: ้
1: ครับผมนะฮะเอาขอฝากพี่จอยไปด้วยนะครับช่วงหน้าครับการแข่งขันของวัยรุ่นรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับ
3: มาสนุกและตามลุ้นกันต่อกับการแข่งขันของวัยรุ่นกันครับลำดับเก้าอี้ตัวที่1เป็นของเฟิร์สลำดับเก้าอี้ตัวที่2เป็นของเจและการมาของเขาคนต่อไปจะทำให้ลำดับเก้าอี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันเลยครับ
1: มาลุยกันต่อครับผู้แข่งขันคนที่6ครับการกิตติการครับเชิญครับ

0: ี้เลยนะฮะโอ้โหตอนนี
1: ้
0: การชิงเก้าอี้มันเข้มข้นมากนะ
1: เข้มข้นมากครับ
0: เออเป็นไงบ้างครับฟังอยู่ข้างหลังได้เห็นเขาลุ้นกันอย่างนี
1: ้เสียวแทนนะครับ
0: เสียวแทนแทนเขาหรือแทนเรา
1: แทนเราด้วยครับ
0: แทนเราด้วยนะมองไว้ยังมองไว้จะตัวไหนดี
1: ไม่รู้ครับแล้วแต่ดวงครับ
0: แล้วแต่ดวงของใครของเขาหรือของเรา
1: ของเราด้วยของเขาด้วยครับ
0: นะเราทำให้เต็มที่ก่อน
1: ครับ
0: ที่เหลือค่อยว่ากัน
1: พอได้อยู่ข้างหลังครับพอได้ฟังเขาเข้มข้นดุเดือดผมก็นึกเสียวในใจเอาแล้วเอาแล้วหิวข้าว
0: หิวข้าวเลยเหรอ
2: หิวข้าว
0: อ๋อนึกว่าตื่นเต้นจนหิวข้าวตาลายหรือเปล่านะครับผมนะเหนียวแน่นนะสองคนนี้นะ
1: เหนียวแน่นมาก
0: โดยเฉพาะพี่เจนี่ไม่ไปไหนเลยได้แต่นั่งปุ๊บนั่งยาวเลยแหละเอออ่ะสำหรับรอบนี้การฝึกซ้อมเป็นไงบ้างครับรอบสำคัญอีกรอบ
1: รอบนี้ก็เข้มข้นครับก็พยายามออกกำลังกายเพื่อให้เรามีแรงมากขึ้นแล้วก็จัดเวลาในการซ้อมให้มากขึ้นเข้มข้นครับ
0: วันนี้ถ้าเกิดได้ชิงนี่เอาแบบแทนที่เลยไหม
1: ถ้าได้ก็ดีครับ
0: ดีกว่านะ แต่ถ้าโดนเสียงสดเป็นไง
1: ได้เลยครับ
0: เตรียมไว้ยังเตรียมท่อนไว้ยัง
1: เตรียมท่อนไว้อยู่ครับ
0: เตรียมท่อนไว้แล้วทุกคนต้องมีท่อนของตัวเองอยู่แล้วนะฮะ
2: ท่อนไม้หรือท่อนเพลง
0: ท่อนเพลงใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้หนึ่งเพลงครับการเพลงอะไรครับ
1: มาในเพลงหมดดวงฤทัยครับของคุณลีโออาทิตย์ครับผม
0: อ๋อหมดดวงฤทัยนะครับผมอ่ะโค้ชหลิวครับเพลงนี้กับการฮะ
3: ก็ต้องบอกว่าเราน้องเขาเป็นคนที่มีต้นทุนดีแล้วก็ทำการบ้านมาดีมากนะคะฟังแล้วแบบโอ้ไม่ห่วงนะคะวันนี้รับรองเฉลียง
4: ฉลุย
0: เอามาทำไมเฉลียงล่ะ
4: เล่นด้วย
3: นึกว่าแบบมีใครง่วงอยากให้เล่นฉลุย
1: ครับขอบคุณครับ
0: เล่นอะไรเกรงใจเฟิร์สบ้างนะเฟิร์สเครียดอยู่นะอ่ะพร้อมครับ
1: พร้อมครับ
0: มาฟังน้องการกิจการครับหมดดวงฤทัยเชิญครับ
5: ความรู้สึกที่ได้ผ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศก็รู้สึกดีใจครับไม่คาดคิดว่าจะได้เข้ามาในรอบนี้ครับรอบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความกดดันอยู่บ้างครับแต่พยายามจะวางกำลังใจให้เป็นปกติให้เราสบายเป็นธรรมชาติที่สุดครับคนรอบตัวก็รู้สึกดีใจกับเราครับที่ได้ผ่านเข้ามาในรอบลึกเขาดีใจแล้วก็เขาก็ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะทำให้เต็มที่นะลูกเนี่ยครับในรอบนี้ผมเลือกเพลงหมดดวงฤทัยของคุณลีโออาทิตย์ครับที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากครับก็เลยรู้สึกถูกใจเลยเลือกเพลงนี้มาครับผม
6: หากแม่นวลนางรับรักพี่นี้แม่เดือนและดาวที่ลอยบนฟ้าไกล
3: เนอเก่งมาก
5: คร
3: ับ ซ้อมมาอย่างดีเลยนะเนี่ยรอบนี้ทุกคนซ้อมมาดีมากเพราะฉะนั้นมันจะแข่งกันที่เสน่ห์
5: เสน่ห์ของคน
3: ใช่เสน่ห์มาจากอะไรความมั่นใจความเป็นตัวเองงานออกมาให้หมด
5: คร
3: ับ นอกนั้นไม่ห่วงเรื่องร้องเรื่องอารมณ์มาเต็มเทคนิคดี
5: ครับ
3: เยี่ยมเต็มที่อย่าตื่นเต้นนะ
5: ครับ
3: ตื่นเต้นนี่ทำให้ความสามารถของเราลดลงเลย
5: ครับ
3: ลุยข้าวนี
5: ่เย้

0: ่งมาก
1: บทดวงวิทยครับผลงานจากการกิจการนะครับผมเป็นไงพ่อหนุ่ม
2: เกิดอะไรขึ้นลูก
1: ฮะมันเป็นยังไงล่ะมัน
3: อยู่ภาพมันดับวุบไปเลยครับก็เลยแบบตกใจตัวเองนิดนึง
1: ตกใจมั้ยช่วงแรกๆมันจริงๆแล้วตอนซ้อมเป็นมั้ย
3: ไม่เป็นครับ
1: เออแต่พอจริงมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ย
3: ครับ
1: แล้วมันบทจะหายมันก
3: ็มันหายไปเลยครับมันมืดไปเลยครับก็เลยแบบตั้งใจขอเอาใหม่
1: นะเรากลับมาได้ก็โอเคนะ
3: ดึงสติกลับมา
1: เออเอาลุ้นกันไปนะโค้ชลิวครับ
4: ไม่เป็นไรก็เห็นแล้วล่ะว่าทุกคนเห็นแต่ว่าทุกคนก็เห็นถึงความสามารถเราด้วยคือถ้ามันไม่มีเรื่องตรงนั้นคือมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยมันสุดยอดมากร้องเก่งมากค่ะ
1: เริ่มแล้วครับ
5: การเป็นคนแรกที่ผมกลัวตอนทีมงานให้เลือกผมเลือกพี่การผมขนลุกเวลาพี่แกร้องครับเวลาผมไปฟังผมรู้สึกเสียงพี่เขามีเสน่ห์มากครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับ
6: ครับ
1: เจล่ะครับ
6: ขึ้นมาตอนแรกหวั่นเลยครับน่าจะได้ชิงเก้าอี้แน่นอนครับผมรอฟังคณะกรรมการครับพี
3: ่ครับ
6: เป็นกำลังใจให้ครับ
3: ครับครับ
7: อานนท์ครับผมขอพูดเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะพันให้ผมนึกคำพูดแป๊บว่าผมจะพูดว่าอะไรกับน้องการให้สองท่านใครอยากพูดพูดเลยอะ
1: พิสุครับ
8: ในวิกฤตมันเห็นโอกาสหลายอย่างเลยเนาะแม่รู้สึกว่าบนเวทีครั้งนี้มันจะเป็นภาพจำคนจะจำการได้นะลูกอย่าได้เสียใจลูกแม้ว่ามันอาจจะมีโอกาสดีๆแล้วคนจะจำหนูได้ในวันนี้ด้วยเพราะว่าการเป็นคนเก่งมากแล้วมันเห็นสปิริตในขณะที่ร้องไม่หลุดเลยไม่ได้เนื้อก็เติมน้ำไปไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมมันเห็นไหมมันเห็นไหวพริบเห็นปัญญาของหนูเก่งมากเก่งมากครับ
1: ถูกครับ
9: จริงๆก่อนที่การจะร้องเนี่ยด้วยความที่เห็นไหวพริบเห็นความเก่งการร้องลูกทุ่งแบบภาคกลางเดิมๆร้องดีมากโดยเฉพาะเงาเสียงแบบอาจารย์เสรีรุ่งสว่างอันนี้ต้องยอมรับว่าการร้องเก่งวันนี้หนูเจอเหตุการณ์นี้ครูเข้าใจนะอย่างครูรู้ครูเดาว่าการเพิ่งท่องเพลงนี้แต่ยังไม่เคยเอาไปร้องเวทีไหนมาก่อนไม่รู้ถูกหรือเปล่านะลูก
3: ใช่เลยครับ
9: ถ้าถูกมันจะเป็นเรื่องเดียวกับทุกคนนะลูกเกือบทุกคนการใช้งานครั้งแรกจากเพลงที่เราท่องมาจะท่องหนักแค่ไหนก็ตามมันจะเจอลูกรวนเรอยู่ปัญหาหนักเบาแล้วแต่สถานการณ์แต่มันจะไม่มั่นใจจนมันผ่านเวทีแรกเวทีสองไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันถึงจะอยู่ในเมมโมรีของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยลืมให้เร็วนะลูกนะอย่าให้มันเป็นแผลใจแล้วก็เอาจุดที่มันเป็นปัญหานี่ไปสร้างงานต่ออย่าโทษตัวเองนะลูกนะเราฟังคำตัดสินครับขอบคุณครับ
1: อานนท์ครับ
7: ที่ผมขอพูดทีหลังเนี่ยเพราะว่าผมกำลังคิดว่าการทำเต็ม10เลยนะจากผมนะ
9: ครับ
7: อารมณ์ของเพลงเทปนี้ออกไปอ่ะการจะดังผมบอกไว้เลยเวทีไมค์ทองคำเวทีแห่งการให้โอกาสเวทีแห่งการสร้างดาวเวทีแห่งการทำให้คนธรรมดารวยได้ผมจะให้คะแนนให้มากที่สุดกว่า2คนก็แล้วกัน
1: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมนะ
3: คร
1: ับรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะ
3: ครับ
1: เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับ

0: ไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับ
1: เสียงปรบมือให้กำลังใจน้องการด้วยนะครับผม
2: ผมไม่เคยยืนปรบมือให้ใครมาก่อนเลยในรอบ12ปีของไมค์ทองคำผมยืนปรบมือให้การสปิริตโคตรดีเลย
1: นะครับฟังความรู้สึกของน้องการนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กลับมาถึงตรงนี้แม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อ
3: ก็ไม่เป็นไรครับมันเต็มที่แล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เฉพาะหน้าโดยที่เราไม่คาดคิดครับก็แค่วางใจยอมรับมันแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปแค่นั้นนะครับ
1: ลุยต่อนะ
3: ครับ
1: เชิญโคตรหลิวเลยครับ
4: ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะน้องการเยี่ยมแล้วสุดยอดแล้วทั้งเสียงร้องทั้งอารมณ์เพลงนะคะรอบหน้ามาอีกนะคะรอบหน้าต้องนั่งตรงนี้แน่นอนค่ะ
3: ขอบคุณครับพี่ครับ
1: ครับผมขอเสียงปรบมือการด้วยนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับแหมการแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับแต่สองหนุ่มก็ยังรักษาเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นจริงๆไม่น่าเชื่อนะ
2: คราวนี้ลุ้นละ
1: เออ
2: จะมีหนึ่งคนละ
1: คนสุดท้าย
2: เออ
1: ครับคนสุดท้ายจะให้คำตอบว่าคุณสองคนจะได้ไปต่อหรือไม่สมมุติถ้าเกิดเขาไปแทนที่ใครอีกคนหนึ่งเข้ารอบชิงทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีลุ้นนะอ่ะลำดับที่หนึ่งครับเก้าอี้ตัวแรกครับน้องเฟิร์สครับยังเหนียวแน่นนะฮะและเก้าอี้ตัวสองเจนะครับ
5: ถึงแม้วันนี้อาจจะยังไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ความฝันยังเดินต่อไปได้เสมอครั้งหน้าเวทีนี้ยังรอต้อนรับน้องการอยู่เสมอนะครับช่วงที่แล้วด้วยความตื่นเต้นทำให้ผลงานของการในวันนี้ไม่สามารถที่จะชิงเก้าอี้จากเพื่อนๆมาได้และตอนนี้ก็มาถึงคนสุดท้ายของวัยรุ่นการมาของเขาคนนี้จะทำให้ขาเก้าอี้ของทุกคนต้องสั่นหรือไม่ไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับ
1: เสียงปรบมือให้กำลังใจน้องการด้วยนะครับผมเอาล่ะครับแหมการแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับแต่สองหนุ่มก็ยังรักษาเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นจริงๆไม่น่าเชื่อนะอ่ะลำดับที่หนึ่งครับเก้าอี้ตัวแรกครับน้องเฟิร์สครับยังเหนียวแน่นนะฮะและเก้าอี้ตัวสองเจนะครับและผู้แข่งขันคนที่7คนสุดท้ายครับน้องแพรวาพนิดาครับเชิญครับ

0: ดีลูกโอ้วันนี้แต่งตัวแบบงามอย่างไทยเลยแล้วลูกเป็นไงบ้างชุดนี้ผิดกับรอบที่ผ่านมานะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างชุดการแต่งกายของเราวันนี้ชอบไหม
1: วันนี้ชอบมากๆเลยค่ะชุดสวยมากๆเลยค่ะ
0: ครับผมรอนานเลยนะคนสุดท้ายเนี่ย
1: รอนานมากค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นค่ะ
0: แล้วก็เก็บเอาสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์เขาได้พูดไว้กับเพื่อนๆพี่ๆเราไปปรับได้นะลูกนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้เก้าอี้แน่นหมดแล้วลูกมีหนุ่มๆเขานั่งรอกันแล้วเนี่ยอยากจะชิงกับใครฮะ
1: ถ้าเลือกได
0: ้
1: หนูขอแทนที่เลยได้ไหมคะ
0: ขอแทนที่เลยนะขออนุญาตให้น้องแทนที่หน่อยได้ไหมฮะเฟิร์ส
2: ผมขยับนั่งชิดผนังเลยครับ
0: มันลุกไม่ได้แล้ว
2: ไม่ลุกไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แล้วงั้นต้องเจแล้วล่ะ
3: จังแล้วครับตอนนี
0: ้ฮะ
3: จังแล้วครับ
0: จัง
3: ครับจังครับภาษาอีสาน
0: คืออะไร
3: ขาชาขยับไม่ได
0: ้อ๋อขยับไม่ได้แล้วโอ้โหเป็นไงบ้างลูกรอบที่ผ่านมามีอะไรต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมไหมจากคณะกรรมการ
1: จากรอบที่ผ่านมานะคะหนูก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองค่ะก็รอบนี้ก็ตื่นเต้นกดดันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ไปฟังต้นฉบับมากเยอะๆแล้วก็ทำสมาธิให้ตัวเองทำได้ค่ะวันนี
0: ้นะแล้วคุณตาคุณยายว่าไงบ้างลูกท่านบอกอะไรไหมวันนี้มีการติวอะไรบ้างไหม
1: คุณตาคุณยายนะคะก็คือตื่นเต้นแทนหนูแล้วค่ะวันนี้แต่ว่าคุณตาคุณยายก็ให้กำลังใจค่ะแล้วก็บอกว่าทำให้เต็มที่ที่สุดคุณตานี่คือโทรมาให้กำลังใจตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
0: นะเพราะว่าอยู่คนละที่กันใช่ไหมต้องใช้โทรศัพท์คุยกันว่าอยู่ไกลกันนะครับผมนะคนสุดท้ายครับนะหนูจะเป็นคนให้คำตอบกับพี่ๆเขาด้วยว่าใครจะได้ไปต่อในรอบชิงนะครับผมหนึ่งบทเพลงครับวันนี้แพรวาร้องเพลงอะไรฮะ
1: น้ำตาสาวเราใต้ค่ะ
0: น้ำตาสาวเราใต้นะครับอ่ะโค้ชหลิวครับ
4: ทำให้เต็มที่ค่ะเอาความกดดันออกไปนะคะรับรองว่าฉลุย
0: ฉลุยแน่นอนนะพร้อมนะลูกนะน้องแพรวาครับนะในบทเพลงน้ำตาสาวเหล่าใต้ครับเชิญครับ
5: ได้ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศ นะคะหนูก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าในรอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นรอบที่สำคัญมากๆค่ะครอบครัวที่บ้านนะคะเห็นว่าหนูผ่านเข้ารอบก็ค่อนข้างดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบคาดหวังอยู่ค่ะว่าหนูจะทำได้เต็มที่แล้วก็ผ่านเข้ารอบค่ะ
6: เห็นดอกจำปาเหมือนใจถูกแทงด้วยเหล็กคือทอดสัญญาช่องเมฆลู่ต้นอายคงไปขอทา
7: อยากให้เพิ่มพลังเสียง
1: ค่ะ
7: อาจจะต้องใช้ลมท้องเยอะๆนอกนั้นไม่มีอะไรนะเป็นคนที่ร้องเพลงดีขอแค่พลังเพิ่มขึ้นอันนี้เอาออกมากี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ตอนนี้น่าจะ40
7: โอเคงั้นก็หายห่วงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปขึ้นไปตรงนั้นอ่ะอยากให้ได้เต็มร้อยเลยมันจะได้แบบพุ่ง
1: ถูกไหม
7: สู
1: ้สู้น้องสิแต่งงานแล้วอยากให้อายลืมน้องไปซะความหักของเฮามันคงเป็นไปบ่ได้แล้ว

0: น้ำตาสาวลาใต้นะครับน้องแพรวังนะครับผู้ขันคนสุด
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
0: นะครับผู้ขันคนสุดท้ายในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับผมเป็นไงลูก ทำไม
5: สั่นมากเลยค่ะ
0: เอาเหรอมันลุ้นใช่ไหม
5: ก็ลุ้นค่ะแล้วก็หนูก็ตื่นเต้นค่ะมันกดดันด้วยค่ะในรอบนี้
0: โอ้พี่ๆข้างหลังเขาก็ลุ้นกันหมดเลยแล้วลูกลุ้นทุกคนลุ้นกันหมดเลยเพราะคนสุดท้ายแล้วอ่ะ
5: ตอนนี้มือสั่นมาก
0: เราก็ไม่รู้ยังไงดีมันจะออกลูกไหนจะชิงไม่ได้ชิงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะโค้ชเหลียวครับผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะ
6: ลุ้นไงดูน้องแบบพะวงนิดนึงแต่ว่าคือน้องทำได้ดีมากเต็มที่แล้วสุดยอดมากชัลลุย
0: เพื่อนละครับ
7: ครับก็เต็มเขาเรียกว่าครบรถครับน้องทำได้เต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้ครับ
8: มีการ
0: แบ่งรับแบ่งสู้ยังไงไม่รู้นะนะเจ๊แล้วครับเจ
9: ๊ครับวันนี้น้องก็ทำได้ดีครับผ
0: ม
9: แก้วเสียงวันนี้ก็ใสครับผม
0: ครับผม
9: ครับผมเป็นกำลังใจเหมือนกันให้ครับ
0: น้องจะได้ชิงเก้าอี้ไหม
9: ต้องรอกรรมการครับการตัดสินแล้วกันครับ
0: ให้กรรมการดีกว่าเนาะ
9: ครับผม
0: อนุทครับ
10: วันนี้แพรวาหนูสวยมาก
11: ขอบคุณค่ะ
10: เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเลยทั้งทีมงานจัดให้สวยมากวันนี้แพรวาหนูเสียงน่าฟังมากเสียงเพราะมากชอบตั้งแต่เจอกันในรอบออดิชั่นละมันมีความตื่นเต้นบ้างมีความประหม่าบ้างในวิธีการร้องแต่เสน่ห์ของเสียงและการพูดการจาของหนูภาษากายในวิธีในท่าทางการร้องมันสร้างเสน่ห์นี่แหละสิ่งที่เราอยากจะได้บนเวทีไมค์ทองคำนั้นนอกจากเสียงดีร้องเพราะร้องถูกร้องใช่แล้วมันต้องพ่วงมาด้วยเสน่ห์วันนี้หนูมีเสน่ห์แล้วก็น่าฟังส่วนคะแนนเดี๋ยวต้องรอลุ้นลูก
11: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุครับ
12: ชอบต้นทุนเด็กคนนี้จังลงตัวไปหมดเลยไม่รู้แม่มองว่าหนูคืออนาคตศิลปินนะลูกแต่ว่าบนเวทีการประกวด ขาก็ยังเด็กอยู่แล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดยังต้องการประสบการณ์วันนี้กับเพลงนี้นะลูกนะมันอาจจะมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งสาเหตุมาจากความตื่นเต้นนี่แหละจากประสบการณ์ที่น้อยของหนูมันทำให้พยายามควบคุมมันแต่ด้วยเสียงที่มันไพเราะมันไร้เดียงสาและมันสื่ออารมณ์ผ่านความไม่สมบูรณ์แต่เปล่งออกมาแล้วเรารู้สึกแบบมันน่าฟังไปหมดเลยลูกมันมีจุดที่ไม่สมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันในความไม่สมบูรณ์มันเห็นเสน่ห์มันเห็นความน่าฟังของเสียงมันเห็นอารมณ์ของเพลงมันเลยนั่นแหละมันคือมนต์เสน่ห์ลูกอยากบอกว่าบางทีเพลงอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้แต่พอภาพรวมมันมีเสน่ห์มันดึงเราเข้าไปได้ด้วยเดี๋ยวรอบแบบเทียบค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ
14: ครูครับเป็นสาวกาฬสินธุ์แม่นบ
13: ่สาวเล่าไตจ้า
14: สาวเล่าไตบ่แม่นแม่บ้านเกิดจะคลองนะแม
13: ่อ๋อหนูอยู่สารคามจ้าอ
14: ยู่สารคามสารคามแต่วันนี้มาสวมบทเป็นสาวลาวใต้ชุดที่แต่งก็คือชุดสาวลาวใต้ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: ประมาณนั้นลูกมันเป็นภาพที่สวยมากแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ทีนี้พอมาสู่การร้องเลือกเพลงดีได้แต่งชุดสวยการร้องวันนี้เกณฑ์การให้คะแนนมันมี8ข้อนะลูกข้อที่หนูได้คะแนนสูงครูให้เรื่องของน้ำเสียงคือหนูนี่จะร้องสั่นหรือไม่สั่นยังไงก็ไม่รู้แต่ออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วแก้วเสียงหนูเป็นแก้วเสียงภาษาบางคนก็เรียกว่าเสียงไร้เดียงสาเสียงบ้านๆก็แล้วแต่จะเรียกส่วนข้อที่ได้คะแนนน้อยนี่เป็นเรื่องเทคนิคการร้องเทคนิคการร้องมันจะหมายถึงการคอนโทรลเสียงด้วยซึ่งหนูสั่นประมาเหมือนแบบแทบจะเอาไม่อยู่มันก็เลยมีตัวที่ได้มากและตัวที่ได้น้อยจุดที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงที่มาช่วยก็คืออารมณ์เพลงลูกอารมณ์เพลงได้ดีทั้งที่ร้องมีปัญหาแต่มันสื่อสารเพราะเรื่องราวที่หนูได้แสดงหนูร้องดูมันตรงกับถ้อยคำในเพลงเนี่ยลูกภาพรวมหนูเป็นอย่างนี้ก็มารอดูว่าผลสรุปแล้วมันจะเพียงพอที่จะได้ลุ้นเก้าอี้ได้หรือเปล่ารอสรุปครับ
13: ขอบคุณค่ะ
0: คุณคณะกรรมการด้วยนะโอ้ฟังไปฟังมาก็ลุ้นตามนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนได้เลยครับเชิญครับแล้วว่าพร้อมไหมลูก
13: พร้อมค่ะ
0: พร้อมลุ้นนะ
13: พร้อมค่ะ
0: ตอนนี้ใจเป็นไงบ้างใจตอนนี
13: ้ใจ
0: เต้นแรงไหม
13: ตกลงไปข้างล่าง
0: ตกไปล่างแล้วลูกเอามาลุ้นกันครับตอนนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับและผลการตัดสินของน้องแพรวาคือ

0: ชิงเก้าอี้ครับ
1: เอาละฮะ
0: และชิงแบบด้วนเสียงสดครับผม
1: เอาละฮะเชิญคณะกรรมการเลยครับคุณสลาเชิญครับ
2: แค่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นเคสพิเศษที่กรรมการทุกคนต้องจดจำเลยเพราะว่ามันมีคะแนนที่ได้สูงแล้วก็มีจุดที่ได้ต่ำแล้วก็พอรวมแล้วนี่ได้สิทธิ์แบบคาบเส้นเกือบจะไม่ได้สิทธิ์ก็จารึกเอาไว้ว่าหนูอยู่ในเคสแบบนี้และคนที่หนูจะได้ไปดวลเสียงสดด้วยก็คือ

0: พี่เจครับ
1: เจนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นครับเปิดได้เข้าสู่รอบชิงครับผมโอ้โห
2: ขอบคุณครับ
1: อ้าวเชิญพี่เจก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเฟิร์สนะอ้าวมาพี่เจมาตรงนี้เลยตอนนี้พี่เฟิร์สนั่งแบบสบายๆไปก่อนเลยนะเป็นไงพี่เฟิร์ส
2: ไม่สบายครับกดดันมากครับเมื่อกี้โอ้ยตื่นเต้นมากๆครับ
1: แต่ตอนนี้มันเข้ารอบชิงแล้วนะ
2: ครับผมดีใจครับ
1: อ้าวรอลุ้นนะว่าจะชิงกับใครนะ
2: ครับ
1: คู่นี้จะให้คำตอบเรานะครับเป็นไงพี่เจตกใจไหม
3: ตกใจครับ
1: ครับผม
3: นั่งนานไปหน่อย อย่าเส้นสายแล้วครับตอน
1: ได้เวลาแล้วนะเป็นไงไม่ได้ฟังผลงานของน้องแล้ว
3: สุดยอดน้องใสเสียงใสมากครับก็วันบันเนี่ยครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็เป็นจริง
1: วันบันอยู่นะในใจลึกๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: แพ้ว่าลูก
4: พี่เจนี่ก็คือคนที่หนูกลัวที่สุดเลยค่ะแต่ว่าหนูจะสู้เต็มที่เนี่ยค่ะ
1: ดีมากลูกพร้อมนะครับมาลุ้นกันครับกับการดวลเสียงสดคู่นี้คู่สุดท้ายของวัยรุ่นครับ1คนจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างน้องแพรวาแล้วก็พี่เจนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่แพรวาก่อนนะครับพร้อมไหมฮะอ่ะ9ขึ้นมาข้างหน้า19รอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ประจำที่ได้เลยนะครับนี่คือผลงานเสียงสดของน้องแพรวานะครับต่อไปเป็นพี่เจนะ9ขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ประจำที่ได้เลยนะครับทั้งสองท่านทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครับเชิญครับ
1: จริงๆตอนร้องเต็มเพลงผมก็ชอบไม่แตกต่างกันเลยพอมาร้องดวลเสียงสดโดยไม่มีดนตรีมันจะเห็นความแตกต่างความสมบูรณ์แตกต่างกันไปมีคนคนหนึ่งในสองคนเนี่ยที่ผมมองว่าสมบูรณ์กว่าคนนั้นคือ

0: แพรวาครับ
1: แพรวาครับได้ไปก่อน1เสียงนะครับเป็นต้นทุนที่ดีมากครับเสียงต่อไปถ้าเป็นแพรวาจะได้เข้ารอบชิงแต่ถ้าเป็นเจก็ลุ้นกันเสียงที่3นะครับเชิญคณะกรรมการครับ
2: จริงๆตอนดวลเสียงสดทั้งคู่ตื่นเต้นนะรู้สึกได้เลยการควบคุมเสียงมันก็อาจจะมีไม่สมบูรณ์แต่ก็ต้องเลือกค่ะขอเลือกคนนี้ค่ะ

0: เจค่ะ
1: เจนะครับเอาละครับ1เสียงเท่ากันนะฮะยังไม่จบนะโอ้โหเจนี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะทั้งคู่นี่แบบเวลาลุ้นนี่หลับตาเลยไม่อยากฟังเลยนะฮะ1เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นเสียงตัดสินครับเชิญครับ
2: ต้องยอมรับว่าในตอนร้องกับดนตรีร้องเต็มเพลงเนี่ยเจค่อนข้างจะได้เปรียบคะแนนก็สูงกว่าและแพรวาก็อย่างที่บอกว่าได้สิทธิ์ดวลเสียงสดแบบคาบเส้นเลยแต่นั่นแหละพอมาดวลเสียงสดเราไม่ได้เอาคะแนนจากการร้องเพลงเต็มมาผสมคือตัดออกไปคนละส่วนมาวัดกันเฉพาะในช่วงเวลาที่ดวลเสียงสดเท่านั้นซึ่งก็ไม่อยากเชื่อว่าการร้องดวลเสียงสดเนี่ยสูสีกันมาแล้ววันนี้ครูเป็นไม้ที่3ซะด้วยมันจำเป็นต้องตัดสินดูครูหาจุดที่เหลือกว่ามันมีเหตุผลเดียวที่ทำให้เหลือและทำให้ครูเลือกคนนี้ครับ
1: ลุ้นครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบที่

0: จครับ
1: เจนะครับ2ต่อ1เสียงครับได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของวัยรุ่นนะครับ
2: นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแพรวาด้วยนะครับวันนี้ก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะลูกนะอ่ะปรบมือน้องแพรวาด้วยนะครับโอ้โหสูสีมากลูก
3: เก่งมากแล้วนี
4: ่เรียนเฉลยว่าเหตุผลที่เหลื่อมนะพัน
2: ครับ
4: คือต้องใช้คำว่าสุดมาเป็นตัวชี้วัดเลยคนที่เลือกโน้ตที่มันสูงกว่ามันก็เลยมีข้อได้เปรียบตรงนั้นนี่เล่าให้แพรวาฟังนะลูกนะเพราะว่าร้องเสียงสดหนูทำได้ดีครับเหลื่อมกันที่คำว่าสุดครับ
2: ครับผมนะต้องถามความรู้สึกของหนูหน่อยลูกไหวไหมลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็ผ่านไปลูกหนูเก่งมากแล้วลูกทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่าหนูทำเต็มที่แล้ว
5: หนูก็รู้สึกว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็หนูรู้ว่าหนูมีข้อผิดพลาดเดี๋ยวหนูก็จะเอาคำติชมไปพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วหนูตั้งใจเอาเพลงนี้มาร้องเพราะว่าตากับยายหนูชอบตาชอบเพลงนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็หวังมากถ้าเข้ารอบก็อยากจะมาด้วยหนูก็เลยค่อนข้างกดดันด้วยอยากให้ตามาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ทำเต็มที่แล้ว

0: ขอบคุณครอบครัวแล้วก็คุณครูที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเลยค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะ
1: ครับเลยอัปโหลดมือให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณตาน่าจะดูอยู่ตอนนี้นะลูกถ้าสมมติหนูอยากจะพูดอะไรกับคุณตาอีกสักครั้งไหมลูกในวันนี้มีไหมลูกมีอะไรอยากบอกคุณตาไหม
0: พ่อขอแม่เฮ็ดเต็มที่แล้วเด้อพ่อบ่ได้ออกทีวีบ่เป็นหยังดอกเนาะเดี๋ยวมาใหม่เงินเฮ็ดแควกะให้แควว่องไปก่อนเดี๋ยวพาไปเฮ็ดใหม่พาพ่อกับแม่เด้อขอบคุณจ้า
1: ครับผมปรบมือน้องเพวาด้วยนะครับทุกคนก็มีฝันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ตั้งใจมาตรงนี้เพื่อหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับกฎกติกาเราก็ว่าไว้แบบนี้แล้วก็เดินทางกันต่อสู้กันต่อไปนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องเพวาด้วยนะครับเชิญโคตรหลิวให้กำลังใจนะครับ
2: น้องเก่งมากแล้วค่ะแล้วก็อยากให้รอบหน้ากลับมาอีกนะคะรอบหน้าน่าจะได้มานั่งตรงนี้แน่นอนสู้ค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณน้องแพรวาด้วยนะครับสู้ต่อลูกนะเป็นกำลังใจให้นะครับผมมานี่คือคู่ชิงของวัยรุ่นที่ต้องเจอกันในรอบต่อไปนะครับถามความรู้สึกของเจหน่อยโอ้โหเป็นไงเมื่อสักครู
3: ่โอ้กดดันที่สุดในชีวิตเลยครับครั้งนี
1: ้นะหนักหนาสาหัสเลยเนี้ย
3: สาหัส
1: นะเฟิร์สแล้วครับได้เข้าสู่รอบชิงแล้วสบายสบายเรา
4: ครับผมก็ตอนได้ดวลเสียงสดนะครับตอนที่ท่านคณะกรรมการจะเลือกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าเราอาจจะได้ออกงานอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับก็มีความรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองเดินมาไกลขนาดนี้ครับ
1: ครับผมนะอ่ะโค้ชเหลียวครับอยากจะบอกอะไรกับทั้งคู่ครับเข้าสู่รอบชิงแล้วคู่นี้วัยรุ่น
5: ฉลุยไม่เกี่ยว
2: เฉลียงเนื้อก็อยากให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีของอยู่แล้วแล้วก็รอบหน้าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นฝึกซ้อมให้เยอะๆนะคะสู้ฉลุย
1: ครับผมนะแน่นอนครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศของวัยรุ่นนะครับก็คือเฟิร์สและเจนะครับวัยรุ่นเราได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นวัยเก่านะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับ

ลับมาสนุกกันต่อกับมันต้องทำ3วัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับเราผ่านวัยรุ่นไปเรียบร้อยแล้วได้คู่ชิงแล้วครับ2คนด้วยกันนะครับมาถึงวัยเก่ากันบ้างวัยเก่าผ่านเข้ามารอบนี้6ท่านด้วยกันนะครับใครจะเป็น2คนสุดท้ายต้องติดตามตอนนี้พร้อมแล้วครับไปพบกับโค้ชยิ่งยงและพี่ๆวัยเก่าครับ

0: ดีครับนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเหมือนมางานสโมสรอะไรสักอย่างนะฮะวันนี้นะเออพร้อมเลยนะฮะถ้าเป็นเด็กๆก็เหมือนมาสวนสนุกกันนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีโค้ชยิ่งยงด้วย
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวเดี๋ยวแนะนำกันก่อนนะครับคนแรกถัดจากโค้ชยิ่งยงมาครับพี่ดวงธัญโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: และท่านต่อมาครับพี่อำนวยเนตรครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดี
0: ครับผมพี่เก๋นันทศรครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ท่านต่อมาพี่โจประชุมครับ
6: สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับ
0: พี่แอ๊กนัทสิทธิ์ครับผมแล้วก็พี่วูธนกรนะครับผมทุกท่านนะมีหนึ่งเดียวเลยที่เป็น
5: ผู้
0: หญิงนะ
2: พี่เก๋
0: นอกนั้นก็เป็นสุภาพบุรุษกันหมดเลยนะฮะ
2: เป็นไงฮะ

0: ชุดนี้6ท่าน
1: สุภาพบุรุษทั้ง5ท่านบอกสละให้ผู้หญิงคนเดียวไปเลย
2: ไปกับข้าวไปก่อนเลยเหรอ
1: เข้าก่อนเลย
2: ทำไมถึงยอมอ่ะทำไมถึงยอม
1: ไม่ต้องร้องไม่นั่งก่อนเลย
2: เพราะอะไรฮะเพราะด้วย
1: อายุเล่นเฉยๆ
2: หรือเปล่า
1: หยอกเล่นหยอกเล่น
3: ไมค์เขามีอยู่แล้ว
4: เขามีไมค์ของเขาไม่ต้องไปจอดหรอกจาน
2: เป็นพวกเอื้ออาทรนะ
4: เออน่ารักอ่ะแล้วเต็งเต็ง
2: จองไปจองโค้ดไปกับพิบเลยนะ
1: ไมค์ผมมีแล้ว
2: อ๋อมีแล้วนะครับผม
1: พี่ไมค์ผมมีแล้วไม่ต้องห่วงผมพี่นี่แหละ
2: เป็นไงฮะโค้ด
1: ผมว่าวัยเก่าวันนี
2: ้ครับ
1: อาจจะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้น
2: จริงเหรอฮะ
1: จริงฮะ
2: เพราะอะไรถึงมีการโอกาสพลิกได้แรงกำลังหรือยังไงฮะ
1: เคยได้ยินคำว่าเฉพาะทางไหมบางคนเขาเก่งในทางเดียวของอย่างครูไวยพจน์ครูสอนเพชรครูสุรพลสายยันยอดรัก
2: ครับ
1: แต่วันนี้ต่างคนต่างก็แยกออกมาร้องอย่างอื่นหมดเลย
2: อ๋อไม่ตรงกับที่ตัวเองถนัด
1: จะไม่ถนัดทางตัวเอง
2: ไม่เหมาะมือ
1: แต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะทำดีกว่าเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ทุกคนไม่ได้ร้องตามแนวที่เคยประกวดมาเลย
2: ครับผมนะฮะ
1: เปลี่ยนแนวหมดเลย
2: เปลี่ยนแนวหมดเลยต้องติดตามนะ
1: ต้องติดตามครับ
2: ใครจะเป็น2คนสุดท้ายของวัยเก่านะครับอ่ะคนแรกครับเรามีการจับฉลากเรียบร้อยคนแรกก็คือพี่โจนะครับเดี๋ยวอีก5ท่านพักผ่อนด้านหลังก่อนครับเชิญครับมาพี่โจนะเป็นคนแรกของวัยเก่านะครับ
5: ครับ
2: ตอนนี้โค้ชยิ่งยงก็ประจำที่เรียบร้อยนะฮะนะพี่โจ
5: ครับผม
2: พร้อมนะ
5: ครับ
2: ที่ผ่านมาเป็นไงการฝึกซ้อมมาถึงรอบสำคัญรอบนี้ฮะ
5: ก็ยังวิ่งเหมือนเดิมครับวิ่งออกกำลังกาย
2: นะออกกำลังกายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว
5: ันจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปร้องจิตอาสาอยู่หน้าโรงพยาบาลลำนาลาย
2: นะแล้วก็ได้เอาเพลงที่แข่งเนี่ยไปฝึกร้องกับจิตอาสาไหม
5: ครับ
2: ก็ถือว่าซ้อมมาในตัวเนาะ
5: ครับผม
2: แสดงว่าคล่องแล้ว
5: ก็พอได้แล้วครับ
2: พอได้นะไม่ลืมเนื้อนะวัยเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ้าววันนี้พี่โจร้องเพลงอะไรครับ
5: ยินดีรับเดทครับ
2: ยินดีรับเดทนะครับอ่ะเป็นไงครับโค้ดเหมาะไหมฮะพี่โจเลือกเพลงนี้มาร้องวันนี
1: ้เหมาะกับเสียงเขานะ
2: ครับ
1: เสียงเขาในถ้าเป็นสายยันเนี่ยผมว่าพี่โจโอเคเลยพี่โจสู้ๆนะ
5: ครับผม
1: เต็มที่นะพี่นะ
5: ครับ
1: ต้องมาที่หนึ่งนะ
2: นะต้องทำคะแนนให้ดีจะได้นั่งเก้าอี้นานๆ
1: ใช่ครับ
2: จนถึงสุดท้ายเลยนะครับผมอ่ะพร้อมครับพี่โจประชุมในบทเพลงยินดีรับเดนเชิญครับ
6: ความรู้สึกที่ผ่านเข้ารอบนี้มารู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะไม่เคยได้เข้ามาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับในรอบนี้ผมเลือกเพลงยินดีรับเดนนะครับของพี่เป้าเอามาร้องนะครับเพลงนี้ผมคิดว่าจะทำให้ผมผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับ
7: ใครใจดำน้อทำเธอเศร้าจึงซึมเศร้าเงียบเงาหรือดี
1: ต่ำไปไหมเสียงต่ำไปไหมเราร้องต่ำไหม
6: ใช่ครับผมร้องต่ำ
1: แต่เวลาตอนร้องคีย์จริงมันสูงกว่านี้
6: สูงกว่านี้ครับ
1: ผมว่าพลังมันต้องเพิ่มขึ้นมาถ้าร้องไปเมื่อกี้มันเอื่อย
6: ๆแ
1: สดงว่าพี่โจวันนี้ก็เต็มร้อยแล้วล่ะ
6: ก็คงอย่างนั้นแหละครับพอมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับตอนซ้อมบนเวทีก็มีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าส่วนมากผมจะเสลยพันคออยู่เรื่อยเลยขอกราบขอบคุณแฟนเพลงทางบ้านด้วยนะครับผมจะสู้ให้เต็มที่เลยนะครับ
8: พ่อต้าฝากเด็กคนนี้ไว้กับพ่อก่อนนะถึงเด็กคนนี้จะไม่ใช่ลูกต้าไม่ใช่หลานพ่อแท้ๆแต่ต้าก็อยากให้พ่อเอ็นดูเด็กคนนี้ไว้ด้วยนะพ่อดูแลตัวเองนะตารักพ่อนะครับ
9: ถึงเด็กคนนี้จะไม่ใช่หลานของพ่อแต่ไม่ต้องห่วงนะพ่อจะเลี้ยงและดูแลเขาให้ดีที่สุด

0: เสียงปรบมือด้วยจ้าคนแรกของวัยเก่านะยินดีรับเดชนะเป็นไงพี่พอใจผลงานในวันนี้ไหม
1: ครับก็ประคองตัวที่สุดแล้ว
0: เออทำไมต้องประคองตัวมันเหนื่อย
1: เนี่ยผมเสียงผมแห้งหมดเลย
0: เสียงมันแห้งใช่ไหม
1: โดนอากาศเย็นๆเลยเป็นวันนี้ทุกทีเลยผมอ่ะ
0: โอ้กับอากาศด้วยอะไรด้วยนะครับผมโค้ชครับเป็นไงผลงานของพี่โจวันนี้
2: ผมว่าดีนะเสียงแห้งแต่มันมีเสน่ห์ของเขา
0: ครับ
1: ครับ
2: ผมว่าพี่คนแรกเนี่ยบางทีก็ต้องกดดันนะแต่พอมาฟังแล้วพี่โจนเนี่ยโฟลมากแบบปล่อยได้เต็มที่และเลือกคีย์พอดีกับเสียงอะด้วยไหวด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าโอเควันนี้ดีครับ
1: ครับผมครับ
0: อานุชครับ
3: พี่โจร้องเพลงนี้ร้องน่าฟังเรื่องราวของเพลงมันก็น่าสงสารอยู่แล้วแล้วพี่โจร้องได้อารมณ์เพลงแบบน่าสงสารแล้วก็ธรรมชาติถึงแม้ลูกเอื้อนบางลูกพี่โจจะไม่ทำแบบให้มันเป็นต้นฉบับอะแต่มันเอื้อนแบบพี่โจอะมันเลยน่าฟังแล้วเพลงนี้มันดีอย่างมันมีช่วงให้เราได้พักหายใจอะดังนั้นพี่โจเอาละมาละลิ้นพันแล้ว ลิ้นมีอยู่อันเดียวไม่รู้พันกับอะไร คือพี่โจเข้าใจเลือกเพลงอะคือเหมาะกับกำลังของตัวเองแล้วพี่โจบอกเสียงแหบอย่างที่ยิ่งยงบอกอ่ะแต่แหบกับเพราะวันนี้ถือว่าทำดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่สุดครับ
4: โอ้วันนี้พี่โจมาดีเลยนะขึ้นคำแรกของเพลงใครใจดำนี่เราแบบเนาะขึ้นมาเฮ้ยมาดีเลยแล้วฟังแบบฟังสบายสะอาดสะอ้านแล้วก็การเลือกเพลงเหมือนเป็นเพลงที่คุ้นมากอ่ะเพลงหัวหน้าเก่าเงี้ยเหมือนเราคุ้นเราอยู่กับมันตลอดอะไรเงี้ย
1: ครับผมตอนอยู่ที่วงก็เต้นรีวิวเพลงนี้แหละ
4: เนาะมันเหมือนแบบเลยมันไม่กังวลกับเรื่องทำนองหรือว่าเนื้อเพลงใดๆเลยมันกลายเป็นว่าแม้แต่ตั้งแต่ตอนท่องบทที่เล่นละครมามันสมูทมาหมดเลยมันมีอยู่สองท่อนที่มันเหมือนกันอย่าตายเลยน้องเอ๋ยกับเป็นพ่อให้น้องเองอันนี้นะถ้าเขาเล่นได้อีกนิดนึงนะหนูจะถือว่ามันท็อปฟอร์มมากเลยวันนี้แต่อันนี้ก็ประหลาดใจมากวันนี้พี่โจเก่งค่ะ
0: ถูกครับ
5: ส่งสัญญาณว่าจะได้นั่งนานร้องดีมากเลือกเพลงได้ลงตัวแล้วก็ปรับวิธีการร้องให้พอดีแรงแล้วมันเห็นจุดอ่อนน้อยมากพี่โจจริงๆวัยเก่าเราเชื่อเรื่องความเก่งความใช่อยู่แล้วนะแต่เราก็วนเรื่องแรงแล้วก็ความจำความลืมจะลืมเนื้อไหมแรงจะถึงไหมเราก็วนอีกสองเรื่องแต่เรื่องอื่นในวัยเก่าเราไม่ห่วงเลยแต่วันนี้พี่โจทำให้ผมแปลกใจเรื่องแรงไม่รู้สึกเลยนะมันเลยไม่มีจุดอ่อนเลยอารมณ์เพลงก็ดีผมหาที่หักคะแนนน้อยมากได้น้อยมากนะวันนี้พี่โจทำได้ดีครับชื่นชมครับเก่งครับ
0: ครับผมแม่ภาพรวมไปทางคำชื่นชมนะพี่โจไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่โจมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับผม
0: นะตอนนี้เก้าอี้2ตัวยังว่างอยู่รอเจ้าของมานั่งนะครับผมคะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วและผลการตัดสินของพี่โจคือ

0: มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ครับเชิญครับ
1: ครับ
0: ดีด้วยนะครับคนแรกนะฮะได้จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งก่อนนะฮะนั่งให้สบายสบายสมาร์ทสมาร์ทเลยนะเป็นไงพี่ที่นั่งนี้ดีไหมฮะ
2: สบายดี
0: สบายดีนะอย่าเพิ่งหลับนะฮะรอฟังเพื่อนๆร้องเพลงก่อนนะแล้วก็รักษาเก้าอี้นี้ไว้จนสุดท้ายเลยจะได้เข้ารอบชิง
2: ครับ
0: นะฮะอย่าให้ใครมาแย่งเราไปได้นะ
3: ประเดิมคนแรกก็ทำมาตรฐานไว้ดีเลยทีเดียวครับลุงโจร้องดีขนาดนี้ก็คว้าเก้าอี้ตัวแรกไปเลยครับและตอนนี้เราเหลือที่นั่งเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นใครจะได้สิทธิ์นั่งคนต่อไปไปลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ
0: มาถึงคนที่สองครับไปพบกับพี่ดวงธัญโชติครับเชิญครับ
4: มาแล้วหวั่นใจหมด
0: สวัสดีครับพี่ดวงเป็นคนที่สองเลยนะ
5: ครับแต่ไม่ใช่คนที่หนึ่งใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนที่หนึ่งร้องไปแล้วพี่โจร้องไปแล้ว
5: ครับ
0: ยังตื่นเต้นอยู่ไหมหรือสบายสบายแล้วตอนนี
5: ้ตื่นเต้นมาจากป่าโมกนู่น
0: อ๋อเลย
4: ผ่านบ้านผมไม่แวะบ้านผมก่อนนะป่าโมก
5: ผมจะแวะอยู่แล้วบอกทางนี้บอกรายการคอยอยู
0: ่วันนี้พร้อมนะฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมเห็นบอกว่ามีการฝึกฝนที่แบบว่าใช้แก้วมาร้องนี่เหรอ
5: เสียงมันดังเพื่อนเอาแก้วมาใส่ปากเอาครอบไว
0: ้แล้วก็ร้องนี่เหรอฮะ
5: ครับผมเอามาครอบปากผมร้องตะโกนเพื่อให้เสียงมันมา
0: อ๋อกลัวเสียงมันดังก็เลยใช้วิธีการเอาแก้วมาครอบเพื่อเปล่งเสียงจะได้ไม่ดังมาก
5: ครับ
6: แล้วแก้วที่ครอบนั้นก็มีน้ำด้วยนะ
5: ไม่มีน้ำแม่ท่านตุนารีก
0: ็ไม่มีนะไม่มี
5: ไม่มีมึงจะทำลากกระซี
6: โอ้โห
0: ก็ใช้การฝึกซ้อมแบบนี้เลย
5: วันนี้เอาเพลงครูไวยพจน์เพชรสุพรรณมาร้อง
0: มาร้องนะ
5: ครับ
0: ชื่อเพลงว่า
5: บวชพระดีกว่า
0: บวชพระดีกว่านะครับผมอ่ะโค้ดครับเลือกมาแล้วเพลงนี้เหมาะไหมฮะเพลงนี
7: ้เหมาะครับถึงแม้ว่าพี่ดวงจะถนัดทางครูสุรพลแต่ก็ถ้าเป็นพ่อไวยพจน์เนี่ยผมว่าก็เป็นทางเขาเหมือนกันเพราะมันอยู่ในสายเลือดเขาอยู่แล้วเพลงจริงๆเพลงรุ่นนี้วัยเก่าเนี่ยจะอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาอยู่แล้วคือจะร้องยังไงก็เพราะผมเชื่อว่าเขาทำได้ดี
4: อักษรอย่าให้ผิดกันแล้วกัน
7: ฮะ
4: คราวที่แล้วมีผิดตัวอะไรนะที่ร้องรอบที่แล้ว
5: เจ็บเกี่ยวจาบัน
4: เจ็บจ่วยจาบันใช่ไหม
5: เจ็บป่วยจาบันแต่ไปร้องเจ็บเกี่ยวจาบัน
0: มัน
5: ผิดไปคำ
0: ผิดไปคำหนึ่ง
5: ไม่ลิ้นตบัดไม่ทัน
4: ตอนนั้นร้องเจ็บจ่วยนะไม่ใช่เจ็บเจียว
5: ไม่ก็อาจารย์โน้ตก
4: ็เอาเจ็บจ่วยไปดูเทปเลย
6: จริงจริง
5: อยากขอให้อาจารย์โน้ตอายุมั่นขวัญยืนพร้อมกับท่านทุนาลีและอาจารย์สลาด้วย
4: สาธุอยู่ก็อวยพร
5: อย่าเจ็บอย่าจน
4: ครับ
0: นะพร้อมนะพี่ดวงนะ
5: พร้อมเลย
0: มาพบกับพี่ดวงครับบวชพระดีกว่าเชิญครับ
5: ขอบคุณมากครับ
8: ความรู้สึกที่ได้ผ่านสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างครับ
9: ก็ดีใจว่าในชีวิตครั้งหนึ่งก็ได้เข้ามาประกวดเพลงที่ไมค์ทองคำสามวัยครั้งที่6รู้สึกก็ภูมิใจตัวเองที่ได้เข้ารอบนี้มาแล้วก็ผมก็ซ้อมเต็มที่เลยคนรอบตัวก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ารอบเอาบอกให้สู้ๆแล้วก็ให้ประกวดชนะตัวเองรอบที่ผ่านมาผิดพลาดเนื้อบางทีเนื้อมันเร็วบัดจังหวะอาจจะลิ้นไม่ทันรอบนี้ผมเลือกเพลงบวชพระดีกว่าของอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณที่ผมเลือกเพลงบวชพระดีกว่าเข้ามาในรอบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะและก็เป็นเพลงที่ดีมากทีเดียวผมเลยร้องเพลงบวชพระดีกว่าอาจจะได้เข้ารอบนะครับ
10: โลกนี้ไม่มีอะไรแน่ผันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่วายเว้นวัน
9: กูก็ต้นฉบับ
7: ทำไมร้องสูงมากเลย
9: เพราะว่างานเสียงไม่ออก
7: โอ้สุดยอดจริงๆเอาล่ะวันนี้นะครับพี่ดวงพี่ดวงจะต้องผ่านทั้ง5คนให้ได
9: ้ครับผมต้องผ่านทั้ง5คนให้ได้แต่ผมก็อวยพรทุกคนด้วยเหมือนกันนะฮะ
7: ไม่ต้องอวยพร
9: กับตัวผมด้วย
7: ไม่ต้องอวยพรเขาอวยพรเรานี่แหละนะเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับพี่ดวง
9: ครับขอบคุณมากนะครับ
7: คุณครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณมากท่านผู้ชม

0: ันนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นไหมวันนี้ที่ร้องเนี่ย
1: โอ้ก็ต้องมั่นใจเพื่อเอิญแต่ว่านักร้องเสียงดีหลายท่านด้วยกัน
0: นะพวกเราวันกวยเก่าเนี่ยนะ
1: เราก็อวยพรด้วยไง
0: น
1: ะขอทุกคนประสบความสำเร็จ
0: ครับผม
1: ให้ครูสลาเขาตัดสินให้ทุกคนชนะหมด
0: เอ้ามันได้แค่สองคนนะสิพี่ดวง
1: ไม่ท่านเดี๋ยวแกจะตัดสินแบบนั้นไม่ได้เพราะต้องให้ชนะ6คนเลย
0: โอ้เอางั้นเลยนะเอาไงดีอะโน้ต
2: ไม่รู้แกก็พูดแกเลื่อยเปื่อยอะแล้วฟังอยากอย่าไปฟังหมด
0: โอเคโอเคนะเป็นไงโค้ชนิยมครับ
3: เซอร์ไพรส์มากครับ
0: ครับ
3: จริงๆนะพี่ดวง
1: ครับ
3: พี่ดวงร้องเพลงครูสุรพลพ่อวิพลร้องดีๆมากไม่ต้องพูดถึงอายุเลยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเสียงพลังเสียงเยอะมาก
0: ครับ
3: และอย่างหนึ่งก็คือผมว่าด้วยความที่เขาคุ้นชินกับเพลงนี้มันทำให้เขาร้องแบบสบายใจอ่ะมันลงตัวทั้งหมดเลย
1: เสียงอาจจะไม่เหมือนนะ
3: ไม่เป็นไรแต่ว่าร้องอ่ะในยุคพ่อวิพลหลังๆเนี่ยจะเสียงในร้องลักษณะแบบนี้ได้ดี
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่พร
0: พี่โจแล้วครับเป็นไงผลงานของพี่ดวงใช้ได้ไหมฮะ
4: ใช้ได้เลยครับพี่แกร้องเสียงเต็มดีครับ
0: ครับผมนะมีสิทธิ์จะได้นั่งไหมฮะ
4: แล้วแต่กรรมการเลยครับโทษที
0: นะฮะอนุทครับ
2: ผมชอบอ่ะคำว่าชอบผมนี่ไม่จำกัดความเลยว่าชอบอะไรบ้างนี่คนรุ่นนี้นะ
1: ครับ
2: ถ้าตั้งใจร้องเพลงแล้วก็เพลงที่เขาชอบแล้วมันถูกใจนะฟังแล้วมันเพลิดเพลินมากผมไม่มีอะไรจะแนะนำและจะตินอกจากคำว่าทีหลังอย่าเต้น
0: แค่นั้นเอง
2: ครับ
0: ครับผมพี่สุครับ
5: พี่ดวงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
5: เห็นพี่ดวงนี่นะตั้งแต่ก้าวออกมาก็มีความสุขแล้วว่าท่าเดินท่ามองซ้ายมองขวาทุกอย่างน่ารักค่ะพี่ดวงน่ารักมากแล้ววันนี้มากับเพลงของพ่อไวยพจน์ถึงพี่ดวงบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดแนวพ่อสุรพลแต่หนูบอกว่ามันได้เลยชอบความซื่อของพี่แกมันทำให้รู้สึกแบบน่ารักไปหมดทุกอย่างเลยแต่เวลาเขาเปิดซาวด์ดนตรีพี่ดวงได้ยินชัดเจนใช่ไหมฮะเวลาร้องกับดนตรีเวลาดนตรีก็ปล่อยมานะ
1: อาจจะหูตึงไปหน่อยนึง
5: อ๋อนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าจะมี
1: อาการพออ่อนไหวมากเกินไปอายุน้อยเหลือน้อย
5: นั่นแหละมันจะมีอาการนิดนึงแต่ว่ามันกลายเป็นทีท่าของคนเก๋าเกม
1: ครับ
5: เก๋าเกมแบบมาหรือยังอ่ะสวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่มากค่ะ
0: ถูกครับ
6: เห็นหน้าก็คิดถึงพ่อชนละทีทานทองเนาะมีส่วนคล้ายกันทั้งภาพทั้งเสียงเลยแต่วันนี้ร้องเพลงดีมากครับผมอยากให้คนได้เห็นพี่ดวงจะได้มีงานจ้างเข้ามาเยอะๆเพราะร้องดีจริงๆวันนี้ถ้าผมจะตัดคะแนนนะมันมีน้อยข้อมากที่จะได้ตัดนอกนั้นมีแต่ได้ให้คะแนนสูงไม่หมดเลยเพราะพลังเสียงดีเสน่ห์การร้องดีแล้วก็ทุกอย่างนะความเป็นนักร้องอยู่ในตัวพี่ดวงสูงมากร้องเก่งครับชื่นชมครับ
0: ครับผมนะถือว่ามาดูนะพี่ดวงนะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับมาลุ้นกันครับพี่ดวงครับพร้อมนะฮะเอาละครับคะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับผลการตัดสินของพี่ดวงคือ

0: มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับเชิญครับ
1: โอ้ยินดีด้วย
0: ครับพี่ดวงครับผมอ่ะพร้อมนะฮะตอนนี้เก้าอี้ตัวแรกคือพี่โจนะครับและเก้าอี้ตัวที่2พี่ดวงครับโอ้การแข่งขันกำลังเข้มข้นแม่เสียดายเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชยิ่งยงนะฮะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรอบทูแชร์ของวัยเก่านะครับว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะอาทิตย์หน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คะแนนแต่ละข้อก็เยอะนะจากผมให้เยอะนะเพราะเผลอจะชนะพี่ดวงซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโชคชะตาของผมเอง
0: โอ้โหอยู่ๆก็เจียมตัวซะอย่างนั้น
1: ครับ

0: ติดตามรับชมไปพร้อมกันได้ในไม้ทองคำสามวัยครั้งที่6
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เหมาะกับแฟนๆของที่วันทันติการกับผลกระแสเพราะคุณคือคนที่สาระดีก็คือสาระแน
2: ่
1: มันเหมาะกับพวกคุณมากๆ
2: ค่ะ50ตัวเยอะมาก
1: อ่ะแจกให้50ตัวนะฮะ
2: ML, XL แล้วก็ XXL ค่ะ
1: 50ตัวนะวันนี้แจกให้เยอะเลยนะครบรอบนะ
2: ค่ะ
1: โอเคใครรู้ตัวว่าชอบ
2: สาระแน
1: ่พี่ยังไม่ได้พูดเลยนะพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะ
2: ค่ะ
1: ใครที่รู้ตัว
2: ก็ขอเข้ามาส่งเข้ามา
1: ส่งเข้ามาได้นะครับเอาไปใส่กันนะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
2: ค่ะ

เปิดให้บริการแล้ววันนี้สยามทีวีร่วมโชคผู้บริหารพร้อมทีมนำโดยคุณระพีพัฒน์ปลื้มพิทักษ์กุลผู้จัดการทั่วไปเปิดตัวสยามทีวีร่วมโชคอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด The First Flagship Store เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยสยามทีวีร่วมโชคถือเป็นแฟลกชิปที่สมบูรณ์แบบของสยามทีวีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นจุดแสดง

0: แบรนด์สินค้าไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำและยกระดับการบริการแบบประทับใจให้กับผู้บริโภคไฮไลท์สำคัญคือจอ LED 3D ขนาดยักษ์ที่สร้างภาพเสมือนจริงแบบ3มิติจนกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ที่มอบประสบการณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริงทั้ง AI สมาร์ทโฮมและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในบรรยากาศการบริการแบบประทับใจที่พร้อมยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลภายใต้แนวคิดของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
1: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
2: ใช้นิดเดียว
1: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: คุ้มจริงถูกทุกวันตรงที่บิ๊กซี We are fresh ปีกบนไก่เพียงกิโลละ83บาท We are fresh ผลฝรั่งแช่แข็งเพียง59บาทองุ่นแดงนอกจีนเพียงกิโลละ98บาทถึง10มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
4: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
5: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
6: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
7: ผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
8: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
9: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
8: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบ
10: ได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียงSamsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
5: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
6: ตั้งนะพิทาเดย์
7: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Fosให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
8: สนุนโดยฮัชชิวฮัชชิวไม่มีอาการแพ้ที่ถึงลอริโนสตัวยาลอร่าคาดีนอันคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาลอริโนสชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
9: ลายแตกเลยส่งมาไปไปหมดเลย
10: ขอเสื้อ 50ตัวไม่พอแล้วเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ
9: คืออันนี้คือแจกวันนี้ก่อน
10: ค่ะ
9: วันนี้50ตัวถ้าเกิดว่าคนชอบเดี๋ยวมีเพิ่มให
10: ้
9: นะแจกไปเนี่ยนะใครอยากได้นะใครรู้ตัวที่เป็นคนมีสาระดีนะก
10: ็ค่ะก็ส่งเข้ามาได้นะคะ
9: โอเคนะครับไปดูเรื่องราวที่เชียงใหม่กันหน่อยคุณผู้ชมครับเปิดใจเจ้าของโพสต์ประนามแก๊งเถื่อนในจังหวัดเชียงใหม่ครับรุมกระทืบผู้บริหารบริษัทประกันสลบเลยนะฮะแล้วยังไม่หยุดครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดออกในสมองกลางร้านดังคุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจเตรียมเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบสวนบ่ายนี้นะครับก่อนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับโอ้โหนั่นคุณธนกฤษนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมต่อยแล้วนะฮะล่วงลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับคุณธนกฤษเนี่ยครับหลังจากนั้นก็โดนลุมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมโอ้โหไม่หยุดเลยฮะหลับไปแล้วนะฮะยังไปกระทืบเขาอีกเตะเขาอีกนั่นนะฮะเสื้อดำนั่นก็แสบงานแล้วกล้องวงจรปิดมันจับได้หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับได้นำเอาคลิปภาพของชายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณธนกฤษอายุ50ปีครับใส่เสื้อสีแดงยืนอยู่กลางวงที่มีผู้หญิงและผู้ชายยืนคุยอยู่ด้วยระหว่างนั้นครับมีกลุ่มของคู่กรณีเดินเข้ามาเหมือนจะมาพูดคุยด้วยแต่จู่ๆครับมีชายร่างใหญ่วิ่งพุ่งเข้ามาครับชกที่ใบหน้าของชายเสื้อแดงก็คือธนกฤษเนี่ยอย่างจังนะฮะปรากฏว่าธนกฤษล้มลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นครับจากนั้นเหตุการณ์ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเกิดเหตุชุลมุนทั้งสองข้างเข้ามาชกต่อยกันขณะเดียวกันครับฝั่งคุณธนกฤษเนี่ยนอนหมดสติอยู่ฝั่งคู่กรณีขึ้นคล่อมตัวนะฮะผู้ชมครับแล้วรุมทำร้ายซ้ำที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะบางช่วงจะเห็นภาพทั้งใช้เท้าเตะไปที่ร่างกายแล้วก็ศีรษะด้วยก่อนจะมีการแยกย้ายกันเหลือเพียงแค่ฝั่งผู้เสียหายนะครับรวมไปถึงคุณธนกฤษที่นอนบาดเจ็บอยู่กับพื้นลองดูอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยฮะเนี่ยครับบอกพยายามห้ามโอ้โหนี่ฮะต่อยนี่ครับล่วงไปเลยครับเสื้อดำมาแล้วเสื้อดำมาแล้วเสื้อดำมาแล้วเสื้อดำล้วงเตะโอ้โหนั่นนะฮะเนี่ยฮะแล้วมีการชกต่อยกันมีการกระทืบธนกฤษนอนอยู่กับพื้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วขึ้นคอมคุณผู้ชมเห็นไหมน่ะมีบางคนถือขวดนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยครับโอ้โหไม่มีการหยุดนะคุณผู้ชมไปไล่เสื้อดำนั้นแตบนะเข้ามาล้วงอย่างเดียวเลยแล้วก็ออกไปแล้วน่ะเนี่ยนะฮะแล้วธนกฤษก็นอนอยู่กับพื้นคุณผู้ชมครับซึ่งในโพสต์มีการระบุนะครับว่า ขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อการใช้ความรุนแรงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราคือผู้อยู่ในเหตุการณ์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคือการรุมทำร้ายคนที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะป้องกันตัวรุ่นพี่ท่านหนึ่งถูกรุมทำร้ายจนสลบไปแล้วแต่กลุ่มคนเหล่านั้นไม่ยอมหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินส่วนสามีของเธอนั้นโดนรุมทำร้ายร่างกายเช่นกันแต่มีน้องอีกคนนึงวิ่งเข้ามาช่วยทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปหาน้องที่มาช่วยแทนขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากหรือซ้ำกับใครอีกหลังโพสต์นี้คุณผู้ชมครับถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบอกว่าฝากแอดด้วยนะครับคนเจ็บเป็นผู้นำฝ่ายขายบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเป็นผู้นำที่ดีมีใจเมตตาวันเกิดเหตุพาน้องๆฝ่ายขายไปเลี้ยงที่ร้านชื่อดังแต่ไม่ทราบเหตุการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มั่นใจว่าคนเจ็บไม่ใช่คนก่อเรื่องแน่ๆเพราะคนเจ็บอายุ52ปีแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาเป็นตัวแทนทั้งบริษัทนะฮะบริษัทนั้นรักมากนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญที่สุดพนักงานบอกเลยว่าเคารพคุณธนกฤตมาก
10: ค่ะ
9: ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวมีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของคุณกันตเมศเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บกันตเมศเนี่ยพร้อมด้วยภรรยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์และเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุตนและเพื่อนๆเนี่ยไปเลี้ยงฉลองที่พี่เอกหรือธนกฤตเนี่ยผู้ที่รับบาดเจ็บสาหัสกำลังได้รับตำแหน่งใหม่ส่วนคู่กรณีเป็นวัยรุ่นประมาณ20คนฮะก็ไปจัดเลี้ยงในร้านดังกล่าวเหมือนกันสาเหตุของปมทะเลาะวิวาทน่ามาจากหนึ่งในกลุ่มของวัยรุ่นได้พูดคุยกับฝั่งพนักงานประกันภัยบอกว่าไม่ชอบการบริการของประกันภัยที่พวกตนนั้นทำงานอยู่หลังจากนั้นทางพนักงานบริษัทประกันภัยได้พยายามพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจบอกไม่ใช่แบบนั้นครับฟังหน่อยนะครับโดยขอแลกไลน์และเบอร์ติดต่อของกลุ่มคู่กรณีซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะฮะแต่พอหลังจากจบงานเลี้ยงเท่านั้นล่ะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยออกจากร้านมีรถตู้2คันจอดอยู่บริเวณลานจอดรถซึ่งเป็นฝั่งของคู่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือพี่เอกได้ไปพูดคุยกับทางกลุ่มคู่กรณีที่รถแล้วตรงนั้นก็มีการเกิดปากเสียงกัน

0: ้นทางกลุ่มของพนักงานประกันเองเนี่ยก็ไปพาพี่เอกออกมาตรงจุดจากจุดดังกล่าวนะครับแล้วมายืนพูดคุยกันบริเวณหน้าห้องน้ำซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่กล้องวงจรปิดนั้นจับภาพได้อย่างในคลิปนะครับสุดท้ายฝั่งตนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บ4คนครับเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนแต่ที่สาหัสที่สุดก็คือพี่เอกที่ถูกทำร้ายร่างกายก็คือคุณธนกฤตเนี่ยแหละครับซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับพวกตนเองเนี่ยไปแจ้งความเรียบร้อยส่วนอาการของพี่เอกตอนนี้ได้รับการผ่าตัดแล้วแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เบื้องต้นพบว่ากะโหลกศีรษะแตกและกระทบกระเทือนไปถึงสมองนะครับคุณผู้ชมครับทำให้มีเลือดออกในสมองจำนวนมากต้องผ่าตัดรักษากันไปครับ
1: ขณะที่ฝั่งผู้ก่อเหตุค่ะตนเองพบว่าหนึ่งในนั้นมีพ่อเป็นข้าราชการระดับสูงคอยช่วยเหลืออยู่ตั้งแต่เกิดเหตุคือคืนวันที่2มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาขอโทษหรือเข้ามาดูแลทางกลุ่มของพวกตนแต่อย่างใดตอนนี้หวังแต่เพียงว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินคดีให้ถูกต้องให้ฝั่งตนได้รับความเป็นธรรมด้วย
0: ลองฟังดูครับ
2: คือผู้ชายที่มาต่อยเนี่ยน่าจะ 4-5 คนไม่แน่ใจนะครับ
3: ครับ
2: แต่ก็จะมีคนที่แบบมาช่วยดึงช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวไว้
4: ที่ทำร้ายมี4คนซึ่งคนที่มาทำร้ายก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในการโต้เถียงใดๆแต่ว่าแค่เป็นคนในกลุ่มอะค่ะพวกเรายืนกันกำลังแบบคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วจู่ๆก็คือคู่กรณีเข้ามาต่อยเลยต่อยสามีก่อนหมัดแรกแล้วก็ผู้ชายก็พยายามกันออกไปเพราะว่าเราก็จะกันด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดหรือยังไม่ได้มีการเอ่ยปากเลยค่ะก็คือตีก่อนเลยแล้วก็คู่อะไรคนที่สองค่ะกระโจนมาตามคลิปเลยเนาะแล้วจากนั้นก็คนที่สามมาเนาะแล้วก็คือคนที่สี่ที่มีการถือขวดไวน์ด้วยแล้วจากนั้นก็เป็นการตะลุมในตามคลิปเลย
3: เราบาดเจ็บกันกี่คน
2: สี่คนครับ
3: หนักสุดคือพี่
2: ที่ตอนนี้ผ่าตัดสมองนะครับหลังจากที่แพทย์ผ่าตัดเสร็จแพทย์แจ้งว่ากะโหลกแตกนะครับแล้วกะโหลกเนี่ยไปบาดตัวเนื้อสมองมันมีสมองบวม
4: เราก็เป็นคนที่ทำมาหากินสุจริตไม่เคยคิดร้ายหรือทำอะไรกับใครไม่ควรที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นไปตามหลักฐานแล้วก็เป็นคนผิดก็ได้รับการลงโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น
0: นี่ผู้ชมครับส่วนทางด้านของคดีครับพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สพเมืองเชียงใหม่นะครับท่านก็เปิดเผยว่าขณะนี้เองเนี่ยก็ได้มีการให้ทางเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจากทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ครับจะเรียกฝั่งของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่ที่จังหวัดลำปางบอกว่าพวกตนเองก็มีคลิปหลักฐานก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีเป็นภาพของชายที่รับบาดเจ็บสาหัสเข้าไปหาเรื่องกับทางกลุ่มของผู้ตนเองก่อนจะเริ่มมีปากเสียงกันและเกิดการชกต่อยกันขึ้นตามคลิปภาพทางนี้ตนเองยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกฝั่งหนึ่งว่ายังไง
1: ค่ะเขาบอกว่าทางคนเจ็บเข้าไปหาเรื่องเขาก่อนอันนี้ฝั่งคนก่อเหตุนะคะ
0: ครับคนก่อเหตุบอกว่าทางฝั่งของธนกฤตไปหาเรื่องเขาก่อน
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับมันก็เหมือนข่าวที่สมุยอ่ะข่าวที่สมุยที่เป็นแท็กซี่เห็นไหมล่
1: ะ
0: นั่นอะแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุก็จะบอกว่าโอเคมันทางฝั่งนั้นก็ไปมีเรื่องกับเขาหาเรื่องเขาก่อนเหมือนกันเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวไปทำแบบนี้สุดท้ายโดนจับยกกลุ่มฮะ
1: ค่ะใช่
0: โดนจับยกกลุ่มนะอันนั้นคือเขาตายเลยแต่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือเขาเจ็บสาหัสนะ
1: ค่ะ
0: กะโหลกแตก
1: ค่ะเลือดออกในสมองด้วย
0: เนี่ยฮะทางฝั่งของตัวกลุ่มพนักงานของบริษัทประกันก็บอกว่าทางฝั่งคุณธนกฤตเนี่ยพยายามจะเข้าไปเคลียร
1: ์เข้าไปพูดคุย
0: เข้าไปพูดคุยดีๆแต่ทั้งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ดีๆเขาก็เข้ามาหาเรื่องผม
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับสาเหตุเกิดจากการที่กลุ่มวัยรุ่นไปต่อว่าว่าประกันบริษัทคุณไม่ดีเลย
1: ไม่ชอบการให้บริการ
0: ให้บริการแบบนี้ไม่ดีทางนี้ก็บอกขอแลกไลน์
1: แล้วก็พยายามอธิบายอะค่ะ
0: มา
1: ไปที่สมุทรปราการค่ะดูเหตุการณ์ผัวเมียบ้างนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องว่าถูกอดีตสามีตามทำร้ายร่างกายคือเขาหอบลูกหนีไปแล้วอดีตสามีก็ยังตามมาทำร้ายร่างกายตอนนี้สิ่งที่อยากได้คืออยากให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะแล้วอยากจะขอแบ่งทรัพย์สินด้วยที่ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันมีลูกด้วยกันอยากจะแบ่งทรัพย์สินแล้วก็อยากจะขอลูกมาเลี้ยงเองให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปุ๊กค่ะคุณปุ๊กอายุ40ปีเป็นผู้เสียหายนี่คือ

0: เหตุการณ์ที่ร้านทุเรียนคุณปุ๊กไปอยู่ที่นี่ปรากฏว่าอดีตสามีตามมาพยายามจะถอยรถชนเขาขับกระบะมาแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขับหนีไปนี่คุณปุ๊กมาอยู่ที่แผงทุเรียนของลูกเขยแล้วคุณตายขับกระบะคันนี้สีแดงตายเป็นอดีตสามีอายุ32ปีปุ๊กอายุ40ปีพยายามจะขับชนค่ะหลังจากนั้นเร่งเครื่องแล้วก็ขับออกไปปุ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกอดีตสามีทำลายร่างกายอยู่หลายครั้งทนไม่ไหวหอบลูกเล็ก2คนหนีมาอยู่กับลูกสาวคนโตคือลูกสาวคนโตเป็นลูกติดของสามีคนแรกมาอยู่ที่ร้านทุเรียนจุดนี้คือถนนบายพาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วตายอดีตสามีขับกระบะตามมาพยายามจะถอยชนตอนที่คุณปุ๊กนั่งอยู่ที่ร้านคือไม่สนใจเลยว่ามีลูกค้าเนี่ยค่ะมีลูกค้ามารอซื้อทุเรียนอยู่หน้าร้านด้วยสุดท้ายแล้วลูกเขยเข้าไปขวางอะค่ะใช้ขวดเบียร์คว้างใส่ทางอดีตสามีก็เลยขับรถหนีออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น17พฤษภาคมค่ะหลังเกิดเหตุลูกเขยไปแจ้งความที่สภ.บางบ่อตำรวจบอกว่าดำเนินคดีอาญาไม่ได้เพราะยังไม่มีคนเจ็บยังไม่มีคนเสียชีวิตคุณปุ๊กบอกว่าอยู่กินกับตายมา12ปีไม่ได้จดทะเบียนกันมีลูก2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ10ขวบคนเล็กเป็นลูกชายอายุ7ขวบแต่ช่วงหลังมันเกิดปัญหาเพราะว่าตายมักเข้าใจผิดคิดว่าตนเองมีชู้คือปุ๊กบอกว่ามีมิจฉาชีพโทรเข้ามาคุยกับตนบ่อยมันก็เลยเป็นเหตุให้ตายมาชวนทะเลาะด้วยแล้วเธอถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะจุดที่ทำให้แตกหักคือตายไปมีผู้หญิงคนใหม
1: ่นะ
0: ปุ๊กบอกว่าปุ๊กก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเลิกกับตายแล้วก็หอบลูก2คนมาอยู่ที่ร้านทุเรียนคือหลังจากนั้นตายไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก2คนของเธอทั้งๆที่เคยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บางพลีบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งสมบัติที่สร้างมาด้วยกันสมบัติมีเยอะเลยนะคะรถยนต์7คัน
1: รถยนต์7คันนะฮะก็คือแบ่งให้ตนเองเนี่ย3คันครับมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องให้ตนอีก1คันแล้วก็ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรคนละประมาณสัก 15,000 บาทครับต่อคนนะฮะเดือนนึงก็ประมาณสัก 30,000 บาทต่อเดือนแต่ในตายเนี่ยไม่ให้อะไรเลยครับทำให้ตนเองนั้นเดือดร้อนมากๆส่วนปัจจุบันตนเองก็ยอมรับนะว่าตนเองนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่เพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ตนเองเนี่ยห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกังวลใจนะครับว่าอดีตสามีจะไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงครับจึงออกมาร้องผ่านสื่อบอกให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยและอยากให้เขานั้นแบ่งทรัพย์สินให้ด้วยเพราะตนเองลำบากมากจริงๆต่อมาครับผู้สื่อข่าวเลยไปหาในต่ายครับเพื่อถามความจริงอีกฝั่งนึงฮะในต่ายสวนทันทีเลยบอกว่าไอ้ที่เลิกกันเนี่ยผมจับได้ว่ามันมีชู้มันมีผู้ชายคนใหม่ถึงขั้นแอบลักลอบไปได้กันตั้งแต่นู่นนะปลายปี68นะพี่โดยภาพถ่ายคู่กับชายคนใหม่หลุดไปเห็นเต็มตาตอนนั้นเนี่ยปุ๊กยังพูดไปในบอกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรกับเขามากให้อยู่แบบเป็นพ่อแล้วก็แม่ของลูกไปได้ยินแบบนั้นบอกเลยพี่ผมร้องไห้เลยนะผมเสียใจมากผมถึงขั้นต้องตัดใจอ่ะแล้วก็จะหันไปคบไปหาไปคบหาสร้างครอบครัวผู้หญิงคนใหม่เลยซึ่งเป็นสาวใต้ว่าอย่างนั้นน
0: ะ
1: ฮะแต่หลังจากปุ๊กเนี่ยรู้ว่าผมจะไปสร้างครอบครัวใหม่ก็มาพูดคุยกับตนอีกขอกลับมาอยู่ด้วยอีกบอกจะปรับปรุงตัวปุ๊กสัญญาปุ๊กจะเป็นเมียที่ดีไอ้ผมเนี่ยยอมรับเลยผมใจอ่อนเพราะเห็นกับลูกไม่อยากให้กลายเป็นเด็กมีปัญหาผมไปบอกเลิกกับสาวใต้ของผมเลยนะแล้วกลับไปอยู่กับปุ๊กอ่ะพี่คิดดูดิสุดท้ายปุ๊กมันก็ไม่ปรับปรุงตัวมันไม่เลิกโซชูนี่พี่มันยังติดโซเชียลอยู่เลยมันชอบแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นประจำผมทนไม่ไหวหรอกผมก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนว่าเนี่ยถ้ายังไม่ยอมเลิกแบบนี้นะกูไปแล้วนะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเขาก็เลยหอบเสื้อผ้าพาลูก2คนออกจากบ้านเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านไป16วันพี่มันเปิดตัวผัวใหม
0: ่
1: ให้ผมทำไงอะพี่ส่วนเรื่องคิดทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้น3-5ปีก่อนนู่นแล้วพี่ผมทำไปเพราะตอนนั้นผมหวงเมียผมรักเมียผมมากผมขาดสติใช้ความรุนแรงไอ้เรื่องสมบัติที่ผมไม่ยอมแบ่งให้เนี่ยเพราะผมต้องการจะเก็บไว้ให้ลูกของผม2คนในเมื่อเขามีผัวใหม่แล้วก็ให้ผัวใหม่เขาเลี้ยงไปดีให้ผมมาเลี้ยงทำไมอ่ะผมไม่เกี่ยวข้องกันกับผัวใหม่เขานี่ก็ไปหาผัวใหม่ก็ไปหาเขาเองหาเงินกันเราเองส่วนลูกของผมเลี้ยงอยู่แล้วนี่นะฮะ คือถ้าเลี้ยงไม่ได้เอามาให้ผ
0: ม
1: ผมดูแลได้ถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอ่านอีกนิดพี่จะเป็นผัวแล้วล่ะเนี่ยพี่หมวยอ่านเถอะ
0: ค่ะคือทางสามีก็บอกอดีตสามีค่ะบอกว่าที่ผ่านมานะผมโอนเงินให้ลูกทุกวันเลยให้ดูสลิปก็ได้จน17พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกทำร้ายที่ร้านลูกเขยที่ขายทุเรียนผมหยุดโอนเงินให้ลูกเพราะว่าต้องการใช้ปุ๊กรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำกับผมทำให้ผมได้รับบาดเจ็บวันนั้นผมเลือดอาบเลยเย็บไปตั้งหลายเข็มส่วนที่เขาหาว่าผมถอยกระบะจะไปชนร้านทุเรียนเขาสาเหตุมันมาจากผมตกใจที่ถูกไล่ทำร้ายผมใส่เกียร์ผิดรถรุ่นนี้เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยหลังมันอยู่ใกล้กันพี
1: ่
0: ค่ะผมตกใจไม่ได้มีเจตนาจะถอยรถชนเขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษสังคมผ่านสื่อจากพฤติกรรมที่ผมเคยใช้ความรุนแรงในอดีตผมยอมรับนะว่าตอนนั้นผมยังอายุน้อยอาจจะยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจยับยั้งอารมณ์ตัวเองได้ปัจจุบันชีวิตผมพังไม่ได้มีเมียใหม่ส่วนอนาคตผมเองก็ยังตอบไม่ได้
2: เหมือนเขาจะวิ่งไปหาอะไรมาทุบรถเนี่ยผมก็ตกใจผมก็จะเข้าเกียร์รีโว่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยมันอยู่ติดกันนะครับผมก็เข้าเกียร์ผิดบ้างเพราะผมตกใจผมกลัวโดนทำร้ายเขาก็พยายามทุบบอกให้ผมลงมาแล้วก็ทุบรถเลยแล้วผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ากระจกมันมัวไปหมด
3: แล้วเห็นก็บอกว่าทางคุณต่ายไม่ส่งเสียลูกเลยอะไรเงี้ย
2: ผมส่งเสียให้นะครับแต่ผมโดนทำร้ายร่างกายวันที่17เลือดอาบเสื้อเต็มไปหมดแล้วก็ไปแจ้งความที่สภ.บางบ่อผมก็เลยไม่ได้ส่งให้อีกเลยก่อนหน้านั้นผมส่งให้ตลอดถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวผมพร้อมที่จะรับกลับมาดูแลทั้งสองคนนะครับผมไม่อยากเจรจากับคนที่เจ้าชู้ขนาดนี้ครับผมไม่มีอะไรที่จะต้องไปคุยกับเขาฝากขอโทษสื่อด้วยนะครับที่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมใจร้อนผมไม่มีเจตนาร้ายแต่ผมแค่ขาดสติ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางฝั่งของตายนะตายก็บอกว่าไอ้คลิปที่มาเปิดเนี่ยมันเป็นคลิปในอดีตมีคลิปปัจจุบัน
0: 3-5 ปีมาแล้ว
1: 3-5 ปีแล้วตอนนั้นผมยอมรับเลยผมรักเขามากนะแล้วผมเองก็มีพฤติกรรมนั้นจริงๆนี่ผมยอมรับผมทำจริงๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเลิกกันไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าทางฝั่งของตัวนั่นปืนเห็นไหมล่ะเนี่ยฮะเพราะว่าทางฝั่งของตัวปุ๊กเองเนี่ยเขาไปมีผัวใหม
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยครับทีนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปหาปุ๊กอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟังคำอธิบายของทางฝั่งตายนะครับปุ๊กบอกแบบนี้บอกว่าพี่เรื่องที่ฝ่ายชายมันพูดไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดหรอกและยังไปใส่ร้ายคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยแถมทำให้ฉันเนี่ยได้รับความเสียหายดูกลายเป็นผู้หญิงไม่ดีไปเลยวันนี้เนี่ยมาที่สำนักงานทนายความแล้วนะเดี๋ยวจะปรึกษาจะฟ้องดำเนินคดีกับมันด้วยเพราะถึงจุดนี้แล้วไม่สามารถยอมความอะไรทั้งสิ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมันยังโพสต์รูปปืนเหมือนจะข่มขู่หนูอยู่เลยทำให้หนูเองเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยหนูเนี่ยช่วยทำธุรกิจจนเขาร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันแต่พอถึงวันที่เขามีทุกอย่างเปลี่ยนไปและไม่ทำร้ายหนูอีกหนูทนมาหลายปีแล้วหลังจากนี้ไม่ทนอีกแล้วหนูจะต่อสู้เพื่อตัวเองจะต่อสู้เพื่อลูกและเพื่อผัวใหม่ของหนูนี่ฟังดู
4: ตอนนี้คือต้องการดำเนินการเลยล่ะค่ะเพราะว่าให้ทางนักข่าวเป็นสื่อกลางแล้วทางเขาก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมทั้งที่หลักฐานของเราเนี่ยมีครบสิ่งที่เขาพูดผ่านสื่อมามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ใส่ร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเราก็ได้รับผลกระทบคือคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็มองว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงแบบที่เขาพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการค้าขายด้วยแต่คนที่เขารู้ความเป็นจริงอยู่แล้วก็ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้ไปไหนเราอยู่แต่ที่ร้านเพราะว่าเราโดนทำร้ายร่างกายมา10ปีเต็มเพราะว่าทำไมเราถึงไม่ออกเพราะว่าเราเป็นห่วงธุรกิจที่เราสร้างมา
3: เหตุการณ์นี้เราคิดว่าจะดำเนินการยังไงบ้าง
4: เราก็จะดำเนินการฟ้องไปตามกฎหมายเลยล่ะค่ะเพราะว่าไม่น่าจะยอมความกันได้แล้ว
1: นี่ฮะไม่ยอมแล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่ยอมแล้วเนี่ยนะอันนี้คือคลิปในอดีต
0: ใช่ไหมอันนี้ปัจจุบัน
1: ปัจจุบันที่บอกเขาเกียร์ผิด
0: เขาเกียร์ผิด
1: แต่อันอื่นเนี่ยในอดีต
0: เป็นคลิปเก่า
1: เนี่ยจะเป็นเข้าเกียร์ผิดบ่อยจังเลย
0: แต่อันนี้ของเก่า
1: เนี่ยนะไม่รู้จะฟังใครเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังใครดีพี่หมวย
0: ฟ ฟัง

0: ังทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: อ้าวโอเคพักนะ
0: พักค่ะ
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับก็วันนี้มีแจกเสื้อนะ
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกทีนะฮะใครที่เพิ่งจะเข้ามาวันนี้เรามีแจกเสื้อครบรอบ9ปีของโหนกระแสนะครับขึ้นสู่ปีที่10เรามีเสื้อตัวนี้ให้นะครับสาระที่ดีคือสารแน
0: ่ค่ะ50ตัวค่ะวันนี
1: ้นี่นะครับอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
1: ๆ
2: เดี๋ยวม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: ด
0: ี
2: นะ
0: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีนะ
0: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
0: จริงนะ
5: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6 แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2 ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
7: Hey!
8: แค่ฉีกแล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
9: ยูโร
10: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
11: ดูนั่น
12: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
13: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
14: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
15: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านเนี้ยมันต้องคำสาป
16: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
17: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
18: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
19: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
20: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8 มิถุนายน
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
23: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
24: เอ็มพาวเวอร์กรุ๊ปที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
22: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
24: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
25: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
26: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล
20: ้อกองเกมพุธพฤหัสบดี20:30 นเริ่ม18 มิถุนายน
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้งเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
28: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
29: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
30: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
29: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
30: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
31: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48 ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
32: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
33: สนับสนุนโดยปักบาทคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
34: คุณผู้ชมครับก็มีกรณีนะครับของภรรยาผู้ต้องหาคดียาเสพติดร้องขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าสามีเนี่ยถูกจับคดียาเสพติดแต่ประเด็นก็คือทางฝั่งของตัวสน.คลองตันเนี่ย ไปรับของกลางนะฮะคืนจากปปส.ปรากฏว่าสร้อยข้อมือทองคำเนี่ยที่ยึดไปกลับกลายเป็นทองปลอม
0: ค่ะ
34: แล้วทรัพย์สินหลายรายการสูญหายไปขณะเดียวกันครับยังมีการแฉด้วยนะว่าถูกตำรวจหลายรายมาข่มขู่ถึงที่นะฮะก็คือบอกว่าให้ยุติการร้องเรียนซะทางด้านตำรวจนครบาล5ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทนายรณรงค์ไปร้องเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูครับนี่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของคุณมะนาวครับเป็นผู้ร้องเรียนเป็นผู้หญิงอายุ27ปีครับมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ระบุบอกว่าสามีของเธอเนี่ยชื่อว่าบังอ้วนบังอ้วนเนี่ยโดนจับนะในคดียาเสพติดเมื่อวันที่25มิถุนายน68มีการยึดทรัพย์สินหลายรายการไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือเงินสดนาฬิกาหรูก่อนที่จะมีต่อมาเนี่ยนะฮะจะมีการส่งคืนของกลางบางส่วนจากปปส.ในวันที่9กุมภาพันธ์69เมื่อได้รับคืนครับปรากฏว่าเธอไปตรวจสอบพบว่าสร้อยทองคำเลทข้อมือเนี่ยน้ำหนักทองใน3บาทนะฮะมันกลับกลายเป็นทองปลอมครับน้ำหนักไม่ตรงกับเอกสารการตรวจยึดด้วยขณะที่เงินสดที่ระบุในบันทึกการจับกุมมีเพียง 10,000 บาทแต่ผู้ร้องเรียนก็คือทางฝั่งของมะนาวเนี่ยบอกว่าตอนยึดไปเนี่ยยึดไป 60,000 นอกจากนี้ครับยังพบว่าทรัพย์สินประเภทนาฬิกานะฮะโดยมีนาฬิกาข้อมือยี่ห้อดังสูญหายไป1เรือนก็คือแท็กฮอยเออร์และไม่ปรากฏในเอกสารส่งมอบของกลางที่ปปส.ด้วยครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งมะนาวเนี่ยยังบอกได้ว่าวันที่1ธันวาคม68มีกลุ่มตำรวจมาจากสน.คลองตันจำนวน 7-8 นายไปพบที่ห้องพักแถวๆคลองตันโดยอ้างว่ามาขอให้ยุติการร้องเรียนซะและมีการข่มขู่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจความด้านความปลอดภัยจึงได้มีการบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานลองฟังดูครับ
1: วิดีโอไว้แล้วค่ะถ้าเข้ามานี่บุกรุกนะคะไม่ต้องมาข่มขู่หนูค่ะหนูถ่ายวิดีโอไว้ด้วย
2: ถ่ายไว้ค่ะ
1: หนูไม่ให้เข้า
2: ไม่เข้านะ
1: ค่ะ
2: โอเคไปทำแล้วค่ะ
1: อะไรเดี๋ยวหนูตามไปสอนอค่ะ
2: ไม่ต้องไปจ้ะไม่ต้องตามไปเหมือนที่คุณพี่ส่งพอจบนะครับพี่ไม่ได้มา
1: หนูแป๊บนึงค่ะ
34: นี่เป็นคลิปหนึ่งนะที่ทางมะนาวเขาอ้างว่าเป็นหลักฐานนะครับต่อมาครับ4มีนาคม69ที่ผ่านมานี่เองนะฮะผู้ร้องเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.คลองตันแต่ไม่ได้รับการแจ้งความฮะพร้อมก็ถูกแนะนำว่าไอ้เรื่องของกลางเนี่ยคุณต้องไปติดต่อปปส.เอาเองแล้วก็ไม่ได้รับเอกสารบันทึกการยึดของกลางจากตำรวจด้วยฮะวันนี้เนี่ยเธอตัดสินใจไปร้องที่ทางฝั่งของทางนายรณรงค์แก้วเพชรให้ช่วยติดตามทวงความคืบหน้าและยืนยันว่ามีหลักฐานใบถ่ายถอนโรงจำนำที่แสดงว่าสร้อยข้อมือทองคำเป็นของกลางและเป็นของจริงผู้ร้องระบุบอกว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับทางบังอ้วนเลยนะทรัพย์สินของเธอเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบังอ้วนด้วยซึ่งในส่วนของคดียาเสพติดของบังอ้วนนั้นศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาลงโทษจำคุก4ปี6เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องของบังอ้วนแต่ตัวเธอเองไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสและทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของเธอแต่ปรากฏว่าตำรวจเอาไปพอเอากลับคืนมากลับกลายเป็นของปลอม
0: ค่ะ
34: เธอว่าอย่างนั้นชมครับอ่ะลองฟังเสียงมะนาวดูครับ
3: คือเขามีหนังสือแจ้งมาค่ะจากปปส.ค่ะแจ้งให้หนูไปรับคืนยุติการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วหนูก็ไปรับคืนที่ปปส.วันที่9กุมภาถึงรู้ว่าเป็นทองปลอมคือของหนูมันจะมีตำหนิคือมันจะมีคราบขาวๆใส่นานแล้วมันจะล้างไม่ออกอะไรประมาณนี้ขนาดเส้นมันก็ไม่เท่ากันน้ำหนักใช่มันสีมันก็ไม่เหมือนแล้วค่ะ
4: ลายเหมือนของเดิมของ
3: ไม่เหมือนค่ะแล้วอย่างนึงตรงตะขอปั๊ม 100% นะของหนูมันไม่ได้มีปั๊มตรงนั้นของหนูมี 96.5 หนูไม่ทราบว่าเปลี่ยนตรงไหนเพราะว่าตั้งแต่ตรวจยึดไปหนูยังไม่ได้รับบันทึกตรวจยึดเลยก็คือทำวิธีทางแล้วค่ะร้องเรียนก็แล้วแจ้งสน.แล้วก็แล้วก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีการมาข่มขู่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วหนูจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอะค่ะเรื่องตำรวจข่มขู่ด้วยคือหนูใช้ชีวิตลำบากค่ะหนูก็กลัวหนูก็ร้องเรียนไปแล้วแล้วยังมีการมาข่มขู่เงี้ยหนูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถูกไหมคะ
0: ขณะที่นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความก็บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีตำรวจและบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากอาจจะเกี่ยวพันเป็นขบวนการก็จะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุดแล้วยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์หลังการจับผู้ต้องหามีการให้เปิดรหัสแอปพลิเคชันธนาคารแล้วมีการโอนเงิน 50,000 บาทออกจากบัญชีก่อนมีการคืนให้บางส่วนและมีการเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้โดยอ้างว่าส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับคดีทางด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5บอกนะคะว่ากรณีนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบเพิ่มตอนนี้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเชิญผู้ร้องเรียนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้เพื่อเข้าให้ข้อมูลอย่างละเอียดโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายค่ะ
34: คือเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกภูมิยศเหล็กกล้านะครับท่านเป็นรองผู้กับการตำรวจนครบาล5ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนครับที่รับผิดชอบการคลี่คลายคดีนี้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของช่อง3นะฮะบอกว่า เดี๋ยวไงจะมีการพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนบ่าย3โมงของวันที่5มิถุนายน
0: ก็คือวันน
34: ี้ก็คือวันนี้นะครับจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5และให้ทางผู้เสียหายเนี่ยนำเอาพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีข้อสงสัยก็คือเรื่องของทองคำที่อ้างว่าเป็นคนละเส้นรวมไปถึงการตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆอย่างเช่นเงินสด iPad นาฬิกาว่าตรงกับบันทึกการตรวจยึดหรือเปล่าแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารายการทรัพย์สินที่ยึดเอาไว้ตรงกับบันทึกการจับกุมนะแต่ผู้เสียหายระบุว่ามีทรัพย์สินส่วนมากที่ปรากฏในสำนวนซึ่งยังคงต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนอะไรในขั้นตอนใดคืออะไรพี่หมวย
0: คือผู้เสียหายบอกว่ามีทรัพย์สินบางส่วนมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในสำนวนตรงนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบรายการทรัพย์สินท่านชี้แจงว่ามันตรงกับในบันทึกการจับกุม
34: ก็คือตำรวจบอกว่าในบันทึกเนี่ยมีอยู่
0: เท่าน
34: ี้แล้วก็ตรงแต่ทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาบอกว่ามันมีมากกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
34: ไม่ได้มีแค่ในบันทึกแค่นี
0: ้ก็เลยต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
34: ส่วนทองแล้วว่ายังไงฮะ
0: ทองค่ะท่านชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าทองที่บันทึกในเอกสารระบุว่าวัตถุคล้ายทองคำไม่ได้ยืนยันว่าเป็นทองแท้แล้วได้มีการถ่ายภาพได้ชั่งน้ำหนักไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ต้นแต่พอส่งคืนให้กับผู้เสียหายกลับมีข้อโต้แย้งบอกว่ามันเป็นทองคนละเส้นน้ำหนักก็ไม่ตรงเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่ามันอาจจะเกิดจากการใช้เครื่องชั่งคนละเครื่องเป็นเครื่องชั่งของตำรวจกับเครื่องชั่งของปปส.คนละเครื่องกันก็เลยทำให้ต้องนำมาตรวจสอบซ้ำด้วยเครื่องเดิมเพื่อความชัดเจนสำหรับกรณีที่ปปส.ไม่มีภาพถ่ายประกอบการตรวจยึดตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
34: ครับก็คือท่านบอกว่าในเอกสารที่ลงเอาไว้เนี่ยไม่ได้บอกเป็นทองนะ
0: บอกว่าวัตถุคล้ายทองคำ
34: วัตถุคล้ายทองคำ
0: ค่ะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเอาไว้แต่ว่าที่น้ำหนักมันไม่ตรงอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องชั่ง
34: ใช่ค่ะอันนี้นะวัตถุคล้ายทองคำนะ
0: ค่ะ
34: อ้าวแล้วต้องยังไงอ่ะงง
0: ซึ่งทางผู้ร้องบอกว่าเขายืนยันได้ว่ามันเป็นทองคำเป็นทองแท้
34: เขาบอกเขาเคยไปจำนำ
0: ใช่ค่ะ
34: ตัวจำนำยืนยันได้ว่าเคยไปจำนำ
0: ค่ะ
34: ใช่ไหม
0: ใช่
34: แต่เขากำลังสงสัยว่าทำไมลงว่าวัตถุคล้ายทองคำถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเกิดเราโดนตำรวจจับแล้วก็โดนยึดเอาทองไป
0: ค่ะ
34: ต้องให้ตำรวจใส่ว่าทองคำแท้หรือต้องเอาทองคำไปตรวจสอบก่อนว่าแท้หรือไม่แท้
0: ถึงจะใส่ว่าเป็นของกลางเนี่ยเป็นอะไรเป็นทองหรือว่าเป็นวัตถุคล้ายทอง
34: พอไม่ได้ไปตรวจปุ๊บก็ต้องใส่ว่าเป็นวัตถุ
0: คล้ายทองคำ
34: แต่พอถึงเวลาคืนไปแล้วกลับมาบอกว่าเป็นทองปลอมเอ๊ะไงเนี่ยงง
0: แต่ว่าเวลาที่เราอ่านของกลางในข่าวที่คดีที่ยึดได้เราก็ไม่เคยอ่านวัตถุคล้ายทองคำสามเส้นอะไรอย่างนี้เราก็จะอ่านเป็นตรวจยึดมีของกลางสร้อยคอทองคำ
34: สร้อยข้อมือ5บาท3บาทอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทำไมใส่เป็นวัตถุคล้ายทองคำ
0: แต่ว่าในบันทึกเอกสารมันเป็นบันทึกแบบนี
34: ้
0: ค่ะยังมีอีกอะค่ะคือท่านอธิบายถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายว่าจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารก่อนจะลงนามหลังจากนั้นส่งของกลางไปที่ปปส.มีเจ้าหน้าที่4ฝ่ายในการตรวจสอบนะคะมีชุดสืบมีปปส.มีพนักงานสอบสวนแล้วก็มีตัวผู้เสียหายด้วยคือท่านยอมรับเลยว่าคดีนี้ซับซ้อนเพราะว่าต้องตรวจสอบทั้งที่มาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยเฉพาะทองคำที่ยังต้องพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตั้งแต่ต้น
34: นะ
0: ค่ะ
34: เอาเดี๋ยวเรื่องนี้ไปตามที่โหนกระแสนะครับเพราะวันนี้นี่ทางมะนาวเข้ามานะสวัสดีนะ
0: สวัสดีค่ะ
34: มะนาวยืนยันตามนั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
34: ยืนยันหรือว่ามันเป็นทองคำจริง
0: ๆทองคำจริงๆค่ะ
34: แต่ตำรวจก็บอกเขาใส่ว่าเป็นวัตถุคล้ายทองคำอ่ะ
0: ถ้าเป็นของปลอมเขาคงเขียนวัตถุคล้ายทองไม่ต้องเขียนวัตถุคล้ายทองคำใช่ไหมคะ
34: แล้วขอโทษนะคุณมีหลักฐานเหรอว่ามันเป็นทองจริงๆอันนี้ความเป็นทางกับทางตำรวจก็ได้นะ
0: ค่ะก็คือก่อนที่ว่าจะโดนจับอะค่ะเอาไปจำนำให้พี่ไปจำนำให้ที่โรงรับจำนำพัฒนาการ20 9วันค่ะก่อนที่ว่าตำรวจจะมายึด
34: ก็คือเส้นนี้เลยนะ
0: ค่ะ
34: โอเคแล้วลูกเงินเนี่ยคือเงินเท่าไหร
0: ่เงินสด 60,000 ค่ะแล้วก็
34: เขาคืนมาเท่าไหร่
0: เงินสด 60,000 เงินในบัญชีแฟน 55,000 คืนมา 22,000 ค่ะ
34: คืนมา 22,000
0: ค่ะ
34: แต่ว่าในบันทึกก็ตรงนะเขาบอกมันตรงนะ
0: ไม่ตรงค่ะคือในบันทึกระบุแค่คืน 10,000 ส่งให้ปปส.ค่ะ 10,000
34: ส่งให้ปปส. 10,000
0: ใช่ค่ะ
34: แล้วบันทึกตอนที่เอากับคุณไปอ่ะ
0: คือไม่มีค่ะไม่ได้ลงบันทึกไว้ตรงนั้น
34: หมายความว่าเขาตำรวจที่คลองตันเนี่ยเป็นคนยึดตอนที่ยึดไปเนี่ยเขาได้มีการแจ้งว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ลงอะไรไหม
0: ไม่ค
34: ่
0: ะ
34: ไม่ลงเลยแต่ตอนที่ตำรวจจากคลองตันนำส่งที่ปปส.เนี่ยถึงจะมี
0: ค่ะ
34: งงเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเดี๋ยวไปว่ากันตรงนู้นเดี๋ยวไปได้กันตรงนู้นนะครับว่า1 2 3 4เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
34: เบรกนะเอาก่อนเบรกนะครับเรามีเสื้อครับคุณผู้ชมครับมอบให้นะฮะอ้าวเสื้อแบบนี้นะครับครบรอบ
0: 9 ปี
34: นะครับเข้าสู่ปีที่10แล้วนี่นะสาระที่ดีคือสารแน
0: ่ค่ะ
34: นี่นะ
0: ต้องให้พี่หนุ่มอ่านเลยค่ะ
34: 9ปีหนกระแสนะครับใครที่รู้ตัวนะ
0: ขอเข้ามาได
34: ้ส่งเข้ามาได้นะครับเขาได้เอาไปใส่กัน ML XL XXL นี่แจก50ตัว
0: เยอะมาก
34: เพราะวันเกิดหนกระแส
0: ค่ะ
34: นะโอเคครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: งานเสร็จแล้ว
6: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ได้ไหมครับ
6: โฟร์มอสโอเมก้า369
8: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
9: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
10: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
11: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
12: ไม่ดียังไง
13: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
10: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
14: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
15: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
10: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
16: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
26: บ๊ายบาย
35: เฮ้ยน่าจะทำเดินอ่ะ
36: น่าเดิน
35: อุ้นุ่นุ่นุ่นคุณแจ๊ดเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
36: อ๋อใช
37: ่นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
38: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินนี่นะคะผู้ผา
16: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20 นาฬิกา 30 นาที
17: ดูที

0: ่กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสโบลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณผู้ชมครับคือกำลังเมาส์กันอยู่ฮะบอกว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนล่าสุดเนี่ยเขาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ9ปีเข้าสู่ปีที่10ของโหนกระแสนะเขาบอกว่าเขาอ่ะจะแจกเสื้อ9รางวัลนะฮะแล้วเสื้อคุณผู้ชมผมอยากให้เห็นมากเลยเสื้อคือเสื้อนี้ฮะ
4: เสื้ออุ้ย
3: อุ้ยเอาเสื้ออุ้ยเนี่ยอีเจี๊ยบแจกเสื้ออุ้ย
4: ค่ะ
3: นี่นะอีเจี๊ยบแจกเสื้ออุ้ยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ9ตัวคุณผู้ชมเสื้ออุ้ยเนี่ยผมทำมา 3-4 ปีแล้วนะ
4: ใช่
3: แล้วผมส่งให้อีเจี๊ยบเนี่ยไปแจกเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะ
4: รุ่นแรกเลยอุ้ยตอนนั้น
3: ทำไมมันยังอยู่กับอีเจี๊ยบอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ยมันดองไม่ขนาดนี้เลยเหรอ
4: ค่ะ
3: ตอนนั้น
4: เสื้ออุ้ยตอนนั้นหาซื้อยากมากตอนนั้นเป็นแรร์ไอเทม
3: มีคนไปหาซื้อเลยนะ
4: มีทำขาย
3: ใช่
4: มีทำขาย
3: คุณผู้ชมซึ่งแต่ผมไม่ได้ขายนะแต่มีคนอื่นอะไปก๊อปแล้วก็ไปทำขาย
4: ค่ะ
3: แต่เราไม่ได้ทำขายนะต้องบอกงี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเราไม่ได้ทำขายนะแล้วก็มีคนที่ได้ไปแล้วก็มีการเอาไปขายก็มีนะฮะแล้วมีบางคนเนี่ยเขาไปก๊อปกันแล้วก็ไปทำขายกันแต่ผมอะส่งมาให้อีเจี๊ยบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอุ้ยนี่กี่ปีละ 3-4 ปีไหม
4: เกินค่ะ 4-5 ปี
3: 5-6 ปีอะ
4: ใช
3: ่ 5-6 ปีผมส่งให้อีเจี๊ยบเรียบด่วนให้แจกคุณผู้ชมให้แจกแฟนคลับของอีเจี๊ยบอะ
4: ค่ะ
3: แต่วันนี้อีเจี๊ยบมาแจก9ตัว
4: 9รางวัล
3: นั่นคือแสดงว่า
4: โอมเอาไว้
3: ใช่ไหม
4: ใช่ก่อนอันนั้น
3: โอมเอาไว
4: ้โอม
3: โอมเอาไว้เฮ้ยเจี๊ยบทำไมเจี๊ยบทำอย่างนี้อ่ะ
4: ค่ะเขาบอกว่าแค่พิมพ์มาว่าฉลองไปกับโหนกระแสอินบ็อกซ์ด่วนค่ะ
3: อะไรวะมันใช่เหรอเจี๊ยบเจี๊ยบแจกเสื้ออุ๊ยซึ่งผมส่งไปให้เมื่อ 5-6 ปีก่อน
4: ค่ะ
3: แต่มันยังอยู่กับเจี๊ยบเจี๊ยบไม่ได้แจกเหรอโอมเอาไว
4: ้
3: โอมเอาไว
4: ้ค่ะ
3: โอ้โหเจี๊ยบแสบมากเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวพี่จะส่งสารแนไปให้เจี๊ยบได้ไหมคะ
3: ไม่ส่งไปให้จ่าพิชิตส่งไปให้ซอส่งไปให้บิ๊กเกรียนส่งไปให้บันเทิงหน้าตุ๊ดส่งไปให้อะไรนะอัธรสแล้วก็ส่งไปให้เจมอย
4: ค่ะแต่ไม่ส่งให้เจี๊ยบ
3: ไม่ส่งให้เจี๊ยบแล้วเจี๊ยบมันโอมไว้
4: โอม
3: เจี๊ยบมันโอมไว้เห็นไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ยเจี๊ยบอะไรเนี่ย
4: ค่ะ
3: สุดจริงๆโอเคก็ใครอยากได้เสื้ออุ้ยก็ไปร่วมสนุกกับทางฝั่งของเจี๊ยบเขาแล้วกัน
4: 9ตัว
3: 9ตัวนะแต่ว่ามันอาจจะมีหยักใหญ่ขึ้นหน่อยนะ
4: เพราะว่าเก็บไว้
3: นานเผื่อยังไม่รู
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: แหมอะไรวะเนี่ยงงจริงเลย
4: โอ้แต่มันหายากมากจำได้ว่าตอนนั้นมีแต่คนขอหมวยเสื้ออุ้ยเสื้ออุ้ยค่ะ
3: โอ้โห
4: ค่ะ
3: นี่นะฟองเขาบอกแจกที่บางแจ็คด้วยเดี๋ยวไปแจกให้ด้วย
4: อ๋อค่ะ
3: โอเคพี่หมวย
4: ปิดฉากไปเรียบร้อยค่ะสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026มหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยทาง PFS ก็ได้ร่วมโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอาหารครบวงจรค่ะชูแนวคิดเทคโนโลยีอาหารคือรากฐานแห่งอนาคตแล้วก็ดึงเชฟกระติ๊บเข้ามาร่วมในการสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษด้วยไปชมเรื่องนี้กันค่ะ
5: ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารครบวงจรสำหรับบริษัท Preserve Food Specialty จำกัดในงาน Thaifex Anuga Asia 2026โดยปีนี้ PFS ชูแนวคิดเทคโนโลยีอาหารคือรากฐานแห่งอนาคตผ่านพาวิเลียน Route to the Future ที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีอาหารในฐานะรากฐานสำคัญของการสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอาหาร พื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวพร้อมนำเสนอหลากหลายโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปที่หลากหลายและทันสมัยทั้งการ

0: จากแบรนด์ในเครือที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านสุขภาพความสะดวกและไลฟ์สไตล์ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Dreamy และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสมูทตี้อบกรอบไบมีที่มีให้เลือกหลากหลายสูตรทั้งวิตามิน C วิตามิน E แอปเปิ้ลและคอลลาเจนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สร้างสีสันให้กับพาวิเลียนของ PFS คือการได้เชฟกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลเซเลบริตี้เชฟแถวหน้าของเมืองไทยมาสาธิตวิธีการทำอาร์ติซานบริโอชมินิโดนัทโดยหยิบยกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ Dreamy ทั้ง Dreamy Whipping Cream Dreamy Milky Cream Dreamy ชาโบราณและ Dreamy Coco Powder มาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษพร้อมแจกสูตรและแบ่งปันความอร่อยให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองด้วยตัวเองอีกด้วยการเข้าร่วมงานไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย2026ของ PFS สะท้อนถึงบทบาทของบริษัทในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการผลิตอาหารแปรรูปคุณภาพสูงเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้และความร่วมมือในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีโลก
1: ค่ะ
2: อ๋อมันแก้แล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเจี๊ยบเขาเขียนว่าแจกเสื้อผมเพื่อนเจี๊ยบพร้อมกางเกงในเป็นจำนวนถึง9รางวัลเข้าใจไหม
1: ค่ะ
2: คือเสื้อของเขาเนี่ยแจกเสื้อผมเพื่อนเจี๊ยบพร้อมกางเกงใน9รางวัลแต่มันไม่ได้เอาเสื้อเพื่อมันเอาเป็น
1: เสื้อ
2: มาล
1: งใช
2: ่คงความหมายต้องการจะสื่อให้เห็นว่าเนี่ยครบรอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมซื่ออยู่กับมันพี่ก็ยังเชื่อว่าซื่อยังอยู่กับมัน
1: ค่ะ 4-5 ปีแล้วนะคะ
2: ตั้งแต่ปี2022
1: ใช่ค่ะปีนี้2026
2: เนี่ยเขาพิมพ์มาแล้วนี
1: ่ๆ
2: ไม่กูแจกเสื้อเพื่อนเจี๊ยบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคนเข้าไปเนี่ยไม่กูแจกเสื้อเพื่อนผมเพื่อนเจี๊ยบครับ
1: ไงค่ะค่ะ
2: อ้าวโอเค
1: ค่ะแต่สารแนไม่ส่งให้เจี๊ยบแล้วใช่ไหมคะ
2: ส่งหรือส่งไม่ให้แต่ว่าเพจอื่นๆไม่ได้เอ่ยชื่อผมขอโทษด้วยนะต้องขอบคุณหลายๆเพจที่เขาก็แบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพี่เลี้ยงเรามาแหละนะครับเวลาเขามีข่าวอะไรเขาจะส่งมาให้เพื่อที่นำออกรายการหนกระแสหลายๆเพจทุกๆเพจนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยที่นำพาให้หนกระแสมาถึงเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับก็อยู่กันไปก่อนนะ
1: อยู่กันไปยาวๆเลยค่ะ
2: เหรอ
1: ยาวๆเลยค่ะใช่ค่ะ
2: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคนะครับมีการตลาดเนาะ
1: ค่ะ
2: เสร็จยัง
1: มีแค่ตัวเดียวค่ะวันนี
2: ้หมดแล้วเนาะ
1: หมดแล้วค่ะ
2: โอเคนะครับขอบคุณนะครับก็สำหรับคำอวยพรที่อวยพรเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ติดตามผลกระแสไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ผลกระแสครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
4: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณ5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกที่คนทั้งโลกจะพูดถึงการรักโลกมากที่สุดแต่ในปี2569ความสำคัญอาจไม่ใช่แค่ใครพูดว่ารักโลกแต่อยู่ที่ใครพิสูจน์ได้จริงมากกว่าเพราะวันนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่คำว่า Eco Green หรือ Sustainable กำลังจะกลายเป็นการรักโลกแค่ลมปากถ้าไม่มีหลักฐานรองรับทางวิชาการเรียกเรื่องนี้ว่า Greenwashing หรือการฟอกเขียวซึ่งก็คือการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้สึกว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าความเป็นจริงข้อมูลจากคณะกรรมการยุโรประบุว่ามากกว่าครึ่งของคำกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อมของแบรนด์ไม่มีหลักฐานรองรับชัดเจนและเกือบครึ่งมีลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดครับวันนี้หลายประเทศจึงเริ่มเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะยุโรปที่กำลังออกกฎหมายควบคุมการกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงพูดง่ายๆคือถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ห้ามอ้างว่ารักโลกนี่จึงอาจเป็นความหมายใหม่ของวันสิ่งแวดล้อมโลกยุคนี้จากเดิมที่เคยเน้นแค่การรณรงค์แต่วันนี้โลกกำลังขยับไปสู่การตรวจสอบให้มากขึ้นเพราะในโลกยุคใหม่การรักโลกไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์อีกต่อไปแต่กลายเป็นความน่าเชื่อถือของธุรกิจนักลงทุนและทั้งระบบเศรษฐกิจวันนี้แบรนด์ต่างๆจึงถูกแบ่งออกเป็น3ระดับตั้งแต่พูดให้ดูดีไปจนถึงทำจริงและตรวจสอบได้และในอนาคตผู้ชนะ

0: ะก็จะไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่จะเป็นคนที่พิสูจน์ได้จริงเท่านั้นนี่คืออีกความหมายของการรักโลกในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผมอยากส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300สิงสาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อมะนาวมะนาวเนี่ยไปร้องนะฮะทางพี่รณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเธอไปร้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีสามีสามีเนี่ยก็คือเป็นชื่อบังอ้วนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บังอ้วนนะฮะบังอ้วนเนี่ยไปโดนจับเรื่องยาเสพติดคุณผู้ชมนะฮะปรากฏว่าพอโดนจับไปเนี่ยแน่นอนครับตำรวจเขาก็มีการขยายผลเข้าไปตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าตำรวจในขณะนั้นเองนะครับได้มีการยึดเอาของกลางเนี่ยไปหลากหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะฮะเป็นนาฬิกาเงินสดนะฮะแล้วก็มีของบางอย่างที่ประธานต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ยึดไปยึดไปเนี่ยก็ต้องไปส่งให้ทางปปส.นะเพื่อเป็นการตรวจสอบเพราะคดีนี้มีคดียาเสพติดแต่แน่นอนครับว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาของเนี่ยถูกส่งกลับมานะฮะกลับกลายเป็นว่าของพอตกมาถึงตัวฝั่งของตัวมะนาวเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของบังอ้วนเนี่ยมันกลับกลายเป็นทองปลอมเธออ้างอย่างนั้นนะต้องบอกอย่างนี้เธออ้างงั้นว่าเป็นทองปลอมแล้วเงินเนี่ยตอนเอาไปเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่แต่ในบันทึกที่มีการส่งมอบสำนวนเนี่ยส่งมอบให้กับทางปปส.เนี่ยนะฮะมีอยู่แค่หมื่นเดียวนะฮะแล้วก็นาฬิกาก็หายไปเรือนนึงเธอก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและที่สำคัญก่อนหน้านี้เธอเองไปแจ้งความไปร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเธอบอกว่าเธอนั้นถูกขู่เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะคืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมของทางตำรวจเดี๋ยวต้องอาจจะต้องให้เขาชี้แจงด้วยเหมือนกันในมุมนึงแต่เอามุมนี้ก่อนนะฮะวันนี้ครับคุณมะนาวมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีครับมะนาวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มะนาว
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่ทางฝั่งของตัวพี่รณรงค์เขาจะมาเนี่ยเรานั่งกันสองคนก่อนนะ
1: ได้
0: ไม่ตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้นหน่อย
0: ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆเลยคุยเหมือนคุยกับพี่กับน้องเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับคุณผู้ชมเนี่ยก็คือเป็นคนที่คุณจะมาเล่าเรื่องให้เขาฟังอ
1: ่ะ
0: ไม่ต้องกังวลใจนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เล่าตามนั้นนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมะนาวไหนลองเล่าให้พี่กับคุณผู้ชมฟังสิ
1: ค่ะก่อนที่ว่าจะเกิดเรื่องที่ว่ายึดทองใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคะ
0: อืม
1: ก็คือวันที่2เมษาปี68นะคะ
0: 2เมษายนนะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: คือคนที่ว่าซักทอดเนี่ยค่ะเขาถูกจับกุมแล้วก็ตำรวจอ่ะมีผู้หญิงอะค่ะโทรมาบอกว่าให้ไปจ่ายเงินถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายจับจะดำเนินคดี
0: จับใคร
1: จับแฟนหนู
0: จับบังอ้วน
1: ค่ะ
0: มันมีคนคนนึงโดนจับไป
1: ค่ะ
0: สมมติผมไปผมเอ่ยชื่อเลยนายก
1: ค่ะ
0: นายกโดนจับไปปุ๊บตำรวจขยายผลเลยบอกว่าเฮ้ยมีใครที่ร่วมบ้างเขาชี้ไปบังอ้วนเลยใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: อะไรยังไง
1: คือ
0: ก็ซัดทอดมาไม่ใช่หรอ
1: ค่ะคือตอนนั้นนะที่ว่าสอบคำให้การเขาระบุว่าเขาซื้อมาจากคลองเตยที่อื่น
0: อ๋อไปซื้อจากที่อื่น
1: ค่ะแล้วทีเนี้ย
0: เดินในกรเดี๋ยวบอกซื้อมาจากที่อื่น
1: ค่ะวันที่2เมษาเขาก็ข่มขู่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเดี๋ยวจะดำเนินคดีวันที่3เขาสอบคำให้การคนที่ซักทอดอีกแล้วเขาให้เซ็นเขาไม่ได้ระบุ
0: เดี๋ยวนะใจเย็นนะหมายความว่าตำรวจเองเนี่ยเขาจับบังอ้วนไป
1: ไม่ค่ะเขาจับผู้ต้องหา
0: จับผู้ต้องหาไปแล้วเรื่องเงินคืออะไร
1: เรื่องเงินก็คือให้ไปจ่ายเงินถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีประมาณนี้ส่งคือโทรมาผู้หญิงอะโทรมาบอกแล้วทีนี้หนูก็ไม่ได้จ่ายเพราะพวกหนูไม่ได้สนใจ

0: วันที่9ทีนี้วันที่9เมษาตำรวจถือเอกสารมาหนูไม่ทราบค่ะอันนี้ทราบจากญาติทีนึง
1: บ
0: อกว่าให้ไปคุยเพราะว่าจะมีหมายจับแฟนหนู
1: จับบังอ้วน
0: ใช่ค่ะก็คือวันที่2นั่นแหละค่ะ
1: 2เมษายนนะอ้าวแล้วยังไง
0: ใช่ค่ะวันที่2เมษายนที่เขาบอกว่าให้หนูไปจ่ายหนูไม่จ่ายว
1: ัน
0: ที
1: ่9
0: ก็เลยมีเอกสารมา
1: เออ
0: ญาติบอกแล้วทีนี้เขาก็เลยไปคุยกับตำรวจแล้วบอกว่าให้จ่ายเงิน25
1: ตำรวจบอกให้จ่ายเงิน
0: ใช่ค่ะแล้วเขาจะไม่ออกหมายจับรอบแรกค่ะ
1: บอกกับใคร
0: บอกกับญาติแล้วก็บอกกับแฟนหนูคือแฟนหนูก็โอนไปให้ญาติ
1: เออ
0: แล้วก็มาเอาเงินสดกับหนู 100,000
1: ให้จ่าย 250,000
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือหนูต้องเล่าให้คนดูเข้าใจด้วยนะลูกเพราะหนูอาจจะเข้าใจอยู่คนเดียวว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าหนูเล่าออกมาเนี่ยแล้วกลายเป็นคนดูเขาไม่เข้าใจ
0: ค่ะได้
1: หนูต้องเล่าให้มันเห็นภาพนิดนึง
0: ได
1: ้อ่ะถ้าเกิดพี่ขยายความตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่หนูบอกนะ
0: ค่ะ
1: คือหนูกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนนึงถูกจับ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ค
1: นคนนี้เป็นใครหนูบอกเลย
0: เป็นญาติห่าง
1: ชื่ออะไร
0: ชื่อโอค่ะชื่อเล่นโอ
1: โอผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้ชายค่ะ
1: โอโดนจับน
0: ะ
1: โดนตำรวจที่ไหนจับ
0: สน.คลองตัน
1: คลองตันนะ
0: ค่ะ
1: โดนตำรวจที่สน.คลองตันจับคดีอะไร
0: คดียาเสพติด
1: ยาเสพติดนะโอเคพอจับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาถามเชียวว่าไปซื้อมาจากไหน
0: ค่ะ
1: โอตอบว่าไปซื้อจากไหน
0: คลองเตยค่ะ
1: คลองเตย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เอ่ยด้วยเป็นชื่อใคร
0: ซื้อกับชื่อเฟซนายโกเสียไม่ได้
1: อ
0: ่
1: ะโอเคบอกไปซื้อจากชื่อในเฟซนายโกเสียไม่ได้นะตามนี้นะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นยังไงต่อ
0: คือเขามีผู้หญิงโทรมาบอกว่า
1: โทรมาหาคุณ
0: ใช่ค่ะโทรเบอร์แฟนหนูรับ
1: ผู้หญิงคนนึงโทรศัพท์ไปหาบางอ้วน
0: ค่ะ
1: แล้วคุณรับ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จปุ๊บผู้หญิงในสายบอกว่า
0: ให้ไปจ่ายเงิน
1: เท่าไหร
0: ่40,000บาท
1: ไปจ่ายเงิน40,000บาทนะ
0: ค่ะ
1: จ่ายเงิน40,000บาทให้ใคร
0: ให้ตำรวจ
1: ให้ตำรวจถ้าไม่จ่ายล่ะ
0: จะดำเนินคดี
1: จะดำเนินคดีมีหมายจับออกไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะงั้นต้องจ่าย40,000
0: ค่ะ
1: งงไหมตอนแรก
0: งงค่ะ
1: งงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับทางฝั่งบางอ้วน
0: ค่ะ
1: เพราะทางฝั่งโอ้โดนจับไปก็ไม่ได้มาซื้อกับบางอ้วนนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อถ้าอย่างเงี้ยเคลียร์แล้วอ่ะยังไงต่อ
0: ก็คือวันที่9พอหนูไม่ได้จ่ายวันที่9เค้ามีเอกสารมาไปหาญาตินะคะเอกสารเนี่ยไปที่บ้านญาติคือญาติรู้จักกับตำรวจ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ก็ญาติก็ไปเคลียร์กับตำรวจไปคุยแล้วก็แฟนหนูอ่ะทราบจากญาติว่าตำรวจบอกว่าเรียกตังค์เพราะว่ามีจะมีหมายจับแล้วนะแล้วทีนี้แฟนหนูอ่ะก็โอนตังค์ไปจ่ายหนูก็บอกใจเย็นๆก่อนมันเรื่องอะไรแล้วหนูขอดูหลักฐานแล้วเขาบอกว่าจะไม่เอาแล้ว 250,000 จะเอา 500,000
1: จะเอา 500,000
0: ใช่ค่ะ
1: จากตัวแรก 40,000
0: ไม่ค่ะคือรอบ 40,000 นั้นก็คือพวกหนูไม่ได้จ่ายพอมาวันที่9เขาจะเอา 250,000
1: เข้าใจไงจากตัวแรกที่ 40,000 ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วก็มาเป็น 250,000
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเป็น 500,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไล่ตามสเต็ปนี้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอบแรก 40,000 เราไม่จ่ายพอไม่จ่ายเสร็จปุ๊บบางอ้วนเรียกมาเรียกบางอ้วนมาแจ้งบางอ้วนเลย 250,000 บางอ้วนไม่จ่ายบอกงั้นต้อง 500,000 นะ
0: ค่ะคือหนูขอดูหลักฐานที่ตำรวจอ้างหนูขอดูหลักฐานงั้นหนูไม่จ่ายเขาบอกว่างั้นจะเอา 500,000 250,000 ไม่เอาแล้วเพราะว่าหนูขอดูหลักฐาน
1: ยังไงต่อครับ
0: ก็คือแฟนหนูก็ให้ญาติมาเงินกับหนู
1: เท่าไหร่
0: 2
1: 102
0: 103แฟนโอนไป
1: รวมเป็น 250,000
0: ค่ะ
1: จ่ายก่อนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วคุณจ่ายเหรอ
0: ค่ะก็แฟนหนูเขาก็กลัวคือเราไม่รู้ว่าหลักฐานอะไร
1: คุณจ่ายให้ใคร
0: ตำรวจคือญาติ
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณจ่ายเอาช้าๆใจเย็น
0: ญาติ
1: คุณจ่ายให้ใคร
0: ญาตินี่คือญาติมาเงินกับหนูแล้วก็ไปกดเงินสดไปให้ตำรวจ
1: ที่ให้ตำรวจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเงินสดนะ
0: ค่ะ
1: รู้ชื่อไหมว่าใครแต่ไม่ต้องเอ่ยนะรู้ไหม
0: รู้ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อให้ผมสิโอเคคนนี้นะ
0: ค่ะ
1: คนนี้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาไป250,000ของคุณ120,000ของเขา130,000ของรวมเป็น250,000น
0: ะ
1: เดี๋ยวพี่รณรงค์มาแล้วนะเดี๋ยวเชิญเลยนะครับโอเคยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
0: แล้วทีนี้วันที่5ค่ะ5พฤษภาคม68ตำรวจมาอีกค่ะมาที่ห้องแต่แฟนหนูไม่ได้อยู
1: ่
0: แล้วทีนี้ก็ควบคุมตัวหนูไปด้วยกับเพื่อนแล้วก็จะให้หนูจ่ายเงินหนูบอกหนูไม่จ่ายเรื่องแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีหมายแล้วนะตอนแรกก็จ่ายไปแล้วหนูก็เลยงงแล้วทีนี้พอหนูไม่จ่ายเขาเลยโทรหาญาติคนที่ว่ารู้จักตำรวจให้มาที่สน.
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็คือจะให้หนูจ่ายหนูก็บอกหนูไม่จ่ายถ้าหนูผิดเอาไปดำเนินคดีเลยเขาก็ไม่ยอมแล้ว
1: เขาจะจับคุณเรื่องอะไร
0: ไม่ทราบค่ะ
1: เขาไม่ได้แจ้งข้อหาเลยเหรอ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้บอกอะไรเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: แค่บอกว่าเดี๋ยวจะมาจับคุณด้วย
0: ค่ะคือตอนนั้นอะที่ว่าเขามาค้นห้องไม่ได้เจออะไรแต่เขาเจอทองแล้วหนูบอกว่าพี่จะปล้นหนูเหร
1: อ
0: นั่นแหละค่ะเดี๋ยวกูจะจับมึง
1: แล้วยัง

0: ไงอีก
1: หนูก็กลัวหนูก็ไปกับเขาไปที่สน.พอมาถึงสน.เขาก็เหมือนจะให้หนูจ่ายเงินนั่นแหละ
0: แล้วตอนนั้นบางอ้วนอยู่ไหน
1: บางอ้วนไม่ได้อยู่ค่ะบางอ้วนอยู่ที่บ้านเพื่อน
0: อืม
1: ตอนนั้นคือตั้งแต่มีประเด็นเรื่อง 250,000 นั้นน่ะหนูก็คือไม่ได้อยู่กับเขาทะเลาะกันเรื่องนี
0: ้โอเคเอาตัวคุณไปที่โรงพัก
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วยังไงต่อ
1: เสร็จแล้วก็คือโทรให้ญาติมาแล้วก็บอกว่าให้หนูจ่ายเงินนู้นนี่นั้นเขาเรียกมา 70,000 ตอนแรกหนูบอกว่าหนูไม่มีหนูไม่ยอมจ่ายแล้วเขาก็เปิดกระเป๋าทองหนูนี่ยื่นให้ดูจะพาหนูไปจำนำ
0: เป็นทองอะไรเป
1: ็
0: น
1: ทองจริงค่ะ
0: ไม่เข้าใจไม่เป็นทองอะไรเป็น
1: สร้อยข้อมือ
0: เป็นสร้อยข้อมืออ่ะภาพนี้หรือเปล่าดูที่ตามภาพนะที่แขนนี่ใช่ไหมเอาบาลงนิดนี่นะเส้นนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมนี่ทองนะ
1: ค่ะ
0: สร้อยข้อมือนี่ทองจริงใช่ไหม
1: จริงค่ะ
0: แล้วที่คอล่ะ
1: จริงค่ะ
0: นั่นที่คอจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ออกเป็นภาพใหญ่นะนี่น
1: ะ
0: ที่คอนั่นก็จริงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแต่เขาเอาแค่สร้อยตัวนี้แล้วสร้อยคอตอนนั้นอยู่ไหน
1: ไม่ค่ะตอนนั้นยังไม่ถึงวันที่25นะคะอันนี้วันที่5พฤษภา
0: เออ5พฤษภาแล้วไง
1: แล้วทีนี้หนูไม่ยอมจ่ายเขาบอกว่าจะพาหนูไปจำนำทองหนูก็เลยโทรยืมกับแฟนก่อนแล้วก็เด็กตำรวจพาไปกดเงินพาไปกดเงินที่ตู้ตรงนี้แหละค่ะที่เดียวกันค่ะแล้วทีนี้หนูถอนก่อน 20,000 แล้วอีก 13,000 โอนให้เด็กตำรวจ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้ก็ยืมกับทางญาติด้วยแล้วก็มอบให้ตำรวจชื่อเมื่อกี้นะคะ
0: เท่าไหร่ทั้งหมด
1: 55,000 ค
0: ่
1: ะ
0: 55,000 ก็คือเท่ากับว่าก่อนหน้านี้ทางบังอ้วนเนี่ยจ่ายไปแล้ว 250,000
1: ค่ะ
0: รอบแรกจบไปตรงนั้นบังอ้วนไม่โดนจับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาคุณเนี่ยโดน 55,000 เพราะตำรวจมาเอาตัวคุณไปที่โรงพัก
1: แล้วบอกว่าหมายออกแล้วนะแล้วนะ
0: อาจจะเย็นๆเดี๋ยวค่อยตอบคำถามพี่ตามพี่นะ 55,000 คุณจ่ายไปให้ที่โรงพักเพราะมีการไปเบิกเงินออกมาเพราะตอนแรกบอกจะเอาทองไปขาย
1: ค
0: ุณไม่ยอมถูกไหมจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็คือหลังจากนั้นคือเขาบอกว่ายกเลิกหมายให้แล้วเรื่องที่ว่าวันที่2นะคะยกเลิกหมายตรงนี้หนูก็เข้าใจแล้วโอเค
0: ครับ
1: แล้ววันที่25ตำรวจมาพร้อมหมายจับ
0: 25มาพร้อมหมายจับเลยคราวนี
1: ้
0: จับใคร
1: จับแฟนหนู
0: จับบังอ้วนไม่เกี่ยวกับคุณแล้ว
1: ไม่เกี่ยว
0: 25เดือนเมษายนนะ
1: ไม่ค่ะ25มิถุนายนเน
0: ี่
1: ย
0: มิถุนายนนะ
1: ค่ะ68
0: 68โอเคปีที่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะก็ตำรวจก็มาจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นก็ค้นห้องยึดทรัพย์สิน
0: ไม่มีหมายนะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีหมายค้น
0: อันนี้คือภาพตามนี้ใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จับบังอ้วนไปแจ้งข้อกล่าวหาว่า
1: คดีสมคบยาเสพติด
0: สมคบอะไร
1: ยาเสพติดค่ะ
0: สมคบในการขายใช่ไหม
2: ครับ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะ
0: โอเคแล้วก็ตำรวจก็ไปรื้อของค้นของ
1: ใช่
0: ไม่มีหมายนะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เอาอะไรไปบ้างวันนั้น
1: ก็มีนาฬิกาหลายเรือนค่ะ
0: กี่เรือน
1: ก็นี่ค่ะเกือบ10เรือนนะคะ
0: นาฬิกาเกือบ10เรือนนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: โอเคโรเล็กซ์อะไรพวกนี้เหรอ
1: ค่ะเป็นของก๊อฟค่ะ
0: อันนี้ของก๊อฟใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของก๊อฟนะ
1: ค่ะ
0: โอเคทั้งหมดเกือบ10เรือนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีอะไร
1: แล้วก็ธนบัตรเก่าเนี่ยค่ะ
0: ธนบัตรนี่นะ
1: ค่ะเนี่ยธนบัตรเก่าแล้วก็มีทองค่ะแล้วก็มีพระ
0: ทองมีอะไรบ้าง
1: สร้อยคอทองคำ5บาทแล้วก็สร้อยข้อมือ3บาทค่ะ
0: สร้อยคอทองคำ5บาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลทข้อมือ
1: ค่ะ3บาทค่ะ
0: 3บาทโอเคสร้อยคอ5บาทนะก็เมื่อกี้ที่คุณใส่ไว้ถูกไหมคู่เมื่อกี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมโทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: โทรศัพท์ด้วยป่ะ
1: ค่ะโทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็จะมี iPad ที่เขาคืนมาม
0: ี iPad นะ
1: ค่ะ
0: โอเคตอนนี้พี่รณมานั่งอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่รณครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวค่อยๆไล่กำลังไล่อยู่
2: ครับ
0: ก็คืออ
2: ย่าไล่ละเอียดมากนะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะตกใจว่าเขาไปจ่ายเงินกันตรงไหนไปกดเงินกันตรงไหนใครมารับให้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีอย่างนั้นเลยเหร
2: อที่เมื่อวานเดือดเนี่ยคือเรื่องนี้แหละนอกจากว่าพอเขาไปร้องเรียนคือท่านต้องให้ความเป็นธรรมผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับท่านจำพ่อค้าส้มตำศักดิ์ชัยแน่นอุดรที่ตายไปก่อนที่ศาลจะตัดสินได้ไหมคดีที่โดนตำรวจนครบาลพญาไทยยัดยาเมื่อหลายปีก่อนพอเรานั่งถามไปถามมาถามต่อหน้าผู้บัญชาการที่ดูแลเนี่ยเราถามตรงๆว่าคลองตันตำรวจคลองตันใครรับเงินมะนาวบ้างชี้ให้ดูหน่อยถ้าจะมากันขนาดนี้เลยต้องไลน์บอกพี่หนุ่มว่าไม่ไหวเหมือนกันเคสมันใหญ่เกิน
0: คือเขาชี้เลยเหรอ
2: ใช่
0: แล้วตำรวจก็อยู่ตรงนั้นเหรอ
2: ใช่
0: เออเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยคุณกำลังจะบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่2เมษายน68นะครับมีบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าโอ๋โดนจับนะฮะหลังจากนั้นตำรวจขยายผล

0: ถามว่าโอ๋ไปซื้อที่ไหนเขาบอกนู่นไปซื้อนู่นไงที่คลองเตยพอไปซื้อคลองเตยเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็เลยไล่มาแล้วก็ติดต่อไปที่ทางฝั่งของตัวบางอ้วนเพราะโอ๋กับบางอ้วนเขารู้จักกัน
1: ค่ะมีเส้นทางการโอนเงิน
0: ว่ามีเส้นทางการโอนเงินต่างๆนานาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ตำรวจติดต่อไปที่ทางฝั่งของบางอ้วนแล้วก็บอกบางอ้วนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายจับแล้วนะถ้าไม่ออกหมายจับเนี่ยมีผู้หญิงโทรมาก่อนคือขอ 40,000 ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 40,000 เสร็จปุ๊บเนี่ยบางอ้วนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายอะไร
1: ค่ะ
0: ตำรวจหลังจากนั้นผ่านไปตำรวจมาเอาตัวบางอ้วนไปแล้วบอก
1: สองค่ะยังไม่ได้เอาตัวไปคือวันที่9เนี่ยญาติไปคุย
0: อ๋อญาติของญาติไปคุยก่อนเขาเลยเรียกมา 250,000
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเรียกมา 250,000 ถ้าไม่เอา 250,000 ไปจ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกยังไม่มีจ่ายเขาบอกว่าถ้างั้นเป็น 500,000 นะถ้าออกหมายต้อง 500,000 นะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยยอมจ่าย 250,000 งวดแรกไปแล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันตำรวจมาเอาตัวคุณถึงห้องเลย
1: ค่ะ
0: เอาไปเสร็จปุ๊บบอกว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมด
1: 55,000
0: 55,000 คุณบอกไม่มีเงินเขาก็เอาสร้อยทองของคุณดูอันนี้ไงมีทองอยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณบอกไม่ขายเดี๋ยวหาให้คุณก็ไปยืมคนนู้นยืมคนนี้ 55,000 ไปกดที่ ATM ตามที่คุณเอาภาพมาให้เราดูเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอาเงินให้กับนายตำรวจคนนี
1: ้
0: นะที่ชื่อคนนี้นี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดนไปทั้งสองคนนี่ก็คือประมาณสัก 300,000 กว่าแล้วน
1: ะ
0: หลังจากนั้นไม่จบผ่านมาจนถึงวันที
1: ่25
0: มิถุนายน68ตำรวจเข้าไปเอาตัว
1: แฟน
0: บังอ้วนออกไปแล้วเข้าไปค้นห้องเอาทรัพย์สินไปหลายรายการสร้อยคอทองคำ5บาทเลท3บาทนาฬิกาก๊อปหลายเรือนแบงก์เก่าอีกหลายใบนะฮะมีนาฬิกาเอ้ยโทษมีโทรศัพท์มี iPad ถูกไหมเอาประมาณนี้ก่อนนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะ
3: โป๊ะ
2: เ
3: นี่ย
4: หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ะชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
5: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
6: หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
10: เนรักคุณแค่คนเดียวค่ะ
9: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไหม
11: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
12: คุณสมุน
13: สมุนอ่ะเขาเป็นคนให้ผมเข้ามาเอง
12: ไม
14: ่โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
17: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
18: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่

0: กล้วยโปรโมเตอร์มวยผู้กว้างขวาง
1: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่ง1โมงนี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
2: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
3: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล
4: ้อกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่
7: สถาน
6: ี
7: บางพลัด
8: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah. ไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
9: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
10: สนับสนุนโดย Fireline Cooling Face สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
11: ยังคุยกับมะนาวนะครับเป็นแฟนของทางบางอ้วนบางอ้วนเนี่ยโดนจับไปนะครับแล้วคือมะนาวเองเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะใช้คำว่ามะนาวเนี่ยอ้างว่าตอนที่ได้มีการโดนจับไปเนี่ยมีการเรียกเงินไป 250,000 นะครับแล้วก็ตอนแรกบอกว่าจะออกหมายจับถ้าไม่ออกหมายจับเนี่ย 250,000 นะถ้าออกหมายจับไปแล้วโดน 500,000 นะครับแล้วก็ตัวมะนาวเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็โดนจับไปเหมือนกันนะถามว่าข้อหาอะไรก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้มีการแจ้งแล้วบอกว่าออกหมายจับแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวจะให้หลุดพ้นออกมาเนี่ยต้องจ่าย 55,000 ก็ไปหาเงินมาให้สุดท้ายบางอ้วนโดนจับนะฮะในวันที่25มิถุนายน68ตำรวจเองเนี่ยเข้าไปยึดของที่พักของทางบางอ้วนซึ่งก็จะมีปรากฏภาพเนี่ยขออนุญาตนะฮะตามนี้ครับถูกไหม
1: ค่ะ
11: อันนี้คุณเอามานะอันนี้นะอันนี้คลองตันเป็นคนจับนะอันนี้ขออนุญาตข่าวสดนะครับนี่นะฮะก็จะมีทรัพย์สินหลายรายการวางอยู่นาฬิกาพวกนี้มะนาวบอกปลอมนะถูกไหม
1: ค่ะ
11: ยืนยันว่าปลอมนะ
1: ค่ะ
11: ปลอมนะฮะสร้อยเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
11: ถ้าคนเขามาบอกว่าอ้าวนาฬิกายังปลอมเลยแล้วสร้อยมันจะจริงได้ยังไงคุณจะตอบว่าไง
1: ของจริงค่ะเขาคือปปส.เขาบอกว่าของจริงมีใบค่ะ
11: มีใบนะ
1: ค่ะมี
11: อ่ะโอเคทีนี้หลังจากที่ตำรวจเองเนี่ยยึดของไปแล้วเป็นยังไงต่อ
1: ก็คือหนูก็ได้ไปร้องเรียนร้องเรียนเจรตำรวจแห่งชาติ
11: ไปร้องเรียนว่า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะมาค้นห้องยึดทรัพย์สินหลายรายการแต่ว่าไม่มีหมายค้นแล้วก็ขอรายการตรวจยึดก็ไม่ให้คือไม่ทราบว่ายึดอะไรไปบ้างค่ะ
11: มันเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามายึดของไปเนี่ยมันต้องมีการทำเอกสาร
12: บันทึกของกลาง
11: บันทึกของกลางไว้ว่าเราเอานี่ของคุณไปนะเอานี่ของคุณไปน
1: ะ
11: มีไหม
1: คือหนูยังไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นรายการเลยค่ะเห็นแค่
12: เขาอ้างว่าเขาไม่ได้จับมะนาวเขาเลยไม่จำเป็นต้องให้คุณดูแต่คุณอยู่กับผัวคุณตลอด
1: ค่ะ
12: ผัวคุณได้เห็นไหม
1: นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะให้ลงระบุชื่อนะคะแค่21รายการตรวจยึดไม่ได้ระบุรายละเอียด
11: ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของใคร
1: ของหนูค่ะแล้วก็มีของแฟนหนูนาฬิกาน
11: าฬิกาของแฟนนะ
1: ค
11: ่
1: ะ
11: เงินของใคร
1: เงินธนบัตรเก่าของหนูค่ะอยู่ในห้อง
11: ของคุณนะ
1: ค
11: ่
1: ะ
11: โอเคโทรศัพท์ของใคร
1: ของแฟนค่ะ
11: ไอแพดอะ
1: ของแฟนค่ะ
11: สร้อยคอกับเลดอะ
1: เลดของหนูข้อสร้อยคอของแฟน
11: สร้อยคอของแฟนนะ
1: ค่ะ
11: ไอที่5บาทของแฟนนะ
1: ค่ะ
11: แต่3บาทเนี่ยของเรานะ
1: ค่ะ
11: แต่เขาเอาไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
11: แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นของแฟนเรา
1: ค
11: ่
1: ะ
11: เหรอแล้วยังไงหลังจากนั้นเขาไม่ทำใบอะไรมาให้แล้วก็ทำยังไงต
1: ่อหนูก็ติดตามอะค่ะเขาก็คือพูดประมาณว่าหนูอ่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันประมาณนี้ค่ะ
11: แล้ว
1: นี้หนูก็ตามแล้วก็ไปร้องเรียน
11: ไปร้องเจเล

0: ใช่ค่ะ
1: ร้องไล่ไล่ทำลายการร้องเรียนหน่อยอันนี้สำคัญมาก
2: คุณไปร้องเรียนยังไง
0: ร้องเรียนเจรตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้แหละค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปร้อง
1: ช่วงไหนช่วงไหน
0: เดือนกันยาวันที่9กันยา
1: ปี58ปี68
0: ค่ะปี68
2: ไปร้องเรียน9กันยา68นะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ตอนคุณไปร้องเรียนคุณได้เอกสารอะไรกลับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้าง
0: มีเลขรับเรื่องอยู่ค่ะให้ติดตาม
2: มีเลขรับเรื่องนะ
0: โอ
2: เ
0: ค
1: หลังจากนั้น
2: คุณเอามาไหม
0: เอามาค่ะ
2: คุณเอามานะมีเลขรับเรื่องนะ
0: ดูไหมคะ
2: ดูดู
0: แป๊บนึง
2: ดู
0: เอกสาร
2: คืออันนี้คือความเป็นธรรมของคุณแล้วก็ทางฝั่งตำรวจก็ด้วยนะเดี๋ยวตำรวจก็จะหาว่าเราเฮ้ยมีอะไรมาแล้วมาพูดปากเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีหลักฐานของเขาในมุมของเขาน
0: ะ
2: ส่วนตำรวจจะชี้แจงแบบไหนก็เดี๋ยวท่านก็ออกมาชี้แจงได้จะมาที่นี่ก็ได้หรือจะชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงก็ได้
1: เขาจะไปชี้แจงตรงไหนท่านจะไปชี้แจงตรงไหน
2: ตั้งโต๊ะแถลงก็ได
1: ้ผมจะได้ตามไปดูไงผมจะได้ตามไปถามเองว่าตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็ตาช่างวันนั้นที่ช่างน่ะมันตัวเดียวกันไหม
2: เดี๋ยวค่อยมาไล่ถึงเรื่องตาช่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้ปปช.บ้างไหมเนี่ยค่ะมันจะมี
2: โอเค
0: เด
2: ี
0: ๋ยว
2: ก็คือคุณไปร้องนะมีเลขออกนะไปร้องที่เจเลนะ
0: ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: เนี่ยนะโอเค
0: อันนี้คือปปช.ที่หนูไปร้องอีก
1: แป๊บเดี๋ยวปปช.เก็บไว้ก่อนเอาของที่ไปร้องของระบบการตรวจสอบการร้องเจ้าหน้าที่ประพฤติ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณค่อยหาตัวนี้ก็ได้เอาไปร้องมาแล้วเดี๋ยวแล้วไงต่อหลังจากนั้น
0: ก็คือหนูก็ไปติดตามเรื่องวันที่16กันยาแล้วก็ยังไม่มีเอกสารชี้แจงเลยค่ะ
2: ครับ
0: เรื่องที่หนูร้องเรียนไปเรื่องตำรวจนะคะมาเข้าค้นห้องไม่มีหมายค้นทีนี้หนูก็เลยไปร้องที่ปปช.เพราะหนูอยากได้ทรัพย์สินหนูคืนแล้วขอบันทึกตรวจยึดอะไรก็ไม่ให้หนู
2: ครับ
0: หนูก็มีหนังสือสอบถามปปช.ด้วย
2: ปปช.คือทางฝั่งของปราบปรามยาเสพติด
0: ใช่ค่ะ
2: งานปปช.
0: หลังจากที่หนูไปร้องปปช.แล้วนะคะหนูก็สอบถามไปแล้วเขาก็สั่งคืน
2: สั่งคืนอะไรมาสั่งคืนทรัพย์สินมา
0: ค่ะสองรายการ
2: ทีเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเอกสารหรือสำนวนที่เวลาทำส่งเนี่ยเขาต้องมีการทำส่งให้ทางปปส.ด้วยว่ามันมีอะไรไปบ้าง
0: ค่ะ
2: ถูกไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันดับแรกตำรวจจับแฟนคุณแล้วก็เอาทรัพย์สินไปมันต้องมีใบอยู่ในสำนวนว่ามีอะไรไปบ้างหลังจากนั้นต้องมีการทำเอกสารอีกชุดนึงและนำส่งปปส.ว่ามีอะไรบ้างที่ส่งไปให้ทางปปส.ตรวจถูกไหมฮ
0: ะ
2: เสร็จปุ๊บตอนกลับมาเนี่ยเป็นยังไง
0: ก็คือวันที่25พฤศจิกายน68เขามีเอกสารให้ไปรับทรัพย์สินตอนนั้นหนูยังไม่ได้ไปรับทรัพย์สินนะคะคือมีการมาข่มขู่ทีนี้มาข่มขู่ก่อนนะคะยังไม่ไปรับทรัพย์สินนะวันที่1ธันวาคมนั่นแหละ
2: 1ธันวา
0: ค
2: มเป็นไงฮะ
0: มาข่มขู่ที่ห้อง
2: ข่มขู่ประเภทยังไงฮะข่มขู่ยังคำว่าข่มขู่ของคุณมันคือยังไง
0: ก็คือบอกว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยแหละค่ะที่หนูไปร้องเรียน
2: เขาพูดว่ายังไงคำว่าข่มขู่เนี่ยข่มขู่ยัง
0: ก็คือจะจับหนูถ้าลงจากห้องจะจับหนูจะเอาแฟนหนูไปดำเนินคดีแล้วก็บอกจะคุยกับหนูจะคุยอะไรหนูก็บอกคุยเลยไม่จำเป็นต้องเปิดประตู
2: อ่ะปรากฏตามคลิปนี้นะคุณอัดคลิปไว้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ลองดูครับ
3: วิดีโอไว้แล้วค่ะถ้าเข้ามานี่บุกรุกนะคะไม่ต้องมาข่มขู่หนูค่ะหนูถ่ายวิดีโอไว้ด้วยหนูไม่ให้เข้าค่ะอะไรเดี๋ยวหนูตามไปสอนอค่ะ
4: ไม่ต้องไปจ้ะไม่ต้องตามไปหนูพี่ยึดส่งพอจบมาพอดีเขาปิดนะพี่ไม่ได้มา
3: หนูแป๊บนึงค่ะหนูรอทนายก่อนแป๊บนึงนะคะวันเธอใจเย็นอะไร
4: พี่เขาเป็นเดียว
2: อันนี้คือ
0: ค่ะที่เขาไปข่มขู่ที่ห้อง
2: จริงๆมันยาวกว่านี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: มียาวกว่านี้ไหม
0: นี่กี่นาที1นาทีกว่า
2: อ่ะโอเคอันนี้คือเขามาทำอะไร
0: มาข่มขู่ที่ห้อง
2: ว่า
0: เรื่องที่หนูไปร้องเรียนคือเขารู้แล้วว่าหนูไปร้องเรียนเขา
2: อ
0: ืมนั่นแหละค่ะเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่เขามาค้นห้องเนี่ย
2: เขาเลยมาขอคุยด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าเกิดจะมาแบบนี้เนี่ยมันต้องมีหมาย
1: รายละเอียดหน่อยทำไมเรารู้ว่าเขามาแล้วเขามาเพื่อให้เรายุติการร้องเรียน
0: ญาติที่รู้จักกับตำรวจฝากมาบอก
1: อาญาติคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ายังไง
0: เขาบอกว่าให้เลิกร้องเรียนเรื่องทรัพย์สินยังจะติดตามยังจะตะเกียกตะกายทรัพย์สินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะเล่นงานหนูด้วยวิธีอื่นเขาบอกอย่างนี้
2: อืมอ่ะโอเควันนั้นตำรวจมากี่คน
0: 8ค
2: ่
0: ะ
2: 8คน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 8คนเพื่อมาขอคุยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ทำไมถึงต้องไป8คนอ่ะ
0: ไม่ทราบค่ะ
2: เหตุผลที่เขาไปคืออะไรจะขอเข้าไปคุย
0: ค่ะเขาขอคุยด้วยหน่อย
2: ก็ตามคลิปนั้นเลยถูกไหม
0: ค่ะมา8คน
1: คุยแต่คดีคุณจับขึ้นศาลกันอยู่ไม่ใช่หรอ
0: ค่ะ
1: คดีผัวมะนาวขึ้นศาลอยู่แล้วมันหมดหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ใช่หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: มาเพื่ออะไร
0: ไม่มีหมายไม่มีหมายจับไม่มีหมายค้นมาจะคุยอย่างนี้
2: คือเขาจะไปคุยลักษณะที่ว่าแบบจะเอายังไงทำไมถึงไปร้องอะไรเงี้ยหรอ
0: ค่ะ
2: เราไปขอร้องอะไรเงี้ยหร
0: อหนูก็ไม่ทราบเพราะเขามาแบบลักษณะข่มขู่ไม่ให้หนูร้องเรียนอย่างเงี้ย
2: อ่ะโอเคอ่ะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไปยังไงต่อ
0: ก็อยู่ลำบากเลยค่ะกลัวก็เลยไม่รู้จะไปร้องเรียนตรงไหนแล้ว
2: แต่ของยังไม่ได้คืนนะตอนนั้นยังไม่ได้ไปเอาของคืนนะ
0: ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปรับแล้วก็พอคดีตัดสินแล้วก็ไปรับรับทองคือวันที่9กุมภาปี69นะคะล่าสุดไปรับทองคือมาเป็นทองปลอมแล้ววันที่4มีนาเอาไปให้ทางตำรวจดูสารวัตรที่ว่ารับเรื่องค่ะแล้วก็หลักฐานพวกนี้ด้วยแล้วก็เอาทองมาให้เขาดูด้วย
2: เอาทองมาให้ดูด้วย
0: ใช่ค่ะว่าเป็นทองปลอม
2: อ่ะเรามีภาพไหมทีมงานเรามีไหม
0: นี่ค่ะทอง
2: อ่ะมีทองนะทองนี้นะ
0: ค่ะ
2: นี่นะคุณไปรับอันนี้ทองนี้นะ
0: อันนี้วันที่9ไปรับทอง
2: อ่ะนี่นะทองอยู่นี่นะอยู่ในมือผมนี่นะ
1: อันนี้ไปรับที่ปปส.กทม.
0: ค่ะปปส.ทุ่งสองห้องค่ะตรงนั้น
2: นี่นะอันนี้คุณไปรับมาจากทางปปส.เลยนะไม่ได้ไปรับที่ทองตันนะ
0: ไม่ค่ะ
2: เพราะเขาส่งอันเนี้ยไปที่ปปส.ถูกไหมพี
1: ่ครับ
2: เราก็ต้องไปรับที่ปปส.ปปส.เขาอ่อนหนังสือมาบอกว่าให้ไปรับของได้แล้วคุณก็ไปรับก็จะมีสร้อยคออันนี้ผมขออนุญาตนะ
0: สร้อยข้อมือ
2: เป็นสร้อยข้อมืออันเนี้ยมันชัดหน่อยภาพเมื่อกี้ไม่ชัดเลยอ่ะเนี่ยมันจะมีสร้อยอยู่อันเนี้ยเนี่ยนั่นอ่ะเห็นไหมนี่นะโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะนอกจากสร้อย
0: ก็คือ iPad ให้ไปรับที่สน.คลองตัน
2: iPad ไปรับสน.คลองตัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วอะไรอีก
0: มี2อย่างค่ะที่เขาคืน
2: อ้าวสร้อยคอ
0: ยังไม่ได้คืนค่ะ
1: สร้อยคอนี่ปปส.ยึดเป็นของกลางในคดีเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
2: ครับ
1: มันจะมี3บาทกับ5บาท5บาทนี่ปปส.ยึดที่มามะนาวมาทวงนี่คือส่วนที่เป็น3บาทที่เป็นสร้อยข้อมือ
0: สร้อยข้อมือค่ะ
2: ครับอ้าวโอเคพักสักครู่ต้องขอโทษด้วยคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งตัวแขกรับเชิญเขาเล่าไม่ค่อยเก่งเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะเขาจะถามแล้วเขาถึงจะตอบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าพยายามช่วยกันจับหรือผมพยายามช่วยถอดสรุปให้แล้วกันใจเย็นๆนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
6: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกด้วยค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอสบายใจแซงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคคัดจังเต็มกรอบน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆรอบแล้วบ่เคยเนาะแบบนี้ต้องล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
7: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10 บาท
8: ดีนะ
10: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
11: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
10: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
12: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
9: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: มีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหม
15: คนของคุณดึงคนของผมไปบอกให้ไทกะอย่าให้เขามาวุ่นวายกับลิน
16: ถ้าเขาสองคนเป็นใจผิดไปแล้วคะ
15: นะนะ
17: อินทร์สงสัยฉันจะต้องไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอย่างแกสักหน่อยละ
15: ลิน
18: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
21: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไง
22: ก็แค่ทำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
23: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
24: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
25: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
26: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
27: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
18: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: บอยหล่อ
29: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
30: หลายคน
31: ไปอาบน้ำ
29: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
32: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่บิ๊กซีไทยวงทองข้าวหอมมะลิเพียง189บาทบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรน้ำดื่มเพียง39บาทบริสเอ็กเซลผงซักฟอกแพ็คคู่เพียง209บาทถึง10มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
33: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
34: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
33: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง
35: พาเลสโฉมใหม่แค่เติมก็อร่อยจะมือเบาๆหรือเมนูสุดแซ่บก็เติมความอร่อยได้ทุกเมนูเติมความอร่อยเติมพาเลสพาเลสเคียงข้างเพื่อวันของทุกคน
36: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
37: KAUV Airy Moist Serum SPF 50 บวก PA 4 บวกไก่ทอด KFC เคจิดอลอะควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50 บวก PA บวกบวกบวกบวก
2: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับก็น้องเขายืนยันเมื่อกี้ผมก็ถามเขาแล้วบอกว่าคือตัวเองเนี่ยนะฮะมีสร้อยคอแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร้อยคอเนี่ยมันอยู่ในคดีเพราะว่าเป็นของทางสามีเขาก็โดนยึดไปไม่ว่ากันแต่สร้อยข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นของเขานะฮะเขาก็หลังจากเขาถูกจับแล้วโดนยึดของไปอ่ะแล้วยังไม่คืนเขาเนี่ยเขาก็มีการไปร้องไปร้องว่าเขาโดนเรียกเงินต่างๆนานากับทางเจเลไปร้องปปทถูกไหมฮะติดต่อไปที่ปปสสุดท้ายเนี่ยตำรวจที่คลองตันเนี่ยก็เลยพยายามมาหาที่ห้อง8คนมีหลักฐานก็คือเป็นคลิปเสียงนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันมีหลักฐานอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นขอโทษนะฮะวันนั้นเขามีทนายความคุยอยู่ในสายด้วยแล้วเขาอัดเสียงกับพร้อมกับทนายไว้อีกอันหนึ่งแต่เราขออนุญาตไม่เปิดกันแล้วกันอันนั้นเนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้มันจบไปตำรวจจะพูดยังไงต่อ
0: คือตำรวจเขาข่มขู่แล้วทนายบอกว่าอย่าเปิดประตูเดี๋ยวตำรวจยัดยา
2: ตำรวจก็พูดยังไงอีก
0: ก็บอกว่าถ้ามึงลงห้องโทษนะคะจะจับถ้ามึงลงห้องเมื่อไหร่จะจับหนู
2: ถ้ามึงลงจากห้องเมื่อไหร่กูจะจับมึง
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือเขาไม่กล้าที่จะเปิดเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยทนายก็เป็นพยานแล้วมันมีคลิปเสียงอยู่อีกอันนึงถูกไหมฮะโอเคแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือหลังจากนั้นนะฮะเขาเองเนี่ยไปรับสร้อยข้อมือที่ปปส.เพราะว่าปปส.เขาเรียกแล้วบอกว่ามาเอาสร้อยเขาไปเอาอันนี้ปรากฏมันกลายเป็นสร้อยเส้นนี้อันนี้ผมไม่ได้จับข้างในนะผมไม่อยากเอาออกมาเดี๋ยวจะมีรอยลายนิ้วมือผมนี่นะถูกไหมฮะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครถูกบรรจุทรัพย์สินตามคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินนางนี้นะฮะสร้อยข้อมือจำนวน1เส้นอยู่ในนี้อ่ะผมปิดฟิวไว้ให้อยู่นี่มาเป็นถุงอย่าง

0: นี้เลยนะใช่ไหมขออนุญาตนะนี่ขออนุญาตนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะสร้อยอันเนี้ยคุณเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่ต้องจับเนี่ยของคุณหรือเปล่า
1: เส้นนี้ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ค่ะไม่ใช่เลยค่ะ
0: ไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นที่คุณไปรับสร้อยเส้นนี้ที่ปปส.เนี่ยคุณได้บอกปปส.เขาไหมว่าพี่ทองเส้นนี้ไม่ใช่ของหนูนะ
1: ค่ะบอกค่ะ
0: บอกใช่ไหม
1: บอกค่ะ
0: บอกเขาว่ายังไง
1: บอกเขาว่าเนี่ยไม่ใช่ของหนูนะคะของหนูเป็นทองจริงนะคะ
0: หนูเห็นนี่หนูรู้เป็นทองปลอมเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: หนูรู้ได้ยังไง
1: ก็คือเขายิงเปอร์เซ็นต์มาให้ดูแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาบอกว่าตำรวจอะส่งมาอย่างนี้แล้วสีก็ไม่ใช่ตะขอก็ไม่ใช่ปั๊มมันมี 100% ตรงตะขอของหนูไม่ได้มีตรงนั้น
0: ปปส.บอกอย่างนั้นเลย
1: ค่ะบอกว่าทางตำรวจอะส่งทองปลอมมาและยืนยันจะเป็นพยานให้หนู
0: ใครจะเป็นพยานให้คุณ
1: ปปส.ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ปปส.
1: ค่ะ
0: ยืนยันจะเป็นพยานให้ว่าเราเองเนี่ยยังไม่ได้มีการ
2: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปส.
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยนะ
2: ระดับสูงของปปส.
0: ยืนยันว่าจะเป็นพยานให้ว่าทองเนี่ย
1: ตำรวจส่งมาเป็นของ
0: เป็นแบบนี
2: ้ไม่งั้นมะนาวจะกล้าไปบุกถึงคลองตันได้ไงถ้าปปส.ไม่บอกให้มา
1: ค่ะอ
0: ย่างนั้นเลยเหรอปปส.บอกให้ไปที่คลองตันเลยเหรอ
1: ค่ะไปตามที่คลองตัน
0: คุณไปคลองตันเลย
1: ค่ะ
0: ไปบอกเขาว่ายังไง
1: บอกว่าทองที่ได้รับคืนมาเนี่ยมันเป็นทองปลอมนะคะของหนูเป็นทองจริงแล้วก็ขอรายการที่ว่าตรวจยึดหน่อยแล้วก็ขอดูเขาก็ให้ดูเนี่ยหนูขอถ่ายมาน
0: ี่เป็นอันนี้มานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้นะในเนี้ยผมขออนุญาตในเนี้ยนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เรามีภาพไหมภาพไอ้เนี่ยที่เขาเอาทองนั่งช่างเนี่ยอันนี้ช่างต่อหน้าคุณป่ะ
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้นะอันนี้ของคุณป่ะ
1: ค่ะนี่ทองจริงค่ะ
0: นี่ทองจริงคุณนะ
1: ค่ะ
0: มันช่างได้ 42.63 กรัม
2: ครับ
0: ช่างนี่ 42.63 กรัม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะ 42.63 โอเคทีเนี้ยเพราะอันนี้มันอยู่ต่อหน้าแฟนคุณด้วยแล้วแฟนคุณเป็นคนชี้เลยว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ว่าถ่ายรูปคู่กันหมดเลยนะมีการเซ็นไว้เลยนะอย่างงี้นะ
1: แล้วทางปปส.ระบุว่า55กรัม
0: ปปส.บอกว่าไอ้ทองอันเนี้ยมัน55กรัม
1: ค่ะ
0: มันมีอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหม
2: เอาใบใบ
1: ใบ
0: ใบมาสิ
2: ใบมันจะเป็นเอกสารอีกใบ
1: นี่ค่ะระบุว่าหนัก55กรัม
0: คือความพีคแล้วมันอยู่ตรงนี
1: ้นี่ค่ะน้ำหนักไม่ตรงกันค่ะ
0: ขออนุญาตขีดไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 55กรัม
1: ค่ะ
0: นี่นะโอเคคือใบเนี้ยคุณผู้ชมครับมันเป็นใบแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินคดีของทางฝั่งบังอ้วนนะฮะสิ่งที่แนบไปเนี่ยนะฮะก็คือมีสำเนานะครับแล้วก็ในการนี้ปปส.เองได้มีขอดินได้ทราบว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบและยึดทรัพย์จำนวนหนึ่งรายการรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1-2 และไม่มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน2รายการนี้คือสร้อยข้อมือสายลายบิดโปร่งจำนวน1เส้นน้ำหนักประมาณ55กรัมเก็บรักษาไว้ที่ปปส.กทม.แล้วก็2เนี่ยมีแท็บเล็ตยี่ห้อ Apple รุ่น iPad 1เครื่องเก็บไว้ที่สถานีตำรวจคลองตันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ในเนี้ยเขียน55กรัมน้ำหนักผมรู้เรามีไหมทีมงานเรามีป่ะซูมเข้ามาได้ไหมเนี่ย55กรัมเนี่ยนะฮะสร้อยข้อมือลายบิดโปร่งจำนวน1เส้นน้ำหนัก55กรัมอันเนี้ยใครเป็นคนลง55กรัมเนี่ย
2: อันนี้ปปส.ตรวจให
1: ้
2: คือปปส.ได้ของกลางมาประมาณช่วงเดือนตุลาก็เอาไปเข้าแลบตรวจเลยอย่างละเอียดว่าของกลางมีอะไรบ้
0: าง
2: แล้วก็บอกอันเนี้ยเป็นทองปลอม
0: แล้วบอก55กรัม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนช่างเนี่ยมันคือของจริงเนี่ยมันคือ 42.63 กรัม
2: ครับ
0: หายไปตั้งประมาณสักเกือบ8กรัม7กรัมกว่า
2: จริงทองมันงอกนะพี่หนุ่มทองมันงอกนะน้ำหนักมันขึ้น
1: คือตอนที่ว่าไปจำนำอะค่ะหนัก45กรัมค่ะ
0: อันนี้เขามีหลักฐานอีกอันนึงที่เขาจะใช้เป็นหลักฐานนะฮะ14มิถุนายน68ก่อนคุณโดนจับไม่กี่วันเองนะถูกไหม
1: ค่ะ
0: ก่อนที่ผัวคุณโดนจับไม่กี่วัน5วันเอง
1: 9วันค่ะ
0: อ๋อ9วันนะคุณได้มีการนำเอาทองเส้นนี้ไปจำนำเอาไว
1: ้
0: นะครับเป็นโรงจำนำแห่งหนึ่งอันเนี้ยเขาช่างมาเลยเนี่ยมันได้45กรัม

0: นะผมดูก่อนวะ
1: เนี่ยค่ะตรงเนี่ยระบุลายค่ะ
0: อ๋อนี่พอไอ้นี่มันกลางผมขอคิดไปนะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะสร้อยมือทองคำบิดนี่นะ
1: ค่ะ
0: 45กรัม1ชิ้นเนี่ยคุณผู้ชม45กรัมนี่เรามีอยู่ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: อ่ะนี่นะ45กรัม1ชิ้นอันเนี้ยที่ช่างอ่ะมัน 42.63
1: ค่ะ
0: แล้วก็ของปปส
1: 55
0: กรัม
2: เราควรเชื่อใครดีครับพี่หนุ่ม
0: เครื่องช่างแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันนะ
2: เรามีเครื่องช่างของตำรวจที่มันตรงกันไหมครับตาช่างตำรวจตรงกันไหมโรงพักไหนไม่ตรงบอกหน่อยจะได้ซื้อไปให้มีไหมตาช่าง
0: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะฮะเพราะหลังจากนี้มันก็มีการถกเถียงกันอีกว่าตกลงไอ้สร้อยอันเนี้ยมันไปโดนเปลี่ยนตรงไหนมันมาจากหนึ่งเอามาจากคุณเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก่อน2อยู่ที่คลองตัน3อยู่ปปส.ถูกไหมมันมีอยู่แค่3มือนี้แหละพี่รนถูกไหมพี
2: ่มันต้องมีคนโกหกอ่ะ
0: 3คนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีที่ใดที่หนึ่งอ่ะ3อันเนี้ยแต่ที่มันพีกกว่านั้นนะคุณผู้ชมมันมีเอกสารตัวหนึ่งซึ่งทางฝั่งของตัวคลองตันเนี่ยทำส่งไปให้กับทางฝั่งของตัวปปส.เขาในนั้นระบุว่าเป็นวัตถุ
1: คล้ายทอง
0: คล้ายทองคำ
2: ครับ
0: อันเนี้ยผมก็งงถูกไหมการที่จะเอาเอกสารถ้าเป็นทองคำจริงก็ต้องเขาต้องเขียนว่าสร้อยข้อทองคำสร้อยข้อมือทองคำถูกไหม
2: หรือเป็นช่องว่างให้สามารถเขียนได้หรือไม่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่พี่หนุ่มพี่ลงมาทำที่คลองตันกำลังพยายามเก็บรายละเอียดอยู่ว่าทำไมตั้งแต่มะนาวไปร้องเรียนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงถูกดองอยู่ในโรงพักถึงไม่สามารถขยับตรงไหนได
0: ้
2: กำลังพยายามไล่หาประเด็นอยู่ว่าทำไมการร้องเรียนถึงไม่สามารถมีคำสั่งแต่งตั้งเหมือนอย่างที่เมื่อวานเราเดินทางไปได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงทองเนี่ยใครโกหกปปส.โกหกหรือตำรวจคลองตันโกหกเพราะตัวเลขมันไม่เท่ากัน
0: ครับอ่ะโอเคประมาณนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามหาความจริงอีกสักครู่เดียวนะฮะพักสักครู่ครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณบุ๋มปนัดดานะครับกับครีมทาฟ้าดร.จิ๋วครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับนี่นะครับพบกับคุณบุ๋มวรดาครับกับดร.จิ๋วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านช่วงแดดจะจัดอากาศร้อนๆกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะผิวหน้ายังดีอยู่ไหมคะมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเกิดที่บนผิวหน้าบ้างหรือเปล่าถ้ามีปัญหาแล้ววันนี้บุ๋มมีตัวช่วยที่บุ๋มใช้มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า3ปีนี่คือครีมทาฝ้าดร.จิ๋วค่ะถ้าไม่อยากเป็นฝ้านะคะทาครีมตัวนี้ได้เลยค่ะครีมทาฝ้าดร.จิ๋วหลอดนี้นะคะขายได้มากกว่า3ล้านหลอดแล้วค่ะกระแสตอบรับดีมากมากกว่า3ปีแล้วนะคะลูกค้าพึงพอใจซื้อซ้ำกันเยอะมากวันนี้ถ้าเกิดใครพลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียใจแน่นอนเพราะโปรโมชั่นดีที่สุดของดร.จิ๋วเราเลยค่ะปกติคุณไปเช็คได้เลยนะว่า1หลอดอยู่ที่ 1,490 บาทวันนี้ได้ไปเลยนะคะ2หลอดแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อทัน300เซตแรกแถมให้ฟรีอีก1หลอดทันทีสรุปได้ทั้งหมด3หลอดแบบนี้นะคะจาก 4,470 เหลือเพียง990บาทค่ะสั่งซื้อด่วนได้เลยนะคะที่ LINEdr45 หรือ02-114-6444 02-114-6444ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าพูดถึงปัญหาฝ้าเนี่ยบุ๋มคือคนที่เป็นฝ้ามาหนักมากเลยค่ะคือด้วยอายุที่เยอะมากขึ้นนะคะมีลูกน้อย2คนด้วยกันบุ๋มลุยแดดตากแดดตลอดแทบจะทุกวันเลยทำให้มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเต็มใบหน้าไปหมดเลยค่ะบุ๋มเลยไปร่วมวิจัยกับทางดร.จิ๋วถึง5ปีเต็มเพื่อทำครีมตัวนี้ออกมาเนี่ยนะคะบินไปดูโรงงานสารสกัดที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยตัวเองและทดลองใช้อย่างต่อเนื่องจนฝ้ากระจุดด่างดำดูจางลงอย่างที่เห็นนะคะถ้าเกิดใช้วันแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเนี่ยจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นผ่านไป14วันนะคะผิวจะแลดูกระจ่างใสมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่อง28วันนะคะฝ้ากระจุดด่างดำจะแลดูจางลงผมอยากให้คนไทยที่มีปัญหาฝ้าได้ใช้ของดีในราคาที่จับต้องได้และตัวนี้เราหายไปมากกว่า1เดือนแล้วนะคะเพราะว่าของมันหมดสต็อกจริงๆค่ะแต่วันนี้เอามาเติมใหม่แล้วนะคะรีบกดซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าปกติ1หลอดอยู่ที่1490บาทวันนี้นะคะได้ไป2หลอดแบบนี้ในราคาพิเศษเพียงแค่900

0: 90บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อทัน300เซตแรกแถมฟรีอีก1หลอดแบบนี้ทันทีนะคะ2แถม1เลยค่ะจากราคา 4,470 บาทหรือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งด่วนได้เลยนะคะที่ LINE @DR45 @DR45 นะคะหรือ02-114-644 02-114-644 นะคะครีมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสินค้าของทางดร.จิ๋วค่ะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมานานค่ะพี่หนุ่มมากกว่า12ปีเต็มในนี้นะคะทั้งวิจัยคิดค้นคัดเลือกสารสกัดอย่างพิถีพิถันซึ่งหัวใจหลักนะคะที่ทำให้ครีมทาฝ้าดร.จิ๋วลดเลือนฝ้ากระได้จริงก็คือสารสกัดเข้มข้นชื่อกาตูไลสปอตไลท์แน่นอนค่ะทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดออร์แกนิกค่ะนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสการันตีโดย NSF นะคะใส่เต็มโดสตามงานวิจัย 3% เลยค่ะเพื่อให้เห็นผล3สเต็ปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลดปรับและป้องกันค่ะ1ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ2ค่ะช่วยทำให้ผิวเราเรียบเนียนสม่ำเสมอมากขึ้นและ3ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ทาเช้าก่อนนอนค่ะทาบางๆทั่วผิวแบบนี้นะคะส่วนตรงไหนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหนาๆนะคะก็ทาเคลือบเข้าไปแบบนี้เหมือนมาร์คเข้าไปค่ะครีมนี้ซึมซาบไวไม่เหนียวเหนอะหนะดูสิคะเห็นไหมคะซึมเรียบร้อยแล้วค่ะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะไม่แพ้ไม่แสบไม่แดงไม่ลอกค่ะเพราะผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวค่ะไม่มีสารอันตรายไม่มีปรอทไม่มีสเตอรอยด์คนท้องยังใช้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นเรามีจำนวนจำกัดนะคะปกติ1หลอด 1,490 บาทวันนี้2หลอดแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและแถมฟรีให้อีก1หลอดแบบนี้นะคะ2แถม1ในราคาเพียงแค่990บาท 4,470 ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเซตนี้ใช้ได้ประมาณ3เดือนนะคะดูแลฝ้าเฉลี่ยแล้วก็แค่11บาทต่อวันเท่านั้นดังนั้นรีบกด LINE มาโดยด่วน LINE @DR45 และ LINE @DR45 หรือ02-114-644 02-114-644จัดส่งฟรีนะคะหรือสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากมีฝ้าเลือกใช้ครีมทาฝ้าดร.จิ๋วแบบดร.บุ๋มนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณดร.บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่ม
1: เวลาหมดนะครับขอทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ระซิบ
1: เด้งเด้งเด้งอู้เด้งเด้งเด้งอู้น่ารักมากเลยค่ะและนี่คือน้องชิลลี่ครับและนี่ก็น้องกาลีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับผมโบธาดาครับกับรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบฮะตอนนี้ฮะโบอยู่ที่หน้าบูธแม่ประนอมที่งานไทเฟกที่เมืองทองธานีครับผมนี่ฮะเป็นการเปิดตัวคาแรคเตอร์น้องชิลลี่แล้วก็น้องกาลีเป็นครั้งแรกด้วยและที่สำคัญนะได้กลิ่นหอมด้วยฮะหอมมาจากไหนไม่รู้ตามไปชิมดีกว่าไปด้วยกันไหมฮะไปฮะเด้งเด้ง
2: เด้งเดินตามกลิ่นมาเจอพี่หมอเจี๊ยบกำลังจัดจานอยู่เลยอ่ะเมนูอะไรนะน้ำลายไหลย้อยเนี่ย
1: โอ้โหบอกเลยว่ากลิ่นหอมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเจอแล้วฮะต้นตออ๋อสวัสดีก่อนครับพ
3: ี่
1: หมอเจี๊ยบ
3: รับ
1: ละหนาครับผมวันนี
3: ้โอ้ยน้องไก่มาด้วย
1: น้องไก่มาด้วยเช้าวันน
3: ี้น้องไก่จะโดนจับทอดแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มไก่มาวันนี
1: ้ถ้าโดนราดด้วยน้ำจิ้มแบบนั้นแล้วก็ยอมครับผมเลยแน่นอนว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรครับ
3: ยำแอปเปิ้ลน้ำปลาร้าค่ะ
1: ไฮโซตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่าเป็นส้มตรงส้มตำ
3: ไม่เรามาใส่เฮลตี้หน่อยเราใช้เป็นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงหั่นนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันนัว
1: ม
3: ันนัวลอง
1: ชิมมันหอมมาก
3: จริงจริงเป็นไงเป็นไงมันนัวบอกเลยนัว
1: อร่อยมากเดี๋ยวจะขโมยสูตรไปทำขายนอกจากผมแล้วเมื่อกี้เห็นพี่หมอเอาให้คนที่เดินมาชิมด้วย
3: ใช่
1: เขาว่ายังไงบ้าง
3: คือยังไม่ต้องให้เขาชิมอ่ะแค่ตอนจะทำแค่บีบมาคนที่อยู่ตรงบูธอ่ะยืนกลืนน้ำลายกันเนี่ยพอเขาชิมอ่ะเขายกนิ้วให้เลยว่าเฮ้ยมันเด็ดมันอร่อย
1: เขาชื่นชมขนาดนี้แล้วให้อะไรเขาไหม
3: ก็ให้ไปซื้อไงไม่อยากกินก็ไปซื้อไปซื้อมาทำเอง
1: แล้วถ้าเกิดให้คุณเดียทานคิดว่าจะต้องเป็นเมนูอะไรอีกที่เขาชอบ
3: พี่จะคิดในหัวผุดแรกเลยจะอยากกินนี่ยำกุ้งสดน้ำปลาร้าพูดเลยทั้งไหลๆอ่ะแต่พุ่งเด้งๆนะ
1: คุณเดียเขาได้กินคิดว่าเขาจะทำสีหน้าท่าทางไง
3: เขาต้อง amazing เพราะว่าปกติเราทำไม่อร่อยไง
1: ถ้าคุณเดียกินปุ๊บสีหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คืออร่อยอาหารหรือว่าอร่อยคุณนะ
3: อร่อยอาหาร อร่อยอาหาร
0: บางกอกกระซิบกระซิบ
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมา
7: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิด

0: รอบนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะว่ามีการคอลแลบใหม่ล่ะเสิร์ฟความว้าวแบบคูณสอง
1: กลับมาแล้วฮะเรามาทานกันต่อแน่นอนไม่ได้มาธรรมดาเขามีการคอลแลบคาร์โบไลเซชันกันด้วย
2: ไม่น่าเข้ากันอันนี้นะคะก็คือเป็นเพรสเซลที่เป็นไส้กรอกไก่ทอดหาดใหญ่
1: ไก่ทอดหาดใหญ่พูดอย่างเดียวไม่เชื่อหรอกพี่หมออ
2: ยากชิมละสิ
1: มาเลยฮะ
2: ของเจียวมันกรอบ
1: อร่อยมากเรากินของเขาไปแล้วของหวานนะฮะวันนี้เรามีไหม
2: ของหวานก็มีแน่นอนอยู่แล้ว
1: บ้าน่ะ
2: เฮ้ยมาจากไหนอ่ะ
3: ไอศกรีมส้มมะปี๊ดสอดไส้บวยเจี๋ยว
1: โอ้ไม่เชื่อฮะ
2: คุณต้องกัดให้ถึงข้างในจะกินไปแล้วทั้งชิ้นใครหัวร้อนอารมณ์เสียมาก ินตัวนี้ไป
1: ดับแน่นอนเราแบบสาย enjoy eating ขนาดนี้ด้วยแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะพี่
2: จะว่าคนเราก็ต้องบาลานซ์แหละเนาะถ้าเราสุดโต่งไปจะกินแต่ของเฮลตี้อย่างเดียวชีวิตเราต้องมีความสุขเราก็ต้องกินของอร่อยแล้วก็ต้องหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันน่ะก็จะอยู่ในจุดที่โอเค
1: บอกเลยว่าทรงผมแม่ประนอมเขาก็เก๋มากสนใจไหมฮะ
2: สนใจนะคะเดี๋ยวไปหน้าเดี๋ยวปัดเลยปาดเลยแบบแม่ประนอมเลย

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทัลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตทอทัลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
7: คเรียวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้ำเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมากๆ
8: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสัมผัสความน่ารักของเราสัตว์ขนมสุดพิเศษจากนมควายชิมอาหารไทยโฮมเมดริมน้ำบางปะกงในรายการ
9: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 น.
10: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
12: ้เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
13: อร่อยไปอีก
14: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
15: เพิ่มกาแฟ
12: เนสกาแฟ Rich Aroma สูตรใหม
16: ่ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่น

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับ
3: มาแล้วจ้ะ
1: มาแล้วแล้วก็มาครับพร้อมกับเรื่องราวดีพูดถึงตอนนี้เวลาที่อยากจะเข้าเรื่องเลยเพราะเหตุผลว่ามันมีประโยชน์ก็เลยอยากจะรีบ
2: เรื่องนี้มี
1: แล้วก็อยากจะปรึกษาอยากจะคุยกันนะเรารู้จักอะโวคาโดกันทุกคนนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่รู้จักเลยนะโอ้แล้วเมื่อก่อนเป็นของหายากหากินยากเดี๋ยวนี้ปลูกในไทยก็ได้แล้วแล้วราคาก็ไม่ได้รุนแรงร้ายกาจเหมือนกับอะโวคาโดของนิวซีแลนด์ของออสเตรเลียแล้ว
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ใช่ไหมถูกลงใช่ไหม
2: ถูกลง
1: แต่
2: อันนี้ของไทยถูกลง
1: ใช่ไหมแต่เนี้ยแล้วเรารู้จักมันดีแค่ไหนวันนี้เราเลยจะพาท่านมารู้จักกับอะโวคาโด
2: คืออะโวคาโดนะครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารเลยนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนโพแทสเซียมใยอาหารวิตามินบีนี่ที่อากำลังจะตักอันนี้เป็นอะโวคาโดแบบปั่นนะครับใยอาหารวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอีและวิตามินเคซึ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านเลยนะครับอะโวคาโดยังช่วยบำรุงเรื่องของสายตาด้วยนะเสริมสุขภาพหัวใจระบบย่อยอาหารป้องกันโรคกระดูกพรุนและอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าอะโวคาโดเขาจะมีประโยชน์มากแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเนี่ยแนะนำว่ากลุ่มคนบางประเภทที่ควรจำกัดการกินอะโวคาโดนะครับเพราะว่าอาจส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอะโวคาโด100กรัมนะครับให้โพแทสเซียมถึง485มิลลิกรัมเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมากกว่าปริมาณโพแทสเซียมที่ควรได้รับในแต่ละวันดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรจำกัดการรับประทานอะโวคาโดนะครับอันนี้เรื่องที่1ก่อนผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตควรจำกัดการทานอะโวคาโดอะโวคาโดอาจทำให้เกิดอาการแพ้นะครับเพราะเป็นผลไม้ที่มีสารก่อภูมิแพ้บางชนิดดังนั้นผู้ที่แพ้อาหารทะเลหรือถั่วอาจแพ้อะโวคาโดได้นะครับคุณแม่ที่ให้นมลูกการกินอะโวคาโดในปริมาณที่มากเนี่ยอาจทำให้ปริมาณน้ำนมของคุณเนี่ยลดลงนะครับดังนั้นคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรเนี่ยควรกินในปริมาณที่พอดีนะครับไม่มากเกินไปและปริมาณทั่วไปที่แนะนำก็คือคุณแม่ทานได้แค่วันละครึ่งลูกนะครับอันนี้สำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อะโวคาโดเองก็อาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเสียในคนที่มีระบบย่อยอาหารแบบบอบบางนะครับก็แนะนำเหมือนเดิมครับไม่กินเกินครึ่งลูกต่อวันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ครับสำหรับผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคนะครับอะโวคาโดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาลดไขมันอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงหรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงดังนั้นถ้าใครที่กินยาประเภทนี้อยู่ควรสอบถามแพทย์ก่อนนะครับอะโวคาโดดิบนะครับมีสารเทนนินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแต่หากรับประทานอะโวคาโดดิบหรือยังไม่สุกเต็มที่อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและท้องผูกได้ครับ
1: อันนี้อันตรายพูดถึงถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เรื่องกินเข้าไปนะปวดหัวปวดจริงเลยนะไม่ได้พูดเล่นข้อดีอย่างเดียวที่เขาพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เวลากินนะทั้งหมดอ่ะกินคนละครึ่งใบครึ่งใบ
2: ครึ่งลูก
1: เพราะมันถูกดี
2: โอ้โหลูกนี้ไม่ไหว
4: แล
2: ้
4: วก
2: ็
4: แ
2: ร
4: ปแล้วใส่ตู้เย็นไว้
1: อย่างกรณีเนี้ยอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นของนิวซีแลนด์เนี่ยนะประมาณเพราะถ้าผมจำไม่ผิดลูกร้อยนะ
2: ร้อยกว่าบาทด้วยครับ
1: ร้อยเนี่ยนะ
2: อันนี้ร้อยกว่าบาทเลย
1: แล้วจริงๆผมแนะนำเวลาจะไปซื้อของวันนี้ให้ไปซื้อตอนที่ว่ามันกำลังจะสุกเกินไปแล้วอ่ะแล้วเขาจะลดราคาในห้างในห้างสรรพสินค้านะฮะผมไม่บอกชื่อห้างแต่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าที่ไหนขายอะโวคาโดบ้างนะไปถามเขาว่าเธออันไหนที่มันลดราคาแล้วอ่ะแล้วมันลดทีเกือบครึ่งนะลดครึ่งเนี่ยอันนั้นแบบไม่สุกไงกินแล้วอันตรายมากเพราะมันเห็นนะรสชาติบอกท่านผู้ชมได้เป็นไง
2: ขม
1: ปีเลยนะ
2: ขมปีเลยมันไม่ได้อร่อย
1: เนี่ยเห็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเออแล้วไอ้นี่อย่างน
3: ี้นะแล้วพี่เล็กนี่บอกขอน้องขออับประสาท
2: ขอเสียง
3: ก็หันลูกนี้นะเพราะลูกนี้ถูกแล้ว
1: ไม่สุก
3: หันไปครึ่งแล้ว
1: ไม่แต่ว่าขมปีเลยไทยเนี่ยเห็นมันเขียวเขียวเงี้ยนะเห็นมันเขียวเขียวเงี้ยมันสุกนะ
3: ใช่
1: นี่จับดูอ้าวจริง
2: ๆมัน
1: ผมไม่เคยรู้เลยแต่ว่าตอนหลังว่าอ๋อมันเขียวๆมันก็สุกนี่จับดูดิ
3: แต่ต้องถูกกว่านี
1: ้เหร
3: อ
1: ผมก็ว่างั้นน่ะ
3: ต้องถูกกว่าน
1: ี้ตอนนี้กินนี่มันน่าจะขมน่าจะขม
2: ก็แบบนี้สมมุติถ้าเราเอากลับบ้านไปอย่างงี้มาแล้วเอาทิ้งไว้อีกสักหน่อยมันก็จะสุกใช่มั้ยครับ
1: ผมว่าใช้วิธีจับเอาแล้วคนที่เขากินเขาจะรู้ว่าจับเอามันนิ่มแล้วมันใช้ได้อย่างอันเนี้ยเนี่ยคุณจับนี่ดินิดๆได้เห็นป่ะหน้ามันก็จะเริ่มใช้ได
2: ้ของนอก
1: อันนี้แหมไม่เกี่ยวนอกไทยมันนิ่มเหมือนกันหมดอ่ะนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนี้บอกจริงๆนะมีอาจารย์เยอะนะฮะ

0: ท่านอาจารย์ก็อยู่ใน
1: อาจารย
0: ์กูอาจารย์กูดูใน Google ก็ได้ลองไปดูเข้าไปดูนะครับอ
1: าจารย์ยูก็ได้อ
0: าจารย์ยูก็ได้
2: คือใครอ่ะ
0: YouTube นะฮะก็เข้าไปดูได้นะก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนึงเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆสมัยใหม่มันมี AI ในตัวนะมันมีอย่างของผมเนี่ยมีในตัวเลยเออผมถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยดีดีจริงเมียไปไหนแล้วเมียไปไหนออกไปนอกบ้านแล้วออกไปนอกบ้าน
2: ผมถามว่าเมียไปไหนเมียไปไหนหันหลังสิคะ
0: โอ้โหมันของเครื่องคุณแย่จริงนะ
2: ไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์ด้วยนะเสียงจากข้างหลังเลย
0: ว
2: ่
0: าหันหลังสิพักตรงนี้สักครู่ครับผมถึงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวผมช่วยต่อไปให้รายการสักครู่เดียวครับผัดไทยพริกคั่วไข่ปลาหมึกครับน้ำผัดไทยเขาดีมากแล้วก็มันความอร่อยลงตัว
1: เป็นผัดไทยที่หนูบอกกันเลยไม่เหมือนใคร
2: มันหอมพริกมากเลยอ่ะ
0: ผมมันไม่ใช่มันนุ่มมะนาวแล้วผมมัน
1: เออมั

0: ณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ด
0: เน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเซฟไปทางแรง
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: คำแนะนำจากกรมอนามัย
10: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
11: เด็กบีบนิดเดียวได้
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
13: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
14: และแปรงวันละ2ครั้ง
15: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
16: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
17: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโต3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
18: นอตเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
19: ล่องเรือชมเลนอนโฮมสเตย์หลักร้อยชมฟาร์มหอยวิวหลักล้านที่จังหวัดสมุทรสงครามในเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะครับ
20: จุดนัดพบที่ครบทุกความอร่อย
21: ปลาเต่าเต้ยเนี่ยเป็นปลาน้ำลึกที่หายากการกินหม้อไฟนี่มันคือที่สุด
22: เคี่ยวประมาณ8ชั่วโมงค่ะทั้งเนื้อทั้งกระดูกเอามาต้มจนมันละลายอะค่ะ
23: ลิ้นติดดาว around the world
24: รู้สึกแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
25: คุ้มจริงหรอง
24: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
26: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
24: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
27: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
28: ้ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: ทริปนี้ฝัน
30: ไปกันอีกรอบ
29: เซนทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันจากร้านที่ชื่อว่าเทพผัดไทย
3: ครับ
1: ผมชอบผู้ชายคนนี้อย่างนะเขามีความรู้สึกยิงพยองตองหองในตัวเองมากๆเขาคิดจริงๆเขาคิดว่าถ้าคิดถึงผัดไทยตอนแรกที่เขาจะเริ่มทำเขาคิดว่าถ้าคิดถึงผัดไทยต้องคิดถึงเทพผัดไทยทั้งตอนนั้นทำอะไรยังไม่เป็นเลยนะยังไม่เป็นแต่เขาคิดไว้ก่อนว่าถ้าทำต้องทำให้มันเจริญทำให้มันใช่ชื่อว่าเทพผัดไทยเวลาคนคิดผัดไทยต้องคิดว่าเทพผัดไทยเทพผัดไทยแล้วเขาขนาดถึงไปลงละลงอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพื่อว่าให้มันเกิด
2: ไม่ได้เรื่องครับไอ้พวกนั้นไม่เกี่ยวเลย
3: ไม่เกี่ยว
2: มันอยู่ที่ฝีมือคร
3: ับ
1: ท่านต้องลองไปกินเทพผัดไทยฝีมือหรือความคิดหรือการทำงานของเขามันจะแตกต่างขนาดไหนลางเนื้อชอบลางยาน่ะใช่แต่ว่าวิธีการคิดแบบนี้และวิธีการใช้ของ

0: แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังเขาว่าคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยเวลาที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะ gastronomy ingredients recipe มันสำคัญแค่ไหน
1: ครับ
0: มันสำคัญจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพงเทพอนุรัตจากร้านเทพผัดไทยครับ
2: เทพผัด
3: มีทางมีทาง
0: มาดู
3: มีทาง
0: วันนี้เราจะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าผัดไทยพริกคั่วไข่ปลาหมึก
3: ครับ
0: เมื่อกี้ที่อาพูดทั้งหมดถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
0: ตอนแรกเลยเธอคิดอย่างนั้นจริงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ว่าถ้าท่านทำแล้วต้องทำให้ดัง
3: ทำให้ดีครับ
0: เออทำให้ดังเมื่อก่อนเทพอยู่ในวงการเดียวกับเรา
3: ครับ
0: อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันทำอะไรบ้างในวงการบันเทิง
3: นักแสดงครับ
0: นักแสดง
3: กับพี่ยอดกับโคตี
0: ใช่ครับ
3: เยอะครับเป็นขาประจำ
0: ใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วก็มีบริษัทของตัวเองด้วย
3: ใช่ครับมีบริษัทกราฟิกด้วยครับ
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็ผันตัวมาทำอาหารต่อครับ
0: ครับเพราะว่าเขาไล่ออก
1: อันนี้คือชอบ
2: เพราะว่าผมขยันเขาเป็นคนเขาเป็นคน
0: ไม่ใช่เมื่อกี้นอกรายการคุณบอกผมเองบอกเขาไล่ออกมา
2: อันนั้นก็นอกรายการอันนั้นรายการที่
0: ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วชอบทำอาหารชอบกินอาหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
3: ใช่ครับชอบกินอาหาร
0: วันนึงอยู่ดีๆทำไมคิดทำผัดไทยอ่ะ
3: ก็คือว่าอยากยกระดับอาหารทีละเมนูฮะ
0: เออ
3: ให้รู้สึกว่าคนมาเที่ยวเนี่ยกินผัดไทยร้านไหน
0: อืออ
3: ยากให้แบบนึกถึงเรา
0: เออ
3: เราทำกะเพราเห็ดมาร์กไปแล้ว
0: เออ
3: เราอยากทำผัดไทยบ้างอะไรเงี้ยให้คนแบบ
0: เขาคิดอย่างนั้นจริง
2: ๆโอ้โหนี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกนะที่อาต่อยซับเหงื่อให้เน
4: ี่
2: ย
4: ครับขอเป็นบุญผมบ้างครับ
0: เขาไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรหรอกนะครับ
2: เขาขี้ร้อน
0: ไม่ใช่เลยครับเขากลัวผมทวงหนี้ไม่ใช่เขาไม่เคยยืมเงินผม
1: ไม่เคยแตก
0: ไม่เคยแตก
3: จะรีบใช้
0: ไม่จะยืมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาจะต้องทำไอ้นี่เป็นละอย่างอย่างๆเขาก็มาเลือกผัดไทย
3: ครับ
0: แล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องทำผัดไทยเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเยี่ยมได
3: ้ครับ
0: ผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนที่ผมจะไปสอนทำสอนทำมันไม่ยุ่งยากหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นละอะไรเป็นไรการเลือกสำคัญมากท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อข้อหนึ่งก่อนเลยไอ้นี่เลือกจากไหน
3: เต้าหู้เป็นโรงงานโฮมเมดครับเราไม่ได้ใช้เต้าหู้เหลืองทั่วไป
0: นี
3: ่
0: ของเขาใช้โฮมเมดไม่ใช่ซื้อจากตรงไหนก็ได
3: ้
0: เขาสั่งพิเศษ
3: ครับใช่
0: สั่งจากโรงงานนั่นหนึ่งแล้วนะสองเส้น
3: เส้นครับใช้เส้นเล็กไม่ได้ใช้เส้นจันทร์ครับเพราะเราทดลองมาหมดทุกเส้นแล้วครับแล้วก็ไปแช่น้ำสิบนาท
1: ีฟิลลิ่งของพี่เคยจะเป็นเหมาะกับเส้นเล็ก
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อเพราะปกติ
0: ไม่ใช่ฟิลลิ่งของพี
3: ่คือ
0: เขาคิดว่าการทำผัดไทยคุณไม่ต้องไปพูดให้มันดูดีเขาคิดว่าการทำผัดไทยต้องใช้เส้นเล็ก
3: เส้นเล็ก
0: เพราะว่า
3: delivery จะไม่ติดกันใช่คร
0: ับ ฟังตรงนี้ดีๆเลยนะครับเวลาที่ท่านใช้เส้นจันทร์ธรรมไทยถูกต้องไม่ถูกต้องเลยแต่กินที่ร้าน
3: ใช่
0: แต่ถ้า delivery กลับบ้านปั๊บเส้นจะติดกันแน่นเป็น
3: ก้อน
0: ของเขาไม่เป็น
3: ครับ
0: แล้วเขาทดสอบมาหมดแล้วว่าแช่น้ำนานทั้งหมด
3: 10นาที
0: เท่านั้นไม่ขาดไม่เกิน
3: แต่ก็ลอง5จนถึง20ลองมาหมดแล้วก็10นาทีเวิร์คสุด
0: มาพบว่า10นาทีเวิร์คสุดนี่2แล้วนะ
3: ครับ
0: มาทางด้านนี้ชายเท้า
3: ชายโป๊ครับ
0: ชายโป๊
3: ครับผมเราหั่นให้มันเล็กจนแบบกินแล้วมันเบรนไปกับแบบไม่กวนไม่กวน
0: สั่งจากไหน
3: เจ้าประจำที่สั่งอยู่ครับ
0: สั่งเจ้าประจำอ๋อมีหุ้นส่วนบอกด้วยนะ
3: หุ้นส่วนอันนี้พริกคั่วครับพริกคั่วเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือเราอยากสร้างผัดไทยรสชาติใหม่ให้จำได้
0: คือไม่ใช่พริก
3: ไม่ใช่
1: พริกปกติ
3: ไม่ใช่พริกป่น
0: ไม่ใช่พริกป่น
3: ใช่คร
0: ับ พ่อพี่กล้วยทีมันเลยดำปีขนาดน
1: ี้ครับเพราะผมก็
0: ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ทั้งหมดละ
3: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
3: ครับ
0: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเทพผัดไทยตัวจริงผัดไทยพริกคั่วไข่ปลาหมึกนี่ครับร้านอยู่ตรงไหนครับ
3: สุขุมวิท28ครับผม
0: สุขุมวิท28นะครับนี่ครับนี่ร้านเขาแล้วก็ขายผัดไทยนะครับ
3: ขายผัดไทยอย่างเดียว
0: อย่างอื่นไม่ขายนะครับไม่มีปัญญานะครับ
1: ได้อ
0: ย
1: ่
0: างเดียว
1: เมนูเดียวเลย
3: เริ่มจากน้ำมันพืชคร
0: ับ
3: ครับเอามาทำซอสใช้หอมแดง250กรัมครับผัดใช้น้ำตาลโตนด500กรัมครับ
0: ครับ
3: แล้วก็มะขามเปียกใช้200กรัมผสมน้ำลิตรครึ่งครับ
0: ครับ
3: แล้วก็น้ำปลาดีครับ200กรัม
0: ครับ
3: ครับ
0: นี่ฮะ
3: เคี่ยวให้มันเป็นน้ำแบบให้งวด
0: อันนี้เขาเรียกน้ำผัดไทย
3: ใช่ครับ
0: เอามาทำไว้เป็นน้ำผัดไทยครับ
3: ใช่ครับ
0: เวลาทำงานจะง่ายท่านผู้ชม
3: ครับใช่ครับ
0: นี่ทำเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้เป็นน้ำผัดไทยคราวนี
3: ้น้ำมันพืชเหมือนเดิมครับเอาเต้าหู้มาทอดนิดนึงพร้อมกับไข่อ
0: ันนี้แปลกไม่เหมือนใคร
3: ใช่คร
0: ับ ทอดไข่2ใบกับเต้าหู้ที่ใส่ลงไปเมื่อกี
3: ้ครับ

0: นิดนึงเท่านั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าผัดตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้ไข่แห้งครับ
0: คราวนี้ทำอันที่3ละ
1: ทอดไข่ปลาหมึกครับ
0: ครับ
1: ทอดให้กรอบ
0: น้ำมันลงไปทอดไข่ปลาหมึกให้กรอบเหลืองแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับ3กระทะแล้วนะที่เห็นยังไม่ได้กินเลยนะฮะคราวนี
1: ้อันนี้เริ่มแล้วครับ
0: หอมแดง
1: หอมแดงชัยโป๊ครับ
0: ครับน้ำมันยังไม่ได้ใส่เลยนะฮะ
1: ครับ
0: หอมแดงชัยโป๊แล้วก็
1: เส้นครับเส้นที่แช่ไว้แล้วแล้ว
0: ก็10นาทีเมื่อกี้ที่พูด
1: ใช่ครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าครับ
0: เติมน้ำเปล่าลงไปนี่เพิ่งเติมนะฮะ
1: ครับแล้วก็ผัดแล้วเอาไข่กับเต้าหู้ที่ทอดไว้แล้วมาใส
0: ่มาผัดอีก
1: ครับเนี่ย
0: แล้วก็
1: เติมน้ำ
0: ซอสผัดไทย
1: ครับ
0: นี่ลงไปครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะฮะแล้วก็
1: พริกคั่วครับ
0: ที่เราคั่วเอง
1: ใช่ครับ
0: คือพริกป่นนะท่านผู้ชมแต่เอามาคั่วต่ออีก
1: ใช่ครับ
0: มันได้สีนี้แล้วก็ตามด้วย
1: ถั่วงอกครับ
0: ถั่วงอกครับ
1: กุ้ยช่ายครับแล้วก็ผัดให้เข้ากัน
0: ครับ
1: โรยถั่ว
0: ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
0: เราคั่วเองป่ะ
1: คั่วเองครับ
0: คั่วเองนะอันนี้อันตราย
1: ใช่คร
0: ับถ้าไม่ทำเองแล้วก็
1: เติมไข่ปลาหมึกที
0: ่เราทำไว
1: ้ครับใช่ครับผัด
0: ออกมา
1: ครับแล้วก็โรยกุ้งแห้งนี่เป็นคนมาจากสมุทรสาครแล้วเลือกสรรแบบอย่างดีเลยครับ
0: ครับผมและที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวครับ
1: ไข่ดาวนี่เราอยากทำให้อาหารเนี่ยเป็นเหมือน everyday meal เหมือนเข้าร้านตามสั่งต้องมีไข่ดาว
0: ครับแล้วก็มี
1: เป็นอาหารจานเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเป็น everyday meal ให้ได
0: ้มะนาววางมาให
1: ้
0: เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ
1: ครับ
0: ผัดไทยพริกคั่วไข่ปลาหมึกครับ
2: คือจะบอกว่ามันมี4ระดับนะครับไม่เผ็ดไม่ต่างทำมีที่ร้านมีไม่เผ็ด
1: นี่
2: ได้อันนี
1: ้ไม่เผ็ดน้อยเผ็ดน้อย
2: อันนี้เผ็ดน้อยส่วนที่เราชิมนี่
1: เผ
2: ็
1: ดกลาง
2: ส่วนอันนี้เดี๋ยวหนูก็อาจจะชิมคือเผ็ดมาก
0: เผ็ดมากคือหมายความว่าถ้าไปแล้วท่านสั่งได้หมดท่านสั่งได้อย่างที่ท่านต้องการ
1: ก่อนกินรบกวนตัดไข่ดาวเบรนเข้าไปเหมือนคาโบนาร่าครับ
0: อ๋อคือ
1: เบรนเข้าไปกับเส้นมันจะเข้าใช่ครับมันจะเข้ากันกับเส้นผัดไทยที่ผัดไว้ครับ
3: และอันนี้กินได้ยังพี
1: ่กินได้แล้วกินได้แล้ว
3: เผ็ด
1: ลองชิมกุ้งแห้งรายละเอียดแบบ

0: หนูเนี่ย
1: โ
0: อ้ด้วยส่วนตัวรู้จักพี่เทพมาตั้งแต่อะไรแล้วตั้งแต่หนูเด็ก
2: ๆยืมตังค์เขาหรือเปล่าคร
0: ับ ก็มียืมบ้าง
2: โอเค
0: แต่ว่าคืนไปแล้วแต่คืนไม่ครบ
2: โอเค
0: คืออยากจะบอกว่าพี่เทพเป็นคนที่ใส่ใจในการกินอาหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเขาเป็นคนที่เลือกกินแล้วสำหรับพี่เทพเวลากินอะไรต้องกินสุดแพงเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอเอามากินแล้วก็แพ้กันแล้วพี่เทพเขาจะตึมตับเกี่ยวกับการกำล
2: ัง ใช้บ้านน้ำผัดไทยก็ผมบอกได้เลยว่าซื้อเอาไปทำได้เลยนะฮะพูดถึงจริงๆน้ำผัดไทยเขาดีมากแล้วก็เป็นความอร่อยลงตัวแล้วก็ที่เขาพูดเรื่องของเส้นเล็กที่เอามาทำก็คงจะจริงของเขาคงจะจริงเขาจริงว่าถ้าเกิดซื้อกลับไปบ้านอย่างสบายนั่นเป็นหุ้นส่วนเขานะครับสุภาพสตรีคนนั้นโดนหลอกมาครับโดนหลอกตอนนี้พวกไม่รู้เรื่องอะไร
3: ผมก็ไม่กล้าขัดนะเพราะว่าจริงๆ
4: คือเผ็ดขั้นเทพครับ
2: อย่างนี้ก็จะบอกว่าเผ็ดขั้นเทพ
3: พี่ลองให้หน่อยอันนี้มันเผ็ดมากออกไปไม่ได้แน่
2: สำหรับผมว่ะฮะทั่วไปครับ
0: ไม่เผ็ดมาก
2: ผมกินเผ็ดมาก
0: ผัดไทยไม่ได้อาหารเผ็ดที่แบบต้องไปขนาดนั้น
2: โอ้เผ็ดเกิน
0: ครับ
2: ผมมันไม่ใช่มนุษย์มนาแล้วผมมัน
0: เออมันไม่แอคได้มั้ยฮะไม่ต
2: ้องคุณผมไม่ได้แอคอย่างเดียวนะผมอย่างนี้ออกมาด้วยเห็นม
0: ั้ยดอลลี่
2: ด้วย
3: ผมถามหน่อยสมมุติเราพาเด็กไปมันมีแบบ
2: มีฮะ
0: ไ
2: ม่ใส่พริกมีเลย
0: มีไม่เผ็ดมีฮะ
2: มีครับ
0: โอเคไม่เผ็ดได้เลย
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงเทพขอบคุณจริงนะเธอเก่งว่ะเธอเก่งแท้ภูมิใจนะ
5: ขอบคุณมากคร
2: ับ จริง
5: คร
2: ับ ไม่เกี่ยวแล้วขอขอบคุณเทพผัดไทยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดท่านลองดูสิวิธีการคิดของเขาวิธีการที่เขาพยายามที่จะรังสรรค์อาหารและสร้างเมนูอะไรขึ้นมาเป็นยังไงเขาคิดแบบนี้จริงแล้วทำแบบนี้จริงความสำเร็จมันก็เลยมาเยือน
3: เป็นรสชาติเขา
2: ของเขา
3: ครับ
2: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ5อันดับข้าวไทยที่สร้างมูลค่าสูงสุด
3: 3ไตรมาสแรกของปี68ที่ผ่านมาเนี่ยครับข้าวไทย GI เนี่ยสร้างมูลค่าสูงสุดนะครับมี5อันดับด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันนะครับอันดับแรกข้าวหอมมะลิพะเยาราคาขายปลีก120บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: พายผีเสื้อครับ
2: รับรองครับฝรั่งเห็นก็งงเพราะมันหอมจริงๆท่านผู้ชมมันแตกต่าง
3: หัวอร่อยมากเลย
0: หอมติดลิ้นหอมติดจมูกหอมติดริมฝีปาก
3: คนดีมากเลย
2: ทำไมครับ
3: เนี่ยมาแผ่นขนาดนี
2: ้ครับปกตินี้
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ผู้ชมค่ะได้เวลาแห่งความสุขนะคะแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะฉลองครบรอบ10ปีกับแบรนด์เดอร์เอและมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราไปเลยค
9: ่
8: ะ
9: เน้นย้ำเลยครับวันนี้น้อยว่าเราสองคนจะมาในความสดใสแล้วนะกับโปรโมชั่นวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโปรใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมสิ่งที่จะได้ไปนี้คือคุ้มมากๆนะเพราะว่าแป้งเนี่ยวันนี้รับไปทั้งหมด5ตลับตลับดํา3ตลับตลับน้ำเงินเติมระหว่างวันอีก2ยังไม่พอครับรับเพิ่มกับพับสำรองอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลตินอนอีก2ตลับสบู่เซรั่มล้างทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายอีก5ก้อนทุนตะไคร้ขัดผิวตีฟอยอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมเฟิร์มมิ่งครีมและ
8: นี่เลยจ้ามาเป็นเซตคู่ไม่ว่าจะเป็นแหวนสีทองแบบนี้หรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือสามารถปรับขนาดตามไซส์ข้อมือและก็ตัวแหวนก็สามารถปรับขนาดตามไซส์นิ้วได้เลยนะคะทั้งเซตเนี้ยคุณผู้ชมค่ะรวมทั้งหมดคือ27ชิ้นเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราเลยคุณผู้ชมค่ะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น27ชิ้นนี้ราคาปกติเกือบ 10,000 บาทแต่วันนี้พิเศษดร.เอค่ะให้เท่าไหร่จ้า
9: ตะโกนดังๆเลยครับว่า27ชิ้นวันนี้ 1,000 บาทจัดส่ง
8: โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณผู้ชมและนี่คือแป้งตลับดำนะคะที่ครองใจคนไทยทั่วทั้งประเทศรีวิวแน่นรีวิวเยอะมากใครที่กำลังเจอปัญหาเหมือนด็อกเตอร์ตอนนี้บ้างคะ
9: มาดูหน้าของผมก่อนเลยแป้งที่ดีเขาเน้นที่ผลลัพธ์นะคุณผู้ชมนะให้ดูกันแบบนี้ให้ดูกันแบบนี้
8: ความมัน
9: ความมันบางทีนะเรามีริ้วรอยที่หน้าผากนะก็จะทาตบๆกดๆนิดนึงแบบนี้บางทีเรามีแบบปัญหาใต้ตา
8: ใต้ตาที่มันคล้ำแต่มันมีแพนด้ามีความหมองนะคะหรือว่าหน้าไม่กระจ่างใสหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับบนใบหน้าไม่ว่าจะทิ้งริ้วรอยจากสิวจากอะไรก็ตามและรู้สึกว่าใช้อะไรมาใช้แป้งอะไรมา าก็ยังไม่ตอบโจทย์วันนี้หนูอยากให้แม่ๆหลายคนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองเปิดใจลองใช้แป้งตลับดำนี่คืออีกหนึ่งในตำนานที่สาวๆหลายคนก็ไหววางใจ
9: ทำให้ได้เห็นผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะข้างที่ทาข้างที่ไม่ได้ทายังไม่พอคุณผู้ชมขออนุญาตสาธิตให้ได้เห็น
8: เมืองไทยมันร้อนบนใบหน้ามันเกิดความมันค่ะคุณผู้ชม
9: เฮ้ยอากาศมันร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้อัดแน่นจัดเต็มเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญคนถามมาเยอะว่
8: า
9: อันนี้ช่วงฝนตกช่วงแดดออกบางทีเราอาจจะเจอฝนเจอน้ำเจออะไรยังไงไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมดูทีนี้นะนี่นะแป้งตลับเดิมนะขออนุญาต
8: จมน้ำกันแบบนี้จมลงไปเลย
9: เล่นน้ำกันแบบนี้เลย
8: คือ
9: เล่นน้ำกันแบบนี้เลย
8: ถ้าใครจะเล่นสงกรานต์ใครเจอน้ำฝนใครเจอน้ำสัตว์ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวอีกต่อไป
9: นี่ให้ได้เห็นแบบนี้ยังไม่พอคุณผู้ชม
8: อะไรคะ
9: ใช้พับเดิมใช้พับเดิมเ
8: พิ่
9: มเติมคือขยี้เข้ามาแล้วก็มาตามต่อที่หน้า
8: ว้าว
9: โอ้

0: ่ทิ้งคราบ
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีความหมองที่สำคัญคือยังปกปิดนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจบนใบหน้าได้อีกด้วยและว้าว
1: ง่ายมาก
0: เนียนมาก
1: ง่ายมาก
0: หน้าเนียนมากและความมันบนใบหน้าคือหายไปเลย
1: นี่นี่
0: หายไปเลย
1: เนี่ยเกี่ยเลย
0: เกี่ยแค่นี
1: ้เกี่ยเลย
0: ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายว้าว
1: เนี่ย
0: เฮ้ยด็อกเตอร์คือมันเนียนคือส่วนไหนอะคุณแม่จ๋าที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำบนใบหน้าและรู้สึกว่าเคยใช้แป้งแบบเดิมๆทำไมไม่ปกปิดสักทีนึงวันนี้ลองดูลองเปิดใจและหนูมั่นใจเลยว่าตอนนี้ใครที่ดูอยู่คุณแม่ที่ดูอยู่แม่จ๋าห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้เพราะนี่คือโปรฉลองครบรอบ10ปีกับแบรนด์เดอร์เอเป็นโปรใหม่ล่าสุดที่มีครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจ้า
1: ใช่ได้เห็นกันชัดๆโปรแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอร์เอโกนิชเชลมิราเคิล 2way cake powder 3ตลับเลือก7สีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอร์เอ blue diamond 2way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไข่มุกพาเลตตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับ The A Firming Cream อีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233
2: ริ้วรอยดังดำต้องตบประจำให้หน้าตาสดใสหน้าแบบนี้ต้องตู้ให้เข็ดมาน
1: ี่คุณผู้ชมผมบอกเลยนะบางคนบอกว่าเสียเวลาในการแต่งหน้ามาก
0: ใช่
1: ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็
0: เป็น
1: แต่ว่าพอมาเจอแป้งแบรนด์เดอร์เอ
0: ปึ๊บมันง่าย
1: เกินอะไรยังไงไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลนี่คุณผู้ชมดู
0: ว้าว
1: ให้ได้เห็นแบบนี้เลย
0: ไม่หลุด
1: ให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยน
0: ี่
1: ให้ได้เห็นกันแบบนี้
0: ไม่หลุดไม่ลอ
1: ผลลัพธ์จริงนี่คือการฉลองครบรอบ10ปี27ชิ้นนี้จัดไปเลยครับ
0: yeah.
1: ผมเน้นย้ำเลยนะแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับตลับดำเน้นปกปิด3ตลับนะคุณผู้ชมนะ1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมเลือกเฉดสีได้ครับเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีแล้วเติมด้วยของวันให้ไปอีก2พับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพาเลตตินอนอีก2สบู่เซรั่มรับไปเลยอีก5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวและตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมครีมตัวใหม
0: ่
1: เป็นเฟิร์มมิ่งครีมอยากให้ได้ใช้
0: แล้ว
1: คุณจะประทับใจแบบด็อกเตอร์เอแนะนำเลยและที่สำคัญวันนี้ให้เพิ่มไปด้วยกับแหวนสวยๆปรับไซส์ปรับขนาดได้เป็นแหวนสีทองนะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับสร้อยข้อมือสีทองลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมทั้งเซตนี้คือ27ชิ้นปกติ 9,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
0: เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าเพราะว่าอันนี้ขอกระซิบบอกนิดนึงว่านี่คือโปรใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะที่ดร.เอของเรายอมทุ่มทุนยอมให้คุณผู้ชมทางบ้านมีความสุขมากไปกว่านั้นอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เราไม่ได้แค่ตลับดำในตำนานเท่านั้น
1: ใช่ครับอ
0: ย่างที่น้องบีบอกไปคุณผู้ชมค่ะในระหว่างวันเราก็ต้องการเติมในเรื่องของความสว่างไปนะคะนั่นคือ Blue Diamond ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งตลับน้ำเงินนะคะที่ใครหลายๆคนก็ชอบส่วนตัวน้องบีก็ชอบค่ะเพราะว่าพอเวลาทาไปแล้วสังเกตไหมคะว่าน่าจะเกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นตัวนี้ส่วนตัวดร.ขารู้สึกว่าตัวเนื้อแป้งจะมีความละเอียดนะคะพอน้องบีได้ใช้แล้วคุณแม่จ๋าเชื่อไหมคะว่าอะไรก็ตามที่เคยมองอะไรก็ตามที่หน้าเราไม่เคยสว่างเลยใช้ปุ๊บเหมือนเราได้เปิดไฟให้กับบนใบหน้ามากไปกว่านั้นจ้าวันนี้ไม่พอแม่จ๋าหนูขออนุญาตแถมเพิ่มเติมไปด้วยเป็นตัวพาเลตแบบนี้อีก10ช่องสีมีทั้งลิปทั้งปัดแก้มและก็มีอายแชโดว์แบบนี้ให้อีกด้วยและพอหน้ามันสว่างแล้วก็ต้องเติมความออร่านิดนึงค่ะอุ้ยดร.สีสวยมากและสีเหมาะสำหรับสาวไทยแน่นอนมากไปกว่านั้นถ้าหน้ามันครบแล้วแต่ถ้าปากยังซีดอยู่เดี๋ยวสวยไม่จบแบบเต็ม 100% จ้ะแม่จ๋าทาลิปไปด้วยโอ้โหสีสวยสีคือแบบสีติดทนมันนานมากและตัวสีอะค่ะแม่จ๋าพอเวลาที่เราใช้เป็นสีที่เรารู้สึกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปุ๊บเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจไปเลยค่ะ
1: มาเลยครับคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือโปรของทุกคนจริงๆโอกาสฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอร์เอนานทีมีหน10ปีก็มีครั้งนี้นี่แหละคือให้คุ้มมากๆครับแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมได้พับสำรองเพิ่มได้ครีมไข่มุกพัดเลตินอนได้สบู่อีก5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมครีมเฟิร์มมิ่ง

0: ตัวใหม่นะครับและสร้อยข้อมือและแหวนสวยๆจัดไปด้วยโดยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคือวันนี้คือคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูหน้าของผมก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแต่ต้นรายการไปแล้วบางทีหน้ามันก็แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่านี่คือผลลัพธ์ของการทาแป้งถ้าทาตบกดๆนิดนึงเห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นเลยว่าตัวนี้บางทีเนี่ยเรามีปัญหาความมันบนใบหน้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างๆจากแสงแดดคนก็จะถามมาเยอะว่าสามารถทาได้หรือเปล่าทาไปเลยเต็มที่จะมีริ้วรอยนะครับจะมีร่องลึกยังไงทาแป้งไปเลยผลลัพธ์ที่คุณผู้ชมสามารถเห็นได้ด้วยตาและที่สำคัญวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มๆให้เลยนะโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอข้างล่างนี้เลย27ชิ้นนี้เป็นของคุณแน่นอนจ
1: ่
0: ายเมาๆไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นวันนี้ขอแค่ 1,000 บาทส่งฟรีโลแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2way cake powder 3ตลับเลือก7สีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอะเอบลูไดมอนด์ 2way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับ The A Firming Cream อีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233
2: รักริ้วรอยดังดำต้องตบประจำในเมืองตาสดใสหน้าแบบนี้ต้องตู้พิเศษ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียนคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องของฤาษีดัดตนนะฮะซึ่งหลายคนก็นี่คือภูมิปัญญาไทยที่เราภูมิใจมายาวนานแล้วและท่านนี้ท่านเป็นแพทย์แผนไทยชำนาญการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฮะแพทย์แผนไทยวัชราพรนินเพชรหรือหมอแตงครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฤาษีดัดตน
0: ใช่หลักการของการทำฤาษีดัดตนนี่มีอะไรบ้างคะคือยังไงคะ
2: ค่ะถ้าเราพูดถึงฤาษีดัดตนนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยของเรานะคะที่มีเอกลักษณ์นะคะก็จะมีหลักในการทำท่าบริหารส่วนแรกที่เป็นจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเราจะค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้านะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการยืดเหยียดแล้วทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกลมหายใจเพราะว่าเวลาที่เราทำท่าฤาษีดัดตนเนี่ยเราจะมีการกำหนดลมหายใจไปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิไปด้วยค่ะ
1: มันเหมือนโยคะไหม
0: คล้ายๆไหม
2: จริงๆจะมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน
0: คือการยืดเหยียด
2: ใช่ค่ะจะเป็นการยืดเหยียดนะคะแต่ว่าของฤาษีดัดตนเราเนี่ยก็จะมีเป็นภูมิปัญญาที่เราค้นพบนะคะแล้วก็มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ
0: นานมาก
2: ใช่นานมากค่ะ
1: เลยฮะ
2: ใช่
0: พี่เคยเห็นนะเขาเอาขาขึ้นมาท่าตรงนี้ได้จริงๆนะ
2: คือของฤาษีดัดตนเราเนี่ยจะมีทั้งหมด80ท่าถ้าเป็นฤาษีสมัยก่อนที่มีความกล้ามเนื้ออ่อนตัวเงี้ยค่ะก็จะมีท่าที่ยากแต่ทางกรมเราเองนะคะก็มีการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนที่มีความเหมาะสม
0: แล้วก็ยากเกินไป
2: ใช่ก็คือไม่ยากเกินไปก็คือประชาชนทุกกลุ่มวัยอ่ะค่ะสามารถที่จะทำได้
0: แล้วหายใจล่ะคะที่บอกว่าหายใจ
2: คือการหายใจนะคะเวลาที่เราจะเริ่มทำในแต่ละท่าเนี่ยในสเต็ปแรกเราก็ต้องมีการสูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เรามูฟท่าทางแล้วเราก็จะมีท่าที่ค้างเอาไว้เนี่ยแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดลมหายใจ
0: ยังไงคะกำหนดยังไงคะ

0: ลมหายใจเราจะนับไว้ในใจนะคะโดยระยะเวลาที่มีความเหมาะสมก็ไว้ประมาณ8ถึง10วินาที
1: ค้างไว้เนี่ยเหรอคะ
0: ต้อง
1: โอ้นานนะ
0: เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆค่ะ
1: นานนะนานนะแล้วสูตรเข้าเท่าไหร่คะ
0: ตกว่าหลายละ
1: เท่าไหร่ละ
0: เราสามารถหายใจปกติไม่ต้องกลั้นนะคะ
2: ไม่ต้องกั้นเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ต้องกั้น
1: ไหนบอกค้างไว้ไงฮะ
0: เป็นท่าทางที่เราค้างไว้อย่างเช่น
1: ค้างค่ะแต่ไม่ได้ค้างหายใจ
0: ของเรา
1: แล้วหายใจคือยังไงคะสมมติว่าเริ่มจะทำท่าก็สูดลมเข้าพอทำท่าก็หายใจออกอย่างนี้เหรอคะ
0: ต้องค่ะถ้าเป็นท่าเตรียมนี้แล้วก็สูดลมหายใจเขาให้เต็มที่ก่อนแล้วเวลาที่เราเคลียร์ร่างกายนะคะอย่างเช่นท่านี้ที่เราค้างเอาไว้เนี่ยเราจะค้างเอาไว้ประมาณ 8-10 วินาที
1: ก็คือหายใจออก
0: โดยที่ระหว่างนี้เราหายใจเข้าออกได้ตามปกติแต่เรานับในใจ 1-10 ค่ะ
2: ขาซะตั้งนาน
1: แล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาสาธิตให้ดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: มาดูนี่จุดนี้ครับ
1: คุณหมอ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะท่าไหล่ติดท่า
2: หมอโอ๊กใช่ไหมหมอโอ๊กใช่ไหมหมอโอ๊ตคร
1: ับ โอ๊ตค่ะหมอโอ๊ตเอาท่าไหล่ติดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวท่าไหล่ติดนะคะก็แนะนำเป็นท่าแก้ปวดท้องสะบักจมนะคะซึ่งชื่อท่าว่า
1: เกี่ยวข้องกันเหรอแก้ปวดท้องสะบักจม
0: ใช่
1: เกี่ยวกับไหล่ติด
0: เกี่ยวกับไหล่ติด
1: อันนั
0: ้นจริงๆท่าเนี้ยถ้าเป็นท่าดั้งเดิมเนี่ยท่านฤาษีท่านก็จะนั่งทำนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกเราสามารถที่จะปรับเป็นท่ายืนได
2: ้
0: นะคะโดยยืนตรงนะคะอันนี้เราจะเป็นท่าเตรียมนะคะแล้วก็เรายกแขนกางออกนะคะขึ้นมาโดยที่ฝ่ามือเนี่ยจะหงายขึ้นแล้วก็สูงอยู่ที่ระดับหัวไหล่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่าเตรียมแล้วก็ก่อนที่จะมูฟเมนต์แล้วก็สูดลมหายใจเขาให้เต็มที่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆยกแขนขึ้นอันนี้เราจะค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วเราหายใจเข้าออกได้ตามปกติ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นต้องอย่างนี
2: ้ oh
1: yeah. เป็นเหลี่ยมๆหน่อยเป็นเหลี่ยมๆ
0: โดยที่ปลายมือนะคะสามารถชี้ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ยืดอกค่ะแล้วก็เงยหน้าเล็กน้อยค้างไว้10วินาทีค่ะ
2: นี่ละไหลได้เลยเหรอ
0: ตรงนี้จะช่วยกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็คนที่มีอาการหัวไหล่ติดนะคะอาจารย์
1: แล้วปรากฏว่าเกร็งข้อมือเลยค่ะเนี่ย
0: เราจะค่อยๆเกร็งนะคะถ้าเกิดเราเวลาที่เราทำท่าฤาษีดัดตนเนี่ยถ้าเราเกร็งเนี่ยคือเราถ้าเรารู้สึกตึงเราอันนี้คือเราทำถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเจ็บเนี่ยอันนี้เราอาจจะเกร็งเข้ามากจนเกินไปเราก็ต้องค่อยๆผ่อนแรงลง
1: ถ้าตึงได้ถ้าตึงถือว่าทำถูกแต่ถ้าเจ็บถือว่าทำมากเกินไป
2: พี่ต้องเอามือลง
0: อาจารย์เราลงได้แล้วค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ
1: เกิน10วินาท
0: ีอันนี้คือเรานับเป็น1ครั้ง
1: ไม่เหมือนกันนะไม่ไหม
0: แล้วอาจารย์ทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบ
1: 3-5 รอบ
0: ใช่ค่ะส่วนท่าที่2นะคะที่จะช่วยคนที่มีอาการหัวไหล่ติดได้นะคะ
1: แก้เกียด
0: แก้เกียดค่ะ
2: เกียด
0: แก้เกียดค่ะ
1: แก้เกียด
2: เกียดขี้เกียดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อแก้เกียดอ่ะ
1: แก้เกียด
0: ก็ท่าเตรียมนะคะเราก็ยืนตรงนะคะแล้วก็ประสานมือไว้ที่หน้าอกนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเขาให้เต็มที
2: ่
0: แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ดันฝ่ามือไปด้านหน้านะคะหลังจากนั้นค่อยๆบิดลำตัวนะคะไปทางด้านขวามือค่ะค่อยๆบิดนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าสำหรับคนที่ยังฝึกแรกๆอาจจะบิดได้ไม่มากนะคะอันนี้หายใจเข้าออกได้ตามปกตินะคะค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าเตรียมเหมือนเดิม
2: ถ้ามันบิดไปแล้วมันไม่กลับมาเลยทำไงครับ
0: อาจารย์ต้องบิดเล็กน้อยค่ะ
2: ไม่ต้องไปไกลมากใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะ เอาที่เราไหวนะคะ
2: ค
0: แล้วก็สลับทางซ้ำ อีกหนึ่งข้างนะคะเราพลิกซ้ำกันไปด้านหน้าค่ะแล้วบิดไปทางด้านซ้ายนะคะบิดลำตัวพร้อมกับหันหน้าไปด้วย
2: ซ้ายขวาไม่เท่ากันนี่แปลกไหมไม่เป็นไรใช
0: ่
2: ไหม
0: แรกๆเนี่ยถ้าเกิด
2: ขาเยอะกว่าซ้ายอย่างเงี้ย
0: สำหรับบางท่านนะคะที่มีอาการกล้ามเนื้อตึงมากเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได
2: ้
0: ที่องศาในการหันลำตัวเนี่ยจะไม่เท่ากันค่ะอาจารย์ค่ะครบ10วินาทีนะคะก็กลับมาที่ท่าเดิมอันนี้เรานับเป็น1ครั้งแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้ค่ะ 3-5 รอบ
1: ยังเหรอต้องไปทำเดี๋ยวต้องไปทำบ่อยๆที่บ้านอ
0: าจารย์คะงั้นเดี๋ยวขอแนะนำอีกหนึ่งท่าอันนี้จะเป็นท่ายืนนะคะเป็นท่าฤาษีนะคะที่ชื่อว่าท่าแก้ลมในอกในเอวนะคะ
1: แก้ลมในอกในเอว
0: ใช่
2: แก้ลมในไหล่เอว
3: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่น

0: ดาวนิลักษ
1: ์เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
3: ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเช่นลวนลามหรือขืนใจคนรอบข้างอาจเกิดจากภาวะสมองเสื่อมติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
4: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกร้อยล้าน
5: และอินฟูหมาแมวที่มีผู้ติดตามหลักล้าน
6: ในรายการเพชรทะเนตรักนี้มีหางนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 4:00 นค่ะ
7: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
8: ไวกังสีเซียนี่และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
9: สวัสดีครับผมอรินเมธิกุลวันนี้มีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่ามีมารอยู่3ตนนั่งปรึกษากันว่าจะเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนไว้ที่ไหนดีให้มนุษย์เนี่ยหาไม่เจอชีวิตพวกมันจะได้มีแต่ความทุกข์มารตนที่1ก็บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่สูงๆเลยบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกไปเลยมนุษย์เนี่ยขึ้นไปไม่ถึงหรอกมารอีก2ตนก็สายหน้าครับแล้วบอกว่าไม่ได้มนุษย์น่ะมันชอบที่สูงอากาศมันดีสดชื่นเดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นมาจนได้มารตัวที่2ก็เลยเสนอว่างั้นเอาไปซ่อนไว้ใต้ทะเลลึกที่สุดในโลกไปเลยลึกจนแบบแสงส่องไม่ถึงเลยอีก2ตนก็สายหน้าอีกครับบอกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มันเก่งกล้าสามารถมันมีอุปกรณ์ไฮเทคมีเรือดำน้ำดำลงไปได้ทุกที่ลึกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพวกมันก็ลงไปได้อยู่ๆมารตัวที่3ก็พูดขึ้นมาว่างั้นเอาแบบนี้ไหมเพื่อนฉันรู้แล้วที่มนุษย์จะหาไม่เจอเนี่ยคือที่ไหนเราจะเอาความสุขไปซ่อนไว้ข้างในหัวใจของมันเพราะมนุษย์เนี่ยมันชอบหาความสุขจากภายนอกเวลาตาเห็นอะไรสวยๆนะก็คิดว่าเป็นความสุขหูเนี่ยเวลาได้ยินคำชมคำเยินยอก็คิดว่าเป็นความสุขจมูกพอได้กลิ่นหอมก็คิดว่าเป็นความสุขลิ้นพอได้ลิ้มรสของอร่อยก็คิดว่าเป็นความสุขกายเนี่ยพอได้ไปเที่ยวได้ไปสัมผัสนุ่มนวลก็คิดว่าเป็นความสุขพวกมนุษย์น่ะมันไม่เคยหันกลับมามองในใจของตัวเองเลยมารอีก2ตนก็พยักหน้าเห็นด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยสอนเราว่าสิ่งที่เราเฝ้าหามาทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ใกล้ที่สุดใกล้จนเราไม่เคยสังเกตเลยเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมองออกข้างนอกทันทีครับทั้งดูโทรศัพท์ดูข่าวดูคนอื่นทั้งวันแต่ใจของเราเองเนี่ยกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องงานเรื่องเงินเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงความสงบและความสุขด้วยเพราะสุดท้ายไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้เราต้องกลับเข้ามาหาในใจของเราเองดังนั้นถ้าเราหันกลับมาดูใจตัวเองสักนิดวันละไม่กี่นาทีแค่ตั้งสติดูว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรแค่ดูเฉยๆมาร3ตนเนี้ยมันก็แพ้แล้วครับเพราะที่ที่เขาเอาความสุขไปซ่อนไว้เราเริ่มมองเห็นแล้วอย่าลืมติดตามผมทุกวันศุกร์ในรายการรุ่นใหญ่ไวเซียนและวันเสาร์อาทิตย์ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธิกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: เดี๋ยวให้คุณหมอโอ๊ตสาธิตนะคะถ้าเตรียมก็คือเราจะยืนตรงแล้วก็ก้าวขาไปด้านหน้า1ก้าวก้าวยาวพอสมควรนะคะเพราะว่าจะต้องมีการทรงตัวด้วย
11: ครับ
10: ค่ะหลังจากนั้นก็ยกแขนขึ้นนะคะในลักษณะที่คุณหมอโอ๊ตกำลังทำให้ดูนะคะปลายนิ้วมือเนี่ยจะชี้ลงแล้วมืออีก1ข้างนะคะไว้บริเวณเอวของเราปลายมือชี้ขึ้นนะคะอันนี้เป็นท่าเตรียมนะคะแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆย่อตัวโน้มไปด้านหน้านะคะโดยที่เข่าด้านหน้าเนี่ยเราจะงอแล้วก็ขาด้านหลังเนี่ยจะตึงนะคะโดยที่ส้นเท้าเนี่ยเปิดขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับหันศีรษะไปด้านหลังค่อยๆบิดค่ะค่อยๆบิดไป
11: โหดูท่าซะก่อน
10: อันนี้ท่าสวยไหมบอกว่าท่าสวยไหม
11: ท่าสวยเน้นท่านี่เน้นท่าโอเค
10: แล้วก็กลับมาในท่าเตรียมเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนี้ก็จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณแขนนะคะแล้วก็คอจังหวะที่เราหันศีรษะไปเนี่ยมันจะช่วยยืดเหยียดได้ค่ะอาจารย์
12: ท่าต่อไปเลยค่ะ
10: ท่าต่อไป
12: ขอบคุณนะคะหมอโอ๊ต
11: ขอบคุณค่ะทีนี้เป็นคุณหมอจ๋าบ้าง
10: โอเคค่ะแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการ

0: การเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทท่านี้ก็คือสามารถทำได้นะคะอันนี้จะเป็นท่านั่งท่าเตรียมแล้วก็จะนั่งแล้วก็เหยียดปลายเท้าออกไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะโดยที่ขาข้างขวานะคะชันเข่าขึ้นมือด้านขวานะคะจับไปที่ข้อเท้
1: า
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆ
1: ยืดไป
0: วาดแขนนะคะไปด้านหลังพร้อมกับหันหน้าตามไปด้วยถ้าเราทำเร่งกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้นะคะ
1: ค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำเราหันหน้าตามไป
1: บิดไหมบิดไหมน้องมีคุณหมอมีท่าอะไรให้โชว์อีกไหมคะเอาเลยค่ะอันนี้สำหรับอะไรสำหรับปวดหลังเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: หลังค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะขอปรับเป็นท่ายืนนะ
2: ท่ายืน
0: ท่านี้เป็นชื่อท่าว่าแก้เสียดอกนะคะเป็นท่ายืนนะคะแล้วก็ก้าวขาไปด้านหน้านะคะเอาก้าวพอประมาณนะคะอาจารย์เพื่อที่จะให้สามารถทรงตัวได้ใช่ค่ะแล้วก็ยกแขนข้างเดียวกับที่เราก้าวไปด้านหน้าค่ะปลายมือชี้ขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้านะอาจารย์สังเกตท่านี้นะแล้วคุณหมอจ๋าก็จะยกขาอีกหนึ่งข้างพร้อมกับจับข้อเท้าตัวเองไว้
1: อันนี้ต้องทำใกล้ๆกำแพงหน่อยดีกว่า
0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวทำกำแพงแล้วก็ใช้มือดันเอาไว
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: ย่อด้วยเหรอคะ
0: ก็
1: จะลำเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค้างไว้10วินาทีค่ะ
1: อันนี้มันช่วยหลังเหรอ
0: ท่านี้จะช่วยคนที่มีอาการปวดขาแต่ถ้าคนที่มีอาการปวดเข่าอันนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะ
1: หลีกเลี่ยง
0: เพราะว่
1: า
0: น้ำหนักเราจะลงไปที่หัวเข่าค่ะ
1: ถ้าคนปวดเข่าเหรอคะ
0: ถ้าคนปวดเข่าม
1: ีท่าไหมคะ
0: ท่านะท่าที่หนึ่งเรียกว่าเป็นท่าแก้เข่าขัดเราจะนั่งแล้วก็เหยียดขาไปด้านหน้านะคะใช้กดครึงนวดที่บริเวณหัวเข่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ก้มตัวลงไปใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะแตะที่ปลายเท้า
1: อ๋อจับนิ้วโป้งนะ
0: คะแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำยังไม่ได้มืออาจจะยังไม่ถึงปลายเท้าก็ไม่เป็นไรค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วกล้าม
1: ตึงแฮมสตริงนะคะ
2: ตึงยืด
0: แฮมสตริงจะยืดค่ะ
1: อันนี้คือท่าปวดเข่าเหรอคะ
0: สำหรับคนที่มีการปวดเข่าหรือคนที่เป็นเข่าเสื่อม
1: เข่าเสื่อมเข่าเสื่อมท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นเยอะแน่ปวดเข่าและเข่าเสื่
2: อม
1: ท่านี้เหมาะนั่งทำนะคะก็ไม่ยากเกินไปเห็นคุณหมอบอกว่าจะมีประกวดอะไรฤาษีดัดตนอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะจัดโครงการประกวดฤาษีดัดตนนะเชิญชวนเพื่อนเชิญชวนคนที่รู้จักนะคะรวมตัวกันมาเป็นทีมค่ะทีมละ 5-7 คนนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอค่ะส่งเข้ามาความยาว 5-8 นาทีนะคะแล้วก็สำหรับทีมที่ผ่านคัดเลือกนะคะเราจะไปเจอกันอีกหนึ่งครั้งในการประกวดรอบตัดสินนะคะในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะร่วมกับเครือข่ายค่ะจะจัดขึ้นที่ศูนย์สุขภาพแห่งชาตินะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
1: นี่ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณหมอแดงนะครับวันนี้ได้ความรู้จะได้ไปฝึกกันนะฮะคำคมปิดท้ายรายการของเราวันนี้ก็คือทำครึ่งครึ่งกลางกลางอย่าหวังว่าจะได้ไม่ว่าจะทำอะไรจงทำให้สุดใจไม่ว่าจะไปไหนจงไปให้สุดทางครับ
1: ทำอะไรก็ทำให้สุดๆไปเลยนะคะจะได้ประสบความสำเร็จวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีเราทั้งสองคนนะฮะผมมาวินครับก็น้องแหวนนะฮะวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายมาเบรกคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมสดหน้าจอช่อง3ตอนนี้เลยนะหรือดูทางโทรศัพท์มือถือก็กด3 plus ได้เลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มีคำถามว่าแล้วสำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้พิการ

0: ที่แบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
1: ้ครับ
0: หรือใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นเนี่ยจะสามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณผู้ชมค่ะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้ย้ำนะคะว่าผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รอบใหม่ทุกคนเพื่อที่จะเข้าสู่การคัดกรองและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนดโดยในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นั้นนะคะเปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569หลังจากนั้นค่ะจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งการลงทะเบียนนั้นสามารถทำได้5ช่องทางทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐรวมถึงเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งที่ธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามทีนี้ก็มีคำถามนะคะว่าแล้วสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้อย่างไรทางกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจนะคะให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเท่านั้นนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็จะมีหนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีนะคะหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีโดยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้ค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่มีผลกับสุขภาพมากคือเรื่องของการกินนั่นเองนะฮะวันนี้เรามีผลไม้ไทยพื้นบ้าน5ชนิดนะครับที่มีผลการวิจัยยืนยันออกมาว่าถ้ากินผลไม้เหล่านี้ลงไปนะฮะจะช่วยดูแลและชะลอความเสื่อมของสมองได้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์จันทร์ประเวศนะครับแพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล่าผ่านเพจสาระสมองกับอาจารย์สุรัตน์บอกว่ามีพืชและผลไม้ไทยหลากหลายชนิดนะฮะที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กับผลไม้ต่างประเทศเลยมาเริ่มกันที่มะม่วงหามะนาวโหที่เต็มไปด้วยสารเอนไทไซยานินนะฮะและสารฟีนโอลิกนะครับโดยเฉพาะผลสุกที่มีสีม่วงเข้มและดำนะฮะมีผลงานวิจัยจากนักวิชาการไทยหลากหลายสถาบันนะครับว่าสารสกัดจากผลสุกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองและสามารถยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสนะฮะซึ่งช่วยรักษาระดับสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนที่เกี่ยวข้องกับความจำระยะสั้นไม่ให้ถูกทำลายเร็วเกินไปนอกจากนี้อาจารย์หมอยังพูดถึงลูกหม่อนไทยสายพันธุ์เชียงใหม่ที่มีผลวิจัยออกมานะฮะจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามีศักยภาพช่วยลดการสะสมเบต้าอะไมลอยด์นะฮะที่ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทในโมเดลทดลองนะครับหรือแม้แต่มังคุดที่ช่วงนี้มีให้กินเยอะแยะมากมายนะฮะทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็เคยวิจัยว่าการสกัดนะฮะเอาเปลือกมังคุดชนิดละลายน้ำนะฮะต่อเนื่อง24สัปดาห์ช่วยในการเพิ่มการตอบสนองของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายยังมีมะขามป้อมนะครับที่เด่นเรื่องการลดการอักเสบของสมองรวมถึงข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำนะฮะซึ่งมีสารเอนไทไซยานินสูงนะครับช่วยในเรื่องของความจำเหมือนกันครับ
0: และพูดถึงเรื่องของกินนะคะขอพูดถึงอาหารเช้ายอดฮิตของใครหลายๆคนหน่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยจะชอบมากเอาจริงๆดิฉันก็ชอบด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งนั่นเองเพราะว่าสะดวกกินง่ายด้วยเด็กๆ กินบนรถระหว่างไปโรงเรียนได้เลยแต่ถึงแม้ข้าวเหนียวหมูปิ้งจะอร่อยและสะดวกรับประทานง่ายแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผู้ป่วยเบาหวานเลี่ยงได้ในควรเลี่ยงเลยค่ะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เล่าผ่านเพจหมอเจตเอาไว้นะคะถึงเมนูสุดคลาสสิกนี้ว่าถ้าเรามาแยกดูส่วนประกอบจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งถือเป็นมื้อที่หนักนะคะอย่างข้าวเหนียวถุงเล็กเนี่ยก็คือประมาณ100กรัมให้พลังงานประมาณ240แคลมีคาร์บค่อนข้างแน่นและน้ำตาลสูงส่วนหมูปิ้ง1ไม้นะคะประมาณ25กรัมถ้าติดมันหน่อยๆก็จะให้พลังงานคร่าวๆประมาณ80ถึง85แคลถึงแม้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลพุ่งเท่าข้าวเหนียว ป็นน้ำหมักนะคะที่ประกอบไปด้วยซีอิ๊วน้ำตาลซอสบางเจ้าก็คือใส่กะทิด้วยถ้ากินหลายไม้น้ำตาลรวมก็เพิ่มได้นอกจากนี้นะคะเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งยังขาดไฟเบอร์เพราะว่า

มีผักซึ่งสำคัญมากนะคะในมื้อเช้าหมอเจตก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกว่าให้เลิกกินนะแต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ใช่มื้อเบาวันไหนกินอาจจะต้องออก

0: ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ได้รวบรวมเอาสินค้าและบริการกว่า300แบรนด์ชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงนะฮะเหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือกำลังหาตัวช่วยในการเพิ่มยอดขายแบบครบวงจรในงานนะฮะยังมีการสัมมนากับกูรูระดับประเทศมีเวิร์กช็อปมีโซนของแบรนด์แฟรนไชส์ไทยนะฮะที่น่าลงทุนนอกจากนี้ยังมีพาวิเลียนจากต่างประเทศนะครับให้สามารถเปิดโต๊ะเจรจาทางการค้ากันได้งานจะอยู่ในวันที่4-7 มิถุนายน2569ณฮอล์ EH 102 101 ถึง 102ไบเทคบางนาคาดว่านะฮะจะมีผู้สนใจเข้าชมงานตลอด4วันมากกว่า 18,000 คนนะครับและสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันค่ะ
0: ครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
2: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
4: ข่าวดีอะไรหรอ
2: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
6: ้ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งรัก
7: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
9: เหงื่อเนอะยังงี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
10: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
11: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
12: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: เจอคือลมหายใจ
14: เฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
15: ฮะน้ำเดิน
14: น้ำเดินน้ำเดินทำไงอ่ะ
16: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับภูผา
17: ได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
18: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เริ่มงานวันแรก
21: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
22: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
23: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
24: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
25: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
26: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการีเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3 สูตรแบบกระปุกและซองจากการีเย่

0: มาที่ข่าวบันเทิงของข่าว3 4กันนะครับที่ข่าวของน้องหลิงหลิงกันหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าเธอเนี่ยได้แชร์สตอรี่ IG นะฮะของสไตลิสต์ส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปที่ซาแซงนะฮะตามประกบติดตัวเธอแบบใกล้ชิดครับจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่หลิงหลิงนะฮะโดนซาแซงติดตามแบบนี้ซึ่งทางช่องก็ได้ออกแถลงการเตือนนะฮะและดำเนินคดีมาหลายเคสแล้วแต่พฤติกรรมของซาแซงตามติดชีวิตน้องอย่างไร้ขอบเขตแบบนี้ยังมีให้เห็นโดยตลอดนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ทำให้น้องและทีมงานมีอาการผวาและหวาดระแวงอย่างหนักนะครับล่าสุดสไตลิสต์ส่วนตัวของหลิงหลิงนะฮะก็ได้โพสต์ลงสตอรี่ไอจีนะครับเป็นคลิปที่เผยถึงพฤติกรรมสุดทนนะฮะของเหล่าซาแซงที่มีข้อความในคลิปสรุปว่าขอประณามกลุ่มคนพวกนี้ที่ตามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวแบบประชิดตัวน่ากลัวพร้อมกับบอกด้วยว่าถ้ารักน้องขอให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะฮะเพราะขนาดเธอยังกลัวแล้วน้องล่ะจะรู้สึกยังไงซึ่งนอกจากพฤติกรรมแบบนี้แล้วนะฮะเขายังทำงานเป็นทีมด้วยนะครับเขามีการขี่มอเตอร์ไซค์ตามต่
1: อ
0: โดยหลังจากสไตลิสต์ส่วนตัวของหลิงหลิงโพสต์ลงไอจีสตอรี่นะฮะหลิงหลิงเองก็ได้โพสต์คลิปนี้ต่อด้วยนะครับอยากฝากแฟนๆทุกคนนะฮะถ้าอยากเห็นรอยยิ้มของน้องนะฮะอย่าตามติดน้องนอกเวลานานเลยให้น้องได้มีเวลาส่วนตัวบ้างนะครับสามารถมาเจอน้องมาซัพพอร์ตน้องในงานจะดีกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สงสารจังเลย
1: สงสารนะใช่ก็ต้องเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้น้องๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะแล้วคืนวันอาทิตย์นี้นะคะอยากจะมามอบแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะกับเจ้าของร้านราดหน้านะคะที่แบบโหโด่งดังสุดปังชื่อว่าพี่วินรู้จักแน่นอน
0: เคยกินด้วย
1: เคยกินด้วยใช่ไหมกับร้านนี้เลยนะคะแปะราดหน้ามหาชนค่ะรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับคุณปุ๊บปั๊บพหลสิริเวชพันธ์เจ้าของร้านแปะราดหน้ามหาชนร้านราดหน้าดังนะคะที่เปิดมาแล้วกว่า15ปีซึ่งวันนี้ค่ะเป็นร้านดังย่านสนามบินน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องราดหน้าที่เครื่องจัดเต็มวัตถุดิบสดและกลิ่นคั่วกระทะที่เป็นเอกลักษณ์แต่กว่าจะประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้นะคะหลายคนไม่รู้ว่าคุณปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเปิดร้านราดหน้าคือไปเรียนเมืองนอกนะแต่ก็กลับมาทำร้านราดหน้าค่ะคือแบบมีความตั้งใจมากซ้อมผัดคิดสูตรอยู่เป็นเดือนๆเริ่มจากเปิดร้านรถเข็นแต่ก็เจ๊งไปแล้ว2รอบนะคะเขาทำยังไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้จนวันนี้นะคะจากรถเข็นที่เคยเจ๊งไปแล้ว2รอบสู่ราดหน้ามหาชนพรีเมียมที่ขายจานละหลัก10ถึงหลักหมื่นติดตามเรื่องราวของแปะราดหน้ามหาชนได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 23:55 นและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
0: อีพีนี้น่าสนใจมากผมเคยกินหลักหมื่นจากเขา
1: อ
0: ะชามยักษ์ใส่ล็อบสเตอร์อร่อยจัดอร่อยจริง
1: หลักหมื่น
0: ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพิเศษกว่านั้นมากๆเลยก็คือชุดสุดท้ายของรายการนี่คนสวยอยู่ตรงนี้แล้วครับน
1: ้
0: องอุ้มนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเรานะฮะถึงความเข้มข้นของซีรีส์ Fulfill รักเต็มๆจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ

0: โตร์ของสยามทีวีดิจิตอลสโตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าคึกคักและยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายในงานมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งนำโดยฟ้าใสประวิสุดาและดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานอย่างเป็นกันเองอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการปรากฏตัวของคุณสี่ชัดประวีอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีชื่อดังที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่และพาชมสินค้าแฟลกชิปรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำภายในงานยังเปิดพื้นที่การสัมผัสเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริงทั้ง AI สมาร์ทโฮมและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมทั้งการบริการแบบประทับใจเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท
1: จริงนะ
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple
6: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2 แบบ7 รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2 สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
8: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
9: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเหนือหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
1: ้กินแบบไหนดีนะ
2: กาแฟดำ
1: ลาเต
2: ้ม็อกค่ะ
1: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
2: หอมใช
1: ่ชอบแบบไหนก็โดน

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์ติดตามข่าว IT กับ Daily C Tradition C ชัดปวีค่ะไหนคะใครใช้โทรศัพท์มือถือ Android ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือ Android ฟังซีด่วนๆล่าสุดทีมวิจัย CloudSafe ตรวจพบช่องโหว่อีกแล้วในแอปพลิเคชันยอดนิยม22แอปซึ่งมียอดดาวน์โหลดรวมกัน500ล้านครั้งแอปเหล่านี้มีฝังรหัสลับหรือ API key ของ Google ไว้ในตัวแอปโดยตรงทำให้แฮกเกอร์แกะรหัสไปสวมรอยใช้ Gemini AIแทนเราได้ทันที
3: ทำไมเรื่องนี้อันตรายระดับ5ดาวเพราะรหัสที่หลุดไปได้ไม่แค่ทำให้เราเสียเงินฟรีแต่มันสามารถไปดูไฟล์เสียงเอกสารที่อัปโหลดหรือแม้แต่ประวัติการแชทลับๆของเราบนคลาวด์ได้ทั้งหมดถ้าแอปไหนผูกบัตรเครดิตแฮกเกอร์ก็จะไปปั่นยอดใช้งานจนเจ้าของแอปหน้ามืดได้เลยมีเคสนึงโดนเรียกเก็บเงินสูงสุด2ล้านกว่าบาทในเวลา2วันแอปกลุ่มเสียงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกลุ่ม AI สารพัดประโยชน์เช่นแอป AI แปลภาษาแอป AI ช่วยเขียนคอนเทนต์แอปแต่งรูปภาพหรือแอปวิเคราะห์เสียงสิ่งที่เราจะป้องกันมีแค่3ข้อสั้นๆค่ะเข้าไปที่ Googleแอคเคาท์กดไปดู security ดูว่าแอปไหนขอเข้าถึงข้อมูลเกินความจำเป็นถ้าไม่ชัวร์ตัดจิบทิ้งอัปเดตแอปให้สม่ำเสมอค่ะตอนนี้นักพัฒนากำลังเร่งอุดรอยรั่วการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดคือวิธีรอดที่ง่ายที่สุดสังเกตอาการแปลกๆถ้าแอปหน่วงผิดปกติหรือฟีเจอร์ AI ใช้ไม่ได้เพราะโควต้าเต็มสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะโดนแฮกเลยค่ะ
2: มาต่อที่เรื่องเทรนด์ AI แบบ wearable คืออุปกรณ์ AI แบบสวมใส่ช่วงนี้ทุกอย่างเป็น AI หมดแหละเป็นจนจะเป็นระบบปฏิบัติการอยู่แล้วเนาะสวมใส่กันไปมีของใหม่ออกมาเรื่อยๆล่าสุดสตาร์ทอัพน้องใหม่อดีตทีมสร้าง Apple Vision Pro ลงมาท้าชิงส่งสิ่งนี้เข้ามามันมีชื่อเล่นสั้นๆว่าบัตเติ้ล
3: เจ้าบัตเติ้ลเนี่ยราคาตัวละประมาณ180ดอลลาร์หรือ 6,000 กว่าบาทหน้าตาถอดแบบมาจาก iPod Shuffle เป๊ะคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ต้องมีจออยากรู้อะไรแค่กดปุ่มคุยกับแชทบอท AI จะให้ตอบคำถามหรือสั่งงานสารพัดสามารถทำได้มีลำโพงในตัวหรือจะต่อหูฟังบลูทูธก็ได้ค่ะจุดเด่นคือประมวลผล AI ในตัวเครื่องไม่ต้องพึ่งสมาร์ทโฟนตลอดเวลาช่วงแรกรองรับแค่ OS แต่ต้องใช้เน็ตผ่านมือถือบลูทูธแบบนี้หยิบมือถือขึ้นมาคุยกับ Siri หรือ ChatGPT ไม่เร็วกว่าหรอคะมันยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นอีกเยอะทั้งเรื่องความเร็วในการโต้ตอบที่เขาเคลมว่าเร็วที่สุดถ้าเน็ตมือถือเราอืด AI ก็คงจะเงียบอยู่เหมือนกันที่สำคัญนอกจากค่าเครื่องแล้วยังมีค่าสมาชิกบัตร AI Pro อีกเดือนละเกือบ300บาทยังไม่รู้เลยว่าจ่ายเพิ่มเราจะได้ฟีเจอร์อะไรเด็ดกว่าเดิมในขณะที่รุ่นพี่อย่าง Human AI Pin พยายามใส่กล้องใส่โปรเจคเตอร์แต่เจ้าบัตเติ้ลกับเลือกทางง่ายคือการเป็นแค่ปุ่มกดอันนี้รุ่งหรือร่วงธันวาคมนี้น่าจะรู้กันค่ะ
2: ใครที่อยากเรียนรู้โลกเทคโนโลยีทุกวันกดติดตามกันไว้ผ่านช่องทางโซเชียล Facebook YouTube และก็ TikTok ของเราด้วยนะคะ
4: ครับ
2: ส่วนตอนนี้นะคะสองสาวก็อยู่กับเราแล้วต้องขอต้อนรับน้องอุ้มและน้องแบมจากซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
5: เมื่อกี้ตอนโปรยมาหนึ่งอีกหนึ่งทำไมเพิ่งมาครับเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยค่ะ
5: เ
6: ราโดนผิดไปรับลูกอีกคนนึงค
5: ่
6: ะ
5: ชีวิตเกือบเปลี่ยนนะครับ
6: เกือบเปลี่ยนเลย
2: ชีวิตเปลี่ยนจริงนะคะแล้วกันงั้นก่อนอื่นขอให้ทั้งคู่พูดถึงกระแสหน่อยกับซีรีส์ตอนนี้ก็ดำเนินมากำลังเข้าสู่

0: ช่วงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กเขาบอกว่านิวไฮทุกสัปดาห์
1: นี่เนี่ย
2: ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยคือแบบทั้งผู้ชมทางทีวีแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยขอบคุณกระแสทุกคนที่แบบซัพพอร์ตเรามาจนถึงตอนนี้ค่ะเหลือแค่2 EP แล
1: ้
2: ว
1: และนอกจากแฟนๆแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษเพิ่มเติมอีกมั้ยครับที่เราแบบซักเซสขนาดเนี้ย
2: ก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณแบบแฟนๆขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณแบมด้วยที่บอกว่าจับมือกันเดินทางมาจนถึงตอนน
1: ี้ก็จับให้ดูหน่อยสิบอกว่าจับมือ
2: มัน
1: จ
2: ับ เอ้ยไม
1: ่
2: ได้ต้องผิดเราได้เข้าห้องล้างมือแล้ว
0: แล้วนอกจากตะมุตะมิเขานะคะคืนนี้ครอบครัวเขาจะใหญ่ขึ้นเองเพราะว่าเจ้าตัวน้อยของน้องนับหนึ่งเนี่ยก็กำลังจะลืมตาดูโลกแล้วเขาบอกว่า EP นี้จะลุ้นกันแบบไม่ใช่ลุ้นน้ำตาแตกนะลุ้นน้ำคร่ำแตกกันเลยทีเดียวยังไงก็เล่าให้ฟังหน่อย
2: ใช่ค่ะคือเป็นซีนลองเทคที่เราถ่ายกันแบบโอ้โหวุ่นวายมากเพราะว่าคือเป็นซีนน้ำคร่ำแตกแล้วก็แบบทุกคนคือแบบครั้งแรกที่เราเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนวุ่นวายมากคือพี่นายเขาต้องการลองเทคด้วยค่ะก็เลยแบบความวุ่นวายนั้นห้ามเกิดความผิดพลาดเลย
1: เข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยตอนที่เห็นตัวอย่างอ่ะคือดูแบบตกใจตื่นเต้นกันมากๆเลยชีวิตจริงเคยมีเหตุการณ์ที่แบบตกใจแบบอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ตกใจแล้วทำแตก
1: ไม่ใช่ที่บอกว่าแบบประการแบบโลกๆๆๆเงี้ย
2: เขาเป็นคนที่ตกใจมากเขาตกใจได้กับทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างใช่ไหมใช่ไหมแล้วต้องมีการเรียนกันไหมต้องมีการเทสกันไหมว่าเฮ้ยมันจะประมาณนี้ประมาณนี้ให้เรารับรู้ฟิลได
2: ้จริงๆเหมือนเขามีให้ดูแบบ reference ว่าปกติแบบคนทำข้ามแตกมันประมาณไหนแล้วภาพที่เราเห็นตอนที่แบบเห็นเหมือนแบบในคลิปอะวิดีโอแบบครั้งแรกเราก็ตกใจจริงว่าแบบมันขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะ
0: นะครับเลยแบบเหมือนได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วซึ่งในละครในซีรีส์เนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวน้อยคลอดอย่างปลอดภัยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาฝันก็คืออยากจะมีลูกมาตลอด
2: ใช่ค่ะก็เราก็จะอาสาแบบว่าช่วยคุณแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ทุกคนอยากให้ทุกคนไปติดตามว่าเราจะเลี้ยงไปจนถึงตรงไหนว่าภูผาจะได้โตอยู่แบบกับเราไปจนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝากติดตามเหมือนกันค่ะ
1: ในซีรีส์อ่ะพวกคุณมีลูกด้วยกันแล้วในชีวิตจริงอ่ะอยากมีลูกด้วยกันบ้างไหม
2: มีแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหรอ
2: ในบ้านของเรา
0: ตะมุตะมิ
1: น่ารักจังเลย
2: น้องเพิ่งออกมานะคะน้องตอนนี้น้องเท่าไหร่2เดือนค่ะ
1: 2เดือนแล้วของปลดน้องคืออะไรครับ
2: เราชอบกินบลูเบอร์รี
1: ่บลูเบอร์รี่อ๋อโอเค
0: ชอบกินอกไก่ปั่นด้วย
1: โอ้โหสายเฮลตี้มากเลยนะฮะ
0: บลูเบอร์รี่อกไก่ปั่นอะไรอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: จะฝึกให้น้องกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บ
1: ๆอุ๊ยรักเลย
0: น้องไปเ
1: อง
0: กับพี่มาวิน
1: นะเดี๋ยวพี่ฝึกให้นะลุยค่ะ
0: น้องพ่นไฟได้นะคะกับพี่วินกับพานี่พ่นไฟเป็นมังกรทันทีเลยแหมแล้วตอนนี้นะคะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ถามนิดนึงถ้าใครอยากได้อยากทำยังไง
1: อยากได้ทำไงทำไงบ้างตัวเนี้ย
2: ตอนนี้สั่งได้
1: สั่งได้นะครับ
2: เป็นพรีออเดอร์ค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
1: เอาสิ
2: ไปสั่งได้น้องบลอสซอม
0: น้องบลอสซอมสั่งกันได้ที่ไหนอีกทีนะคะเน้นอีกที
2: ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะเป็นพรีออเดอร์นะคะ
1: นี่เลยสั่งกันได้นะ
0: จำนวนจำกัดหรือเปล่าวันนี้
2: ก็อย่างเพราะว่าพอเป็นพรีออเดอร์เราก็สามารถสั่งได้เลยค่ะแต่ว่าจำกัดเวลาสั่ง
1: การสั่งเนาะรีบๆหน่อยดีกว่ารีบๆกระชับเวลากันหน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ
0: ใช่แล้วน่ารักมากๆคุณจะต้องเอาไปเลี้ยงสักตัวนะคะและนี่ไหนๆก็ไหนๆซีรีส์ฟูลฟิลรักเต็มๆใกล้จะจบแล้วอยากจะให้ทั้งคู่พูดถึงความประทับใจที่มีต่อกันและกันหน่อยรู้สึกยังไงที่แบบได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันในเรื่องนี้
2: ไม่ว่ามันจะเป็นบุญที่เราทำกันมาหรือว่าจะเป็นกรรมแล้ว
1: แต่โอ้แบบจังเลย
0: แล้วเป็นกรรมมากเลย
1: กลุ
2: ้มกรรมดีเลยทำสังฆทานเลยดีกว่า
0: ตัดกรรม
2: อะไรนะคะกลุ้มเพิ่งลงทางด่วนผิดมาค่ะ
1: ขอโอเคโอเคโอเคโอเคอาอุ้มมานั่นสมัยมายังไงเป็นไงบ้างทับใจไหมเลยไหมยังไง
2: ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้แบบว่าได้ไปไม่ถูกดีใจที่เราได้แบบว่าผจญภัยในแบบสิ่งนี้ไปด้วยกันดีใจที่ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าการทำงานของเรามันแบบสนุกมากๆค่ะก็ประมงก็เชื่อว่าแบบมันเป็นเดสตินีด้วยแหละที่เราได้มาเจอกันแล้วในเรื่องแรกแล้วก็ยังมาเจอกันในเรื่องนี้อีกเราได้มาเล่นด้วยกันแล้วได้ทำโปรเจกต์หลายๆอย่างด้วยกันมันก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้แบบโปรเจกต์นี้เกิดขึ้น
1: เนาะพี่เชื่อมันไม่มีเรื่องมาเอื่นในโลกเลย
0: เนาะ
1: แล้วการทำงานราบรื่นไหมครับ
2: ไม่ค่อยอ
0: ้าว
1: ชอบมากเลยรู้เลยว่ามารถคนละคันกันแยกกันมาจริง
2: ๆวันนี้ก้าวขาผิดนิดหน่อย
1: ก้าวขาผิดใช่ไหมโอ้ยบันเทิงมากๆเลยอ่ะเอามาที่คำถามนิดหน่อยมีคนเขาอยากรู้มากเลยอ่ะคือแบมอ่ะไม่อยากให้อุ้มเรียกว่าน้องแบมแล้วอยากให้

0: เรียกว่าอะไรมิแล้วดูสองคนมีสรรพนามส่วนตัวเรียกกันไหมอ่ะ
1: อ
0: ย่างเง
1: ี้ยอยากให้เรียกว่าอะไรไม่รู้คิดเองคิดเอาเองสิยังไม่รู้อีกหร
0: ออุ้ยชอบจังเลยอ่ะ
1: เป็นคำถามที่ได้คำถามกลับมา
2: ให้คิดเอง
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: ้งชื่อเอง
1: เป็นสรรพนามของเราสองคนไม่บอกหรอกว่าเรียกว่าอะไรค่ะหรือทุกคนลองทายทุกคนลองทายว่าเขาอยากให้เรียกว่าอะไร
0: เอาทายโอเคแล้วจะจบแล้วเนี่ยเศร้าไหม
1: โอ้ใจหายค่ะใจหายเพราะว่าเหมือนเราเหมือนยังอยู่กับเขาแบบตลอดเวลาตลอดทั้งเกือบทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพอแบบว่าพอมาออนแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ใจหายก็รู้สึกว่ายังอยากให้แบบว่าโปรเจกต์ยังดำเนินต่อไปถ้าไม่ใช่โปรเจกต์นี้ก็อาจจะเป็นแบบโปรเจกต์อื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยแบบ EP สุดท้ายเราก็จะมีงาน Final EP ด้วยที่ทุกคนสามารถมาเจอพวกเราได้ค่ะมาเจอกับตัวละครไออุ่นแล้วก็พาฟันอีกครั้งนึงก่อนที่ซีรีส์จะจบค่ะ
0: ที่ไหนยังไงอะฮะ
1: ที่สยามพิกฮอลล์ค่ะวันที่12มิถุนายนนี้นะคะก็ยังสามารถกดบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ค่ะ
0: เชื่อว่าคนเยอะแน่นอนเพราะตอนนี้ฝั่งนู้นอะเต็มแล้วเยอะมาก
2: เต็มแล้วใช่ไหม
0: คนมานั่งรอน้องแล้วอะที่เดินมาที่เก็บแบงค์มากเลยแล้วก็คืนนี้นะฮะอย่าลืมด้วยมีแฮชแท็กไหมแฮชแท็กคืนนี้
1: มีค่ะเรามีกันทุก EP เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะคืนนี้ก็รักเติมเต็ม EP 7ค่ะฝากไปปั่นกันด้วยนะคะหรือแบบรู้สึกยังไงดูแล้วแบบเป็นยังไงเข้าไปแบบคอมเมนต์กันได้เลยเราจะเข้าไปอ่านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: นัดสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทั้งคู่เลยฝากซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะหรือจะสปอยอะไรนิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ฮะสปอย
2: ชอบเคมีคู่นี้
0: มาก
2: มีความแบบว่างงใส่กันแบบน่าเอ็นดูอ่ะ
0: ไม่มีการเก็บไม่ได้สด
1: รายการสดค่ะทุกคนรายการสดก็คือถ้าจะให้สปอยก็คือแบบเมื่อกี้เลยมีฮึ่มกับฮะอย่างเงี้ย
0: โอ้โ
2: หคือแ
1: หละไปดูเอาไปว่าไปดูดีกว่า
0: สดกับปลาในตลาดกระบอกผมนี่แหละครับจริงๆเลยเอาละครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอุ้มกับแบมมากๆนะที่มาร่วมสปอยมาร่วมพูดคุยกันในรายการข่าว3สีนะครับคืนนี้เตรียมตัวนะฮะสำหรับซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มได้ทุกวันศุกร์นะครับ2ทุ่มครึ่งช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงนี้ขอลาไปก่อนสิเนาะ
2: เรา
0: จะมี
2: สปอยเหมือนกันคุยต่อ
0: โดนแบบคืนมาด้วยเลยอ่ะ
2: ได้เลยครับผมแหมเสียดายนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์นะคะและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรั่มร่วมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ด้วยวันนี้แหวนและพี่มาวินและน้องๆอุ้มแบมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะเกณฑ์บัตรคนจนค่ะที่กำหนดว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนวันนี้ปลัดคลังออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะแล้วดูเหมือนจะบานปลายกว่าเดิมด้วยคือถ้าเกิดพ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เพื่อขอสิทธิ์บัตรคนจนคืนแล้วมีการไปตรวจสอบแล้วไปเจอว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงๆท่านจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังและจะถูกเรียกคืนด้วยล่าสุดวันนี้คุณลวรนปลัดคลังบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆคือคนที่ไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมมีลูกหลานดูแลอยู่แล้วการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็เป็นการยืนยันว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคนดูแลอยู่แล้วซึ่งได้มากกว่า300บาทที่รัฐบาลให้อีกกระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่เช็คได้ว่าลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่จากเกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมานะคะจะดูว่าใครที่โกหกเพื่อไม่ให้ไปแต่งตัวเลขให้เข้ากับเกณฑ์ของโครงการแล้วก็เตือนว่าหากใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยที่ไม่ได้อุปการะบุพการีจริงๆอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จเพื่อเป็นประโยชน์ทางภาษีปลัดคลังนี่ถึงขั้นใช้คำว่าแบบนี้ต่างหากเขาเรียกว่าลูกอกตัญญูจริงๆเอาสิทธิ์พ่อแม่มาใช้แล้วไม่ดูแลทีนี้ปรากฏว่าฝ่ายค้านออกมาซัดเดือดเลยนะคะคุณไหมสิริกัญญาโพสต์ถามนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์ทันทีทั้งๆที่เกณฑ์รายได้ถ้าหากจะได้บัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทแล้วเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างฝ่ายค้านอีกท่านนึงนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าประชาชนกลุ่มนี้เขาจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่าคน25ล้านคนที่ไปใช้เงินในโครงการรัฐอื่นๆอีกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนอย่างจริงจังเพราะวิธีการที่ทำไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้องซ้ำร้ายหากถูกตัดสิทธิ์จะไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกเนื่องจากหมดเขตไปแล้วส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะกลายเป็นการทำให้ลูกอกตัญญูพ่อแม่หรือไม่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเห็นด้วยค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะคะส่วนเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ยังสับสนกันอยู่นะคะประชาชนที่ตกหล่นเขาจะมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อที่ภาครัฐบอกว่าให้อยู่เฉยๆวันนี้อธิบดีกรมการปกครองได้เรียกประชุมปลัดจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าไปคัดกรองรายชื่อของประชาชนที่ตกหล่นคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับปลัดจังหวัดทั่วประเทศไปซักซ้อมทำความเข้าใจลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นทั้งหมดยืนยันว่ากลุ่มตกหล่นมีชื่อทั้งหมดอยู่แล้วทั่วประเทศคือ 1,044,785 คนขอให้ทุกคนรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบค่ะนัดหมายทำการยืนยันรับลงทะเบียนให้กับกลุ่มตกหล่นหากนัดหมายแล้วไม่มาอธิบดีกรมปกครองบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปเคาะประตูถึงบ้านเลยอธิบดียังย้ำด้วยนะคะกำชับไปถึงข้าราชการให้ทำงาน24ชั่วโมงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจากนี้จะไม่เห็นภาพคนแก่นั่งร้องไห้อีกแล้วหากท่านติดเตียงเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับปัญหาของท่านถึงที่เตียงนอนเลย
2: การลงไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยเราใช้คนลงไปถึงพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านที่ครัวเรือนนะครับพี่น้องไม่ต้องเดินทางเข้ามารออยู่ที่บ้านของท่านครับรอการนัดหมายของทางราชการจะนัดหมายลงไปยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวบุคคลของท่านผ่านระบบของกรมการปกครองเรามีคนของเราอยู่ทุกพื้นที่เรามอบหมายภารกิจให้แล้วว่าทุกท่านจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าไปรับเรื่องจนถึงครัวเรือนจนถึงพื้นที่ครับ
3: แสดงว่าจะไม่มีภาพคนแก่แบบนั่งร้องไห
2: ้ขอให้แจ้งครับไม่มีครับขอให้แจ้งท่านติดเตียงก็ขอให้แจ้งเราจะเข้าไปดูแลเราจะเข้าไปรับไปรับปัญหาของท่านจนถึงเตียงที่ท่านนอนนั่นแหละครับ
1: ยืนยันแล้วนะคะว่าให้ท่านอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับข้อมูลถึงที่บ้านพักกันครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขัดและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
5: ปลาหมอคางดำครับพัทยา
6: วิกฤตทะเลไทย
5: โอ้เต็มแห
7: มันเป็นปลากินเนื้ออยู่แล้วสัตว์ตัวเล็กๆมันกินด่างวิกฤตแล้ววิกฤตมันไม่มีทางออกเลยน่ากลัววิกฤตนี้ชนิด
8: ยังไงเป็นคืนเราเจอพี่ค่ะ
6: คางดำครองเมือง
9: ไปแล้วไม่ต้องซื้อมากินด้วย
6: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรี

ุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นอดีตที่ปรึกษาของทีมคุณชัชชาตินะคะก็ถูกโยงว่าเป็นเจ้าของระบบอากงที่มีการออกมาแฉก่อนหน้านี้วันนี้นักข่าวไปเจอคุณต่อศักดิ์ปรากฏว่าโต้เดือดเลยค่ะยืนยันว่าไม่มีเลยระบบอากงและมองว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองที่จะกระทบการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าคุณชัชชาติยืนยันว่าไม่มีอำนาจหลังบ้านเหตุที่เพ่งเล็งมาที่ตนเองเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะคงดูตามอายุไม่ได้กังวลสภาพจิตใจก็อาจจะแย่หน่อยแต่ก็ช่างมันว่ากันไปตามกฎหมายนักข่าวก็ถามว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตไปรวมตัวกันแสดงพลังเมื่อวานนี้หรือไม่ที่คุณจิรายุออกมาแฉก่อนหน้านี้คุณต่อศักดิ์บอกว่า

0: จะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการส่วนที่มีการอัดเสียงกังวลหรือไม่คุณต่อศักดิ์ตอบว่าไม่มีนะคะแล้วก็มองว่าเป็นวิธีการของเขาระบบอากงไม่มีมีระบบผู้ว่าคนเดียวเท่านั้น
1: ผมว่ามันต้องเอาความจริงมาพูดอะไรอย่างเดียว
2: ไม่
1: เ
2: หี่ยงแบบนี้มันถือว่าเป็นการโจมตีเราไหม
1: ผมว่าในช่วงการเมืองเขาคงเป็นอย่างนั้นแหละครับเขาไม่เบี่ยง
3: ตอนนี้เรากังวลอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีอะไรก็รอถ้าเกิดมันเป็นถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่าตามกฎหมายไป
2: คุณจิรายุบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะคล้ายๆคลิปเสียงอาจารย์กังวลใจหรือว่า
1: ไม่มีไม่ต้องคือพวกนี้เขาก็เป็นวิธีเขาอะเราอย่าไปผู้ว่าก็บอกให้เรานิ่งๆเรามีอะไรก็เราก็ตอบตรง
2: เสียงกำลังใจไหมฮะอาจารย
1: ์ก็แย่หน่อยแต่ว่าช่างมันก็ผมว่ามันคงเป็นรูปแบบการเมืองที่เราไม่คุ้นมั้ง
0: ส่วนคุณชัชชาติก็ถูกนักข่าวถามทุกวันนะคะวันนี้ไปลงพื้นที่หาเสียงที่เขตสวนหลวงค่ะบอกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานมอนิเตอร์คุณคริสพักเศรษฐกิจที่จะตั้งโต๊ะแถลงระบบอากงในวันพรุ่งนี้ก่อนก็ย้ำว่าทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสค่ะ
4: ไม่ก็ให้ทีมงานมอนิเตอร์ต้องขอบคุณทุกทีมงานที่ร่วมตรวจสอบใช่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องตรวจสอบเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆจะเชื่อว่าเราก็ทำได้อย่างโปร่งใสมาตลอดนะที่มีข้อต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่อยากจะตรวจสอบเราให้โปร่งใสนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเราพูดมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเป็นเราพูดตลอดนะพูดแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมก็ดีใจแล้วที่มีกระแสเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้เป็นกระแสที่ต่อเนื่องและไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งขอให้ทำตลอดเลยให้ช่วยกันตรวจสอบต่างๆผมเชื่อว่าดี
0: แล้วก็อาจารย์ทวิดานะคะช่วยผู้ว่าชี้แจงด้วยคือมันมีประเด็นเรื่องการเซ็นทิ้งทวน17ผอ.เขตก่อนจะพ้นวาระไปอาจารย์ทวิดาก็อธิบายว่ามีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.ถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่การทุจริตคณะกรรมการเขาก็ต้องมาพิจารณาเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะได้ผอ.เขตและผู้ตรวจชุดล่าสุดผู้ว่าก็ต้องมาเซ็นลงนามเมื่อกระบวนการคัดสรรแล้วเสร็จค่ะเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลจากฝั่งของพรรคเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนกรณีที่ปปช.ยกคำร้องคดีของอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยามวันนี้ฝ่ายค้านได้เลิกแล้วนำรายชื่อไปยื่นถึงประธานสภาเพื่อส่งประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้นำคณะแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานสภาส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมี4ข้อกล่าวหาคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีนี้โดยไม่ชอบพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องคุณเท้งบอกว่าจากหลักฐานที่ยื่นไปเชื่อว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่ประธานสภาควรจะส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาหากประธานสภาไม่ยื่นก็อยากให้สังคมช่วยกันวิเคราะห์ว่าประธานสภาเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ขณะที่คุณโสพลสารัมประธานสภาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นคำร้องยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะยื่นเรื่องต่อประธานศาลฎีกาหรือไม่แต่ขอดูเนื้อหาในคำร้องก่อนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
5: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: สนับสนุนโดย
1: ผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
2: ที่บอสนอนไม่หลับเพราะเรื่องนัดสัญญาใช่ไหมคะ
3: ผมก็เป็นทนายความนอนไม่หลับมาก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้มันมีหลายเรื่องที่ต้องคิด
2: บอสคะอย่าโกหกคะนี่นะ
3: มันก็น้อยนิดหน่อยอ่ะผมเป็นห่วงลูกไม่เกี่ยวกับแอนคุณมีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาเถอะผมไม่ว่าอะไรหรอก
2: บอสเบนดูเหมือนไม่รักคุณแอนแล้วแต่คืนนั้นที่บอสเบนคุณแอนเข้าไปที่คอนโด
3: น้องมีนาเขาไม่สบาย
2: แล้วที่คุณแอนเขาร้องห่มร้องไห้แล้วบอสเบนเข้าไปกอดนี่มันคืออะไรอะคะ
3: คุณเห็นนะ
2: คันนี้ลืมของไว้ที่รถอะค่ะก็เลยลงมาเอาแต่ว่าสายตาเหลือบไปเห็นพอดีคันนี้แค่มองผ่านๆจวงห่างไม่ได้ไม่ใกล้เลยนะคะแล้วตกลงคืนนั้นมันเป็นไงอะคะ
4: จะไปไหนคะเบน
3: พี่แอนมีนาเป็นแค่หวัดนะมันเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ทำไมคุณต้องทำเป็นเรื่องใหญ
4: ่แล้วถ้าแอนไม่ทำแบบนี้คุณจะมาเจอกับลูกได้หรอวันวันคุณก็เอาแต่ทำงานทำงานทำงานถ้าหากว่าพรุ่งนี้แอนหรือลูกตายแอนก็ไม่รู้ว่าคุณจะลางานมาเผาศพพวกเราได้หรือเปล่า
3: โอเคผมยอมรับนะว่าที่ผ่านมาผมบ้าทำแต่งานแต่คุณจะเอาผมในวันนั้นมาตัดสินผมในวันนี้ไม่ได้ผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะผมรู้ว่าการทำงานแบบนั้นมันทำให้ครอบครัวผมมีปัญหาผมรู้ดีคุณเองก็รู้ดีเหมือนกัน
4: เบนพรุ่งนี้เรามีนัดทำข้อตกลงหลังการหย่าคุณอย่าลืมซะล่ะ
2: บอสคะคุณแอนเขากำลังจะฟ้องหย่าแต่เขากลับเอาลูกมาอ้างเพื่อให้มาเจอบอสอ่ะมันดูย้อนแย้งคามิว่าคนที่เป็นฝ่ายผิดไม่ใช่บอสค่ะต้องเป็นคุณแอนมากกว่า
3: คนสองคนรักกันพอเลิกกันผมว่ามันน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได
2: ้ความผิดของบอสคือทำแต่งานจนละเลยครอบครัวแต่คุณแอนเขาทำผิดอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ
3: วันที่ผมไปเซ็นใบหย่ากับแอนคุณไปเป็นเพื่อนผมเลยนะ
2: คะ
3: คุณเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้และเป็นเพื่อนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไปเป็นเพื่อนผมทำเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นสักทีเลย
2: แต่ครั้งนี้ไม่เกี่ยวนะคะ
3: นะครับแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรผมยอมทุกอย่างนะไปเป็นเพื่อนผมนะวันที่ผมไปเซ็นใบหย่ากับแอนคุณไปเป็นเพื่อนผมเลยนะ
2: ทำไมไม่ปฏิเสธเข้าไปไหนบอกว่าจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วไง

0: พอเขาขอร้องถึงปฏิเสธไม่ออกฮะฮะผักเป็นอะไรผักเป็นอะไร
1: ปฏิเสธอะไรหรอคะปฏิเสธบอสเป็นหรอคะเต้าน
2: ี่ค่ะสัญญาที่จะให้อาจารย์หมอที่จะเชิญมาเป็นผอ.โรงพยาบาลของคุณมณีค่ะแล้วนี่ก็เอกสารที่คุณคามิเลียจะต้องให้คุณมณีเซ็นค่ะ
0: อ๋อแล้วเธออีเมลสัญญาไปให้หมอเทพเลยนะฉันบอกเขาไว้ว่าจะส่งไปเช้านี
2: ้ได้ค่ะ

0: บอสเป็นขอร้องให้คุณคามิเลียช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
1: เต้า
0: วันก่อนอะเต้าเห็นบอสเบนตามคุณคามิเลียไปเหมือนมีเรื่องสำคัญคุณคามิเลียต้องช่วยบอสเบนนะคะบอสเบนอาจจะได้รู้ว่าเวลาที่มีปัญหาคนที่ไม่เคยทิ้งบอสเบนเลยคือใครแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
2: เอ้า
0: อย่างน้อยเนี่ยตอนที่บอสเบนตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์มันก็ต้องมีคะแนนพิศวาสกันบ้างแหละค่ะ
1: เต้าฉันเนี่ยนะมีความสามารถมากพอที่จะได้เป็นพาร์ทเนอร์โดยไม่ต้องใช้คะแนนพิศวาสแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะใช้วิชามารเพื่อชนะฉันไม่ต้องทำอะไรอ้อมๆหรอกแค่ฉันพูดคำเดียวฉันก็ทำให้บอสเบนกับทิชาแตกคอกันได้ละ
0: ทำไมหรอคะคุณคามิเลียไปรู้เรื่องอะไรมาหรอคะคุณคามิเลียคุณก็รู้ว่าคุณทิชาเข้าหาบอสเบนแอบทำคะแนนพิศวาสตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้แข่งขันกับคุณอย่างซื่อตรงหรอกค่ะถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่มันจะกำจัดคะแนนพิศวาสออกไปได้ให้เหลือแต่การแข่งขันที่ยุติธรรมเนี่ยคุณต้องจัดเลยนะคะอย่าลังเล

0: ครับเช็คดูฮะ
1: จำได้หมดเลยนะคะเนี่ย
0: จำได้สิครับคนน่ารักแบบนี้จำได้ขึ้นใจเลยฮะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ครับขับคร
1: ับ ครับค่ะ
2: เดี๋ยวนี้นี่สั่งแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
0: ได้สิครับ
2: งั้นพี่เอาเหมือนเดิมแล้วกัน
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรครับ
2: อ้าวพี่สั่งออกจะบ่อยจำไม่ได้จริงๆหรออ
0: ๋ออเมริกาโน่หวานน้อยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช
0: ่สตรอเบอรี่ฟรุตตี้ลาเต้เย็น
2: ไม่ใช่มัทฉะร้อนเพิ่มหวานเพิ่มวิปครีมจำได้ยังไม่จำเลยจำไม่ได้เดี๋ยวพี่มาซื้อออกจะบ่อยนะโอ้รีบจด
1: พี่ดาราสวัสดีค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวคุณจูน
1: จะสั่งน้ำพอดีเลยค่ะ
0: จำได้ครับผมแฟชั่นฟรุตตี้ทีใช่ไหมครับผมแก้วใหญ่ใส่แต่ใจไม่ใส่น้ำตาลผมนี่จำแม่นครับ
1: จำตัวได้ด้วย
0: จำได้สิครับอะไรที่มันสวยๆผิวเนียนๆหน้าละมุนละไมแบบเนี้ยมันจำขึ้นหัวไวฮะ
2: อ้าวโอ้ใช่สิก็งานทนายความเนี่ยมันต้องออกไปศาลออกไปเจอลูกความไปนั่นไปนี่มันจะไปสวยสู้ที่ปรึกษาทางธุรกิจได้ไงสวยทั้งหัวหน้าทีมทั้งเด็กฝึกตัว
1: นะที่ดาราพี่ก็สวยดูสิ
2: ไม่ต้องเลยน้องจูนไม่ต้องพูดเลยพี่เนี่ยอยู่กับความจริงจ้ะ
1: จูนพูดจริงๆถ้าไม่เชื่อเนี่ยให้จูนจัดให้มั้ย
0: ผมว่าเสียเวลาครับ
2: โ
0: อ้หมายถึงผมยืนผมไปทำดีกว่าครับครับเดี๋ยวนี่มาครับ
2: คราวหน้าจำให้
0: ครับครับ
1: ไปนะ
2: จะดีเหรออ
1: ืมก็ได้

0: เอ้าพี่ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย
1: ตกเหวอ่ะ
2: คุณทนายศาสตร
3: ์ตกใจหมดนี่อายุเยอะนะโอ้โหต้องหัวใจวายไงมาหาอะไรไม่ได้มาหาทำไมล่ะพะโถเดินผ่านมา
2: ห่วงเช้าไม่น่าจะเข้าหรอกค่ะแล้วนั่นอะไรคะแขวนอยู่นั่นเขาตรงหมาซื้อมาฝากคุณทิชาเหรอคะคุณทนายศาสตร
3: ์ไม่ได้ซื้อมาฝากก็เพลินๆแล้วแฟนขับเขาเอามาให้ผมแล้วผมก็กินไม่หมดไงแล้วก็เลยเสียดาย
2: คุณหรอคะหุยก้อยนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณทนายศักดิ์จะมีน้ำใจกับคุณทิชาแบบนี
3: ้มันก็ไม่ได้มีน้ำใจพอมีน้ำใจอะไรหรอกของมันเหลือเสียดายมาให
2: ้อ๋อเหรอเอ๊ะชักยังไงเนี่ยคุณทนายศักดิ์ยังไงกันคะเดี๋ยวก่อนสิคะ
4: สวัสดีค่ะทนายศักดิ์

0: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
1: ข่าวดีอะไรหรอ
0: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยยิ่งดื่มยิ่งรัก
3: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะบัตรมันให้เพิ่มแล้ว
5: น่าจะทำเดินอ่ะ
6: น่าเดิน
7: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
8: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินนี่นะครับผู้ผา
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
12: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
13: เนี่ยน่ะเนาะนกนภาม
14: ึงเอาเนี่ยกูจะกินวันนี
12: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
14: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน อย่าดูกู
12: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
15: ิ์ตังเกียจเกียจฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
12: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
6: ไม่รับสายเลยอะพ่อโกรธจริงๆวะเนี่ย
7: พี่คิวพี่คิวพี่คิวครับพี่คิวครับพี่คิวพี่คิวเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเลยพี
6: ่ไปเลยครับพี่
7: ใช่ครับไป
6: เลย
7: ใช่ตอนนี้เลย
6: ด่วนเลยเราไปเลยครับ
8: พี่ไปดูเลย
7: พี่คิวไปดู
8: สวยมากไปดู
6: นี่พี่ศักดิ์สวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับ
8: ขอตัวหน่อยครับ
6: นี่ใ
8: จ
6: ไปด
8: ู
6: น
8: ี่
6: เร
8: ื่อง อ
6: ะไรอ่ะ
8: เช
6: ่โอ้ยพี่ดาราเหรออุ้ยพี่แต่งหน้าเหรอพี่ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
9: เดี๋ยวนี่ชมหรือด่าเนี่ยคิว
6: ชมสิครับใช่ไหมครับพี่ก้อย
10: จ้าสวยมาก
11: โอ้โห
10: ดู
11: วิจิตรครับพี่
6: แต่ว่าพี่อารมณ์ไหนของพี่เนี่ยแต่งหน้าแล้ว
9: ไหมมีคนแต่งให้อ่ะ
6: ใครครับ
9: ส่วนเอง
6: เฮ้ยจูนเฮ้ยจูนก็มาฝึกตัวที่นี่เหมือนกันเหรอ
9: ใช่จูนตั้งใจมาฝึกตัวที่นี่เลยนะ
6: โอ้ยเหมือนกันเลย
9: ความจริงจูนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่ว่าคิวไปไหนไม่รู้อ่ะไม่ได้กลับออฟฟิศเลยไม่ได้เจอกัน
6: เอาแล้วจูนอยู่ทีมใครอ่ะ
9: ทีมพี่คาเมเลีย
6: เฮ้ยสุดยอดเหมาะกับจูนมากอะ
9: เหมาะยังไงหรอ
6: เอาก็ทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายนะจะต้องทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็บุค

0: างั้นเราต้องฉลองกันแล้วแหละ
1: คุณดีนะ
0: งั้นเช่นนี้กินข้าวกันนะ
1: ตกลง
0: จิ๋ว
1: จิ๋ว
2: สวัสดีค่ะคุณคามิเลีย
3: สวัสดีค่ะ
2: ดีค่ะ
3: ก็นานมั้ยคะ
2: ไม่นานค่ะพอดีค่ะมีว่างก็เลยมานั่งตรวจเอกสารก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: สั่งอะไรก่อนนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะแป๊บนึงนะคะ
2: พอดีพี่นัดเพื่อนทานข้าวไว้หลังจากที่เราคุยธุระกันเสร็จอะค่ะไม่ได้เจอกันนานวันนี้คิวว่างพร้อมกันพอดี
3: ค่ะ
2: ไหนคะไหนคะจะให้พี่ดูเอกสารอะไร
3: นี่แหละค่ะเอกสารที่ต้องใช้ขออนุญาตนะคะ
2: ค
3: ือมันจะ
2: มีเพื่อนพี่มาพอดีแป๊บนึงนะคะ
4: มาเลย
5: พี่ชาทางนี้ค่ะมาเร็วมาเร
4: ็วนั่งตรงนี้ก่อน
5: ค่ะ
3: มาเลยนั่งเร็ว
2: ๆนี่ค่ะคามิเลียอันนี้คือคุณทิชานะคะเอ๊ะสองคนนี้อยู่ออฟฟิศเดียวกันนี่ใช่ไหมคะต้องรู้จักกันอยู่แล้วสิ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ดีๆๆไม่ต้องแนะนำเยอะนี่ถ้าทิชาเนี่ยนะตกลงทำเรื่องโรงพยาบาลให้พี่แต่แรกนะก็ไม่ต้องปวดหัวหาคิวนัดเจอกันแบบนี้หรอกคิดดูนะคะแค่นัดกินข้าวนะคะกว่าคิวจะตรงกันรอเป็นเดือนๆนะคะเนี่ยเหนื่อยมาก
5: เราอาจจะได้เมามอยกันนะคะแต่โรงพยาบาลของคุณนีเนี่ยไม่เกิดแน่นอนค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนี้อย่างคามิเลียทำถูกต้องแล้วค่ะ
2: รู้มีแซวเล่นเฉยๆคุณคามิเลียคะเมื่อกี้พี่แซวเล่นไม่โกรธพี่เนาะ
3: ค่ะ
2: ทิชาเขาการันตีคุณเอาไว้มากเลยนะคะพี่ก็เลยเลือกคุณเพื่อนอุตส่าห์แนะนำทั้งทีไม่เชื่อเพื่อนเชื่อใครเนาะ
5: ใช่ค่ะ
3: มาค่ะมานี่ค่ะคุณมณีก็เซ็นชื่อทุกจุดที่มาไว้ครบทุกแผ่นเลยนะคะ
2: เหรอคะไม่เป็นไรค่ะเอาปากกาที่พี่ชาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้แล้วก็มีตรงไหนอีก
3: แล้วแบบแปลนต่อเติมอาคารนะคะ
2: แบบแปลนต่อเติมอาคาร
5: นี่ค่ะ
2: ใช่แล้วอยู่นี่ค่ะ
5: พอดีว่าสถาปนิกให้มาเซ็นเจอร์มาส่งทิ้งไว้ที่ฉัน
2: นะแหมก็สถาปนิกโทรมาตอนพี่ทำหน้าอยู่มันใช่เรื่องเหรอคะพ
5: ี
2: ่ก็เลยบอกเขาให้เอามาให้ที่พี่ชาเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องเจอกันอยู่แล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วคิดออกหรือยังคะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวร้านไหนกันดี
5: คิดออกแล้ว
2: คุ
5: ณมณีต้องถูกใจมากแน่เลยค่ะถ้าอยากรู้รีบทำงานให้เสร็จเร็วๆสิคะ
2: โอเคไปไปไปมา
3: แล้วแบบแปลนที่ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียไม่มีเหรอคะ
2: คืออะไรคะ
3: ระบบคือตามกฎหมายมันต้องแสดงให้เห็นระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียนะคะไม่งั้นยื่นเอกสารไปก็ไม่ผ่าน
2: เอ้าเหรอคะไม่มีเหรอคะงั้นเดี๋ยวพี่ต้องขอสถาปนิกเนาะใช่ไหม
5: ไม่ต้องค่ะทิชาว่าทิชาเห็นนะคะ
2: มีหรอมีไหม
5: ขอโทษนะคะ
2: ลองเช็คดูก่อน
5: ใช่รวมอยู่กับแปลนใหญ่ของอาคารโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
2: เก่งที่สุดอะผู้หญิงคนนี้แล้วเมื่อกี้คุณค่ะไม่ได้ดูอยู่ไม่เห็นแผ่นนี้หรอคะมันรวมอยู่ข้างในเนี้ยค่ะไม่เห็น
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ชาขอตัว
2: แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่รับโทรศัพท์แป๊บนึงแป๊บเดียวฮัลโหลค่ะค่ะ
3: เธอจะประกาศสงครามกับฉันใช่ไหม
5: นี่คุณงานนี้นัดฉันมาทานข้าวแล้วถ้าฉันรู้ว่าเขานัดกับเธอไว้นะฉันไม่มาหรอกจ้ะ
3: หรอใครๆก็รู้ว่าฉันจับโกหกคุณเก่งแต่กับเธอฉันขอยอมแพ้สกิลการแต่งเรื่องของเธอเนียนที่สุดเลย
5: ฉันพูดความจริงจ้ะแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเลยค่ะ
3: ฉันพยายามจะแข่งกับเธออย่างแฟร์แล้วนะทิชาแต่เธอคือคู่แข่งที่ไร้มารยาทที่สุด
5: ฉันไร้มารยาทยังไงหรอก
3: พอเธอรู้ว่าเธอต้องแข่งชิงตำแหน่งพาร์ทเนอร์กับฉัน
2: ขาก็พยายามปล่อยข่าวว่าฉันขโมยลูกค้าเธอทั้งๆที่บอสเบนเปลี่ยนให้ฉันดูแลคุณมณีแทนเธอแล้ว
3: แล้วเธอก็แอบไปคุยกับบอสเบนแล้วก็ตกลงอะไรกันไม่รู้ที่โรงแรม
2: แล้ววันนี้เธอก็ยังตั้งใจมาปวดแล้วก็ก้าวก่ายการทำงานของฉันอีก
5: สกิลการแต่งเรื่องของเธอนี่ยิ่งกว่านักเขียนซีไรต์อีกนะนี่ฉันจะบอกให้นะแค่ฉันกระซิบแค่คำเดียวเนี่ยคุณมณีก็เขี่ยเธอทิ้งแล้วแต่ฉันไม่ทำไงแล้วฉันยังการันตีเธอให้คุณมณีมั่นใจอีกถ้าเธอไม่สำนึกบุญคุณก็ช่วยหุบปากด้วยจ้ะก่อนที่ฉันจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี
3: ้คิดว่ากระซิบเป็นคนเดียวงั้นสิอยากให้ฉันกระซิบบ้างไหมล่ะฮะแล้วมาดูกันว่าชีวิตใครจะพินาศกว่า
5: ฉันมีอะไรให้กระซิบจ้ะ
3: เรื่องเธอกับบอสเบนเนี่ย

0: นี่ย
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
2: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: เมนูเด็ด
4: หมูกระเทียมพี่ทำหมูกระเทียมไม่เป็น
8: ไม่นะไม่ทำนะไม่ทำ
9: ใครเอากี่ฟองดีใคร
10: เรามี4คนเราฟองเดียวพอครับไม่หรอก
11: รู้แล้วทำไมชื่อชายสมัยเพราะเป็นผู้ชายผู้ชาย
12: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
13: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
14: แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
15: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
16: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
17: คิดว่าฉันพิศวาสเด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
18: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
19: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
20: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เหลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
23: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
24: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
25: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
24: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้า
20: จะชอบได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: โนดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
27: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
28: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
29: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
30: ราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลย2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
29: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2 ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย

ม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบโมมิกซ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เก

0: สองคดีนี้สคบมีมติให้ส่งฟ้องครับเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมด้วยก็เอาเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นคดีแพ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: โดยสคบนะคะ
0: ครับ
1: เอาปิดท้ายเรื่องละครแนวตั้งละครสั้นของจีนนะคะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวแล้วนะคะว่าทางการจีนเนี่ยเขามีนโยบายออกมา
0: ครับ
1: เขาจะปราบปรามการทำเนื้อหาที่มันเกินจริงหรือว่าไม่ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้
0: อง
1: ล่าสุดนะคะมีการกำชับไประดับท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานระดับมณฑลไปสุ่มตรวจแล้วค่ะนี่คือไปสู่การปฏิบัติจริงจังแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แคมเปญนี้นะคะโดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนหรือ NRTA ค่ะประกาศยกระดับการตรวจสอบผู้ผลิตละครสั้นแนวตั้งทั่วประเทศโดยสั่งการให้หน่วยงานระดับมณฑลไปกำกับดูแลมีไทม์ไลน์ให้ด้วยว่าภายใน2เดือนนี้ต้องไปกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยมุ่งเป้าจัดการเนื้อหาไม่เหมาะสมมี8กลุ่มหลักยกตัวอย่างบางส่วนสื่อลามกอนาจารลักษณะซอฟต์พอร์โนกราฟีการนำเสนอทัศนคติที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานการแสดงความร่ำรวยและ วัตถุนิยมเกินพอดีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมศักดินาการแก้แค้นที่รุนแรงการใช้ถ้อยคำหยาบคายและการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้นนะคะเราก็จะทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับชมละครสั้นแนวตั้งเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่เร้าอารมณ
0: ์มันอรรถรสตรงนั้นแหละครับ
1: คือดำเนินเรื่องเร็วนะคะแต่ว่าในความเร็วนี้มันก็จะมีความหวือหวามากเลยนะคะเพราะเรื่องอย่างเช่นเศรษฐีปลอมตัวมาหารักแท
0: ้
1: หรือความรักต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้คนที่ดูเนี่ยเลิกไม่ได้หยุดดูไม่ได้ อย่างเช่นคุณพ่อพี่ไก่ชอบมาก
0: คุณพ่อคุณแม
1: ่คุณแม่ด้วยค่ะ
0: นั่งดูกันน่ะมันอรรถรสมากแล้วเขาดำเนินเรื่องเร็วแล้วก็ดราม่าหนัก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยกำกับดูแลสื่อของจีนนะคะเขาก็เลยทำแคมเปญนี้ออกมาเน้นย้ำว่าแคมเปญนี้สำคัญมากต่อการสร้างระบบนิเวศเนื้อหาที่ดีวิธีการก็คือให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นไปสุ่มตรวจบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในท้องที่ของตัวเองถ้าพบการกระทำผิดต้องแก้ไขทันทีแล้วส่วนกลางจะตรวจสอบซ้ำด้วยคือไม่ได้ปล่อยท้องถิ่นทำนะถ้าท้องถิ่นดูแลไม่ดีส่วนกลางตรวจสอบซ้ำและส่วนกลางก็จะปรับปรุงกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้นตามสถานการณ์นะคะจริงๆรัฐบาลจีนนี่เขาเข้มงวดเนื้อหาหลายอย่างนะนอกจากแปดหมวดเนื้อหาที่ตูนเล่าไปตะกี้อะค่ะจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาเน้นย้ำมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าไม่ให้ทำเช่นเนื้อหาที่บอกว่าการตั้งใจเรียนหรือทำงานหนักเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้สึกสิ้นหวังหรือเบื่อหน่ายโลกซึ่งเดี๋ยวต้องดูนะคะว่ามันจะกระทบกับอุตสาหกรรมหนังสั้นละครแนวตั้งของจีนแค่ไหนเพราะที่ผ่านมามันเติบโตมากจนมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือเอเชียที่ชอบดูนะคะแอฟริกาอเมริกาเกาหลีใต้ก็ดูกันเยอะเลยแล้วก็กลายเป็นว่าในประเทศเหล่านี้ค่ะมีการลงทุนสร้างสตูดิโอเพื่อผลิตละครสั้นแนวนี้มาตามเทรนด์กันเยอะเลย
0: ต้องรอดูว่าเนื้อหาจะเปลี่ยนไปเป็นแนวไหนนะ
1: นะ
0: สิ่งที่ถูกกำหนดมาครั้งนี้นะครับอ้าวปิดท้ายเบรกจากเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเจนนี้เหมือนเช่นเคยนะครับสีเทาครับสนับสนุนโดย BYD นะครับวันนี้ใส่แฮชแท็กสอบภาษีลูกย้อนหลังกรณีที่มีการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีวันนี้มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณรัฐวรนออกมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อุทธรณ์ได้นะ
1: แต่
0: เขาจะสอบภาษีลูกย้อนหลัง
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเท่ากับว่าแจ้งเท็จ
0: เดี๋ยวต้องมาลงรายละเอียดกันคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกาซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: สู่ปีที่46ด้วยประสบการณ์ยาวนานธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าสยามทีวีเดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายใต้แนวคิดจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การเลือกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในร้านรวบรวมสินค้าแฟลชชิพรุ่นใหม่และนวัตกรรมระดับท็อปจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงและทดลองใช้งานจริงตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

0: ตัดสินใจซื้อการลงทุนครั้งนี้สะท้อนทิศทางของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับลูกค้าพร้อมทั้งช่วยยกระดับการช้อปปิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
1: นอนเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
3: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
5: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าข้าม
6: ีสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
7: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
4: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 plus choice
8: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้อนเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจิ้นมากๆ

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
3: ์แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
4: ดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาปักบาทคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
5: คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำร่างของนักท่องเที่ยวที่หลงป่า4วันเทือกเขา7ยอดนะครับเทือกเขาบรรทัดลงมาที่พื้นราบได้เป็นผลสำเร็จแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดหินอีกครั้งหนึ่ง
6: ค
5: ือจุดที่ไปพบศพเนี่ยก็เป็นโขดหินนำลงมาด้วยความยากลำบากและถ้าจะย้อนไปตั้งแต่ต้นการสืบจนกระทั่งไปเจอร่างเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเขาค่อยๆตามรอยไปจนไปเจอกองอุจจาระกลายเป็นว่ากองอุจจาระของผู้เสียชีวิตคือหลักฐานสำคัญครับที่นำไปสู่การตามร่องรอยจนเจอร่างนี่เป็นภาพในขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอปะเหลียนพรานป่าที่ชำนาญเส้นทางรวมถึงเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามารถเดินทางกลับลงมาจากบริเวณหนามย่านไซและนำศพของคุณเอ๋คุณเอ๋ก็คือคุณวันธนีเลขวันวิเศษนักท่องเที่ยวหญิงชาวอำเภอเมืองนนทบุรีที่พัดหลงป่าลงมาได้สำเร็จครับนี่คือภารกิจสุดหินจุดที่พบร่างของคุณเอ๋นั้นมีสภาพเป็นโขดหินยากลำบากในการเดินเท้าประกอบกับตลอดทั้งคืนเนี่ยฝนตกครับโขดหินเนี่ยก็ลื่นแม้แต่พรานป่ายังต้องเลี่ยงเส้นทางนี้คือเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครเดินไปเรียกได้ว่าไม่มีใครเดินไปเลยก็ว่าได้เจ้าหน้าที่ต้องค่อยๆใช้เวลาลงมา6ชั่วโมงจนที่สุดก็ลงมาถึงพื้นราบได้เราจะย้อนเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและด้วยความเคารพต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือครอบครัวของคุณเอ๋ครับคุณผู้ชมฮะคุณเอ๋อายุ53ปี

0: ก่อนหน้านี้เขารวมตัวกันกับเพื่อน10คนเดินทางออกจากกรุงเทพแล้วก็ประสานกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดมีผู้นำทางเนี่ย2คนด้วยความเคารพนี่คือภาพของคุณเอ๋ครับคือตูนคุณเอ๋เนี่ยชำนาญเป็นนักเดินป่าแล้วก็เดินเขามาเชี่ยวกรากเลยอะเป้ที่คุณเอ๋สะพายเนี่ย17กิโลนะข้างในเนี่ยจะมีเป็นลักษณะเต็นท์นอนเป็นอุปกรณ์ครบอ่ะคือเดินไปถึงตรงไหนเนี่ยกางเป้นอนตรงนั้นได้เลยอุปกรณ์ยังชีพอะไรพร้อมแล้วเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญคร่ำวอดอยู่ในวงการการเดินป่าอยู่แล้วเธอก็เดินป่านะครับเริ่มต้นจากน้ำตกไผ่วันที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทลุง30พฤษภาคมครับคืนแรกพักแรมเหนือน้ำตกไผ่วันแล้วก็ออกเดินทางสู่ยอดเขา7ยอดเช้าวันที่31พฤษภาคมพักค้างคืนบนยอดเขาครับช่วงนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของคุณเอ๋ยังมีนักท่องเที่ยวอีก2กลุ่มก็จะรวมๆกันเนี่ยประมาณ20คนมีผู้นำทางซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น4คนพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาก็จะแบ่งกลุ่มกันเดินแล้วก็มีคนนำทางเหตุเนี่ยเริ่มต้นขึ้นคือเช้าวันที่1มิถุนายนครับเป็นกำหนดการที่จะเดินลงจากยอดเขาแล้ว9โมงเช้านะฮะตามคำบอกเล่าครับคุณเอ๋เนี่ยจัดเก็บสัมภาระเสร็จก่อนเพื่อนร่วมทริปคนอื่นคุณเอ๋ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวในเมื่อคนอื่นยังไม่เสร็จขอเดินนำไปก่อนตอนนั้นตามรายงานก็คือการเดินนำมันจะเป็นลักษณะคือเดินไปลำพังเลยฮะจากความที่มีประสบการณ์ต่างๆจริงๆเพื่อนๆร่วมคณะเนี่ยก็ออกมาบอกว่าก็อยากจะให้ไปด้วยกันนะก็ทัดทานแล้วแต่พอดีคุณเอ๋เนี่ยเก็บของเสร็จเร็วตื่นเช้าด้วยนำไปก่อนฮะพอนำไปแล้วก็หายเข้าป่าไปเลยหากันไม่พบ4วันคุณผู้ชมไกด์ท้องถิ่นเนี่ยในเวลาต่อมาก็ออกมาบอกนะครับว่าหลังจากทราบข่าวว่ามีการสูญหายมีการระดมพรานป่าจากจังหวัดพัทลุงจากฝั่งของจังหวัดตรังเป็นร้อยชีวิตเลยนะฮะเข้ามาสมทบในการค้นหาตลอดช่วงบ่ายจนถึงพบค่ำของวันที่3มิถุนายนฝนตกอยู่ตลอดเวลาครับทำให้มีน้ำป่าในพื้นที่ไหลเข้ามาอีกคือการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากถึงแม้จะระดมกำลังกันเป็นร้อยชีวิตแต่ความที่มีทั้งฝนมีทั้งน้ำป่าก็ต้องมีบางช่วงที่ต้องชะลอชุดค้นหาเนี่ยทั้งหมด3ชุดจาก6ชุดจะประจำการอยู่บนภูเขาแต่การสื่อสารก็ยากลำบากอีกพอขึ้นเขาไปถึงจุดหนึ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้ครับระหว่างชุดที่ค้นหาจนที่สุดวันที่3ของการค้นหาหนึ่งในทีมจิตอาสาที่ร่วมเดินขึ้นเขาไปตัดสินใจคุกเข่าฮะยกมือไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ดลจิตดลใจเปิดทางขอให้เจอคุณเอ๋ถ้าทีมที่มาท่องเที่ยวทำอะไรผิดพลาดไปลบหลู่โดยไม่ตั้งใจขอกราบขอโทษเจ้าที่เจ้าทางไว้ณโอกาสนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการกราบอีกครั้งเพื่อขออนุญาตต้องจุดประทัดจุดระเบิดปิงปองเป็นการส่งสัญญาณถึงคุณเอ๋ถ้าคุณเอ๋ได้ยินก็จะมาเดินมาที่จุดที่จุดเสียงระเบิดพอจุดประทัดจุดระเบิดปิงปองไปตามหากันไปวันที่3นั้นก็ยังไม่เป็นผลเช้าวันที่4ครับวันนี้สำคัญแล้วครับทีมพิทักษ์ป่าโตนเตะกับหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกโตนเตะไปเจอร่องรอยของการถ่ายหนักและทิชชู่เปียกครับนี่คือรอยสำคัญว่าเรามาถูกทางละคือเป็นลักษณะที่เป็นจุดที่คาดว่าคุณเอ๋เนี่ยน่าจะมุ่งหน้าไปทางน้ำตกโตนเตะห่างจากน้ำตกหนานสตอจุดหมายเดิม3กิโลเมตรเหมือนไปทางผิดแล้วก็พุ่งไปทางน้ำตกโตนเตะแทนช่วงบ่ายของวันที่4มิถุนายนที่สุดเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้สูญหายครับเป็นศพเสียชีวิตอยู่ภายในน้ำบริเวณหนานย่านไซเหนือน้ำตกโตนเตะไป 3-4 กิโลเมตรหนึ่งในทีมค้นหาก็คือคุณธนกฤตทองขิดอายุ43ปีซึ่งเป็นคนนำทางอุทยานและเป็นทีมที่ไปเจอร่างบอกอย่างนี้ครับหลังจากพบเบาะแสซึ่งเป็นทิชชู่เปียกกับกองอุจจาระพอเดินไปสักระยะก็เจอซองผงเกลือแร่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพใหม่หมดเลยพอเดินถัดเข้าไปเจอหน่อไม้กับต้นข่าลักษณะเหมือนเป็นรอยแบบใช้ฟันฉีกนี่ฮะ เป็นต้นข่ากับหน่อไม้เหมือนฟันกัดกินตั้งไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากที่ขายเสร็จใช้ทิชชู่เปียกแล้วก็เดินมาแล้วพอเห็นกองหินขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นจุดเด่นมากคุณผู้เสียชีวิตก็เลยเหมือนทำสัญลักษณ์ก็คือกัดแทะสิ่งเหล่านี้แล้วก็วางไว้บนกองหินนะฮะคุณผู้ชมให้เป็นจุดสำคัญให้คนได้มองเห็นแต่ที่สุดพอเดินเข้าไปจนถึงจุดที่เป็นบริเวณน้ำตกตรงนั้นจะเป็นผาสูงแนวดิ่ง20เมตรคาดว่าจุดนี้แหละครับอาจจะพลัดลื่นแล้วตกลงมา
1: สูงเลย
0: เสียชีวิตครับ
1: ค่ะ
2: เอ็นเปรออยู่ก่อน
3: เอ็นเปรออยู่กับ
2: แสดงออก
3: ก็เลย
2: นอนความหน้าน
3: อนความหน้าเลยเดินลงไปเช่นนั้นครับเดินลงไปไปจุดที่ว่าเปรออยู่กับการเลยไปพบเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้ว
2: เบื้องต้นนี่คิดว่าน่าจะลื่นพลัดลงมาไม่คิดว่า
3: เบื้องต้นน่า
2: เลยจากพื้นที่
3: น่าจะลื่นพลัดลงกับเวทตอนที่เขาเดินนะเพราะว่าบนฟ้องกันช่องฟังบนน้ำตกกันมันจะเป็นอินหลาจันมันเลื่อนมันเลื่อนพวกนี้นั้นหน้าแกจะปัดตกไปในน้ำแล้วด้วยจะมีเปย์อยู่ด้วยอ่ะ
2: นัก
3: มันตัวจ่อยยิงไม่ได้ในเปย์มันจะมีพวกตุ้งนอนไรนี่พอทุกน้ำมันจะเพิ่มน้ำนักขึ้นที่ไร่เตาแกก็คงจะไม่ไหวก็เลยน่าจะน้ำปลาลุ่งไปจากน้ำตกเลยน้ำตกมันก็ช่วงประมาณอยู่ที่เป็นไรคือมันดิ้งลงแบบนี้เลยน้ำตกนั้น
0: แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับและในขณะเดียวกันไกด์หนุ่มคุณสินรือชาขออภัยคุณสินรือศักดิ์ชูศรีอ่อนซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวชาวจังหวัดพัทลุงป่วยหนักมากครับนี่ฮะในระหว่างที่ทำการค้นหาก็ต้องมีการนำตัวคือเขามีอาการลักษณะเป็นไข้หนาวสั่นจากการตรากตรำในการช่วยค้นหาครับบนภูเขาเนี่ยฝนตกเป็นระยะด้วยต้องหอบหิ้วไกด์ลงมาจากเขาอีกครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปะเหลียนเพื่อทำการรักษาทันทีเห็นว่าตอนนี้ก็ส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนร่างของคุณเอ๋นำส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปก่อนจะนำร่างมอบให้กับญาติตามภูมิลำเนาที่จังหวัดขอนแก่นขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อ

0: อนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: สัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งไม่ได้จีบเลย
4: อย่ามาคุณก็มาหยอดหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
5: แฟนเก่าพี่นะ
3: ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในอดีตหรือว่าเรื่องที่จะต้องเจอในอนาคตเราก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้กำลังใจกันเสมอแหละ
6: ก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านเนี่ยมันต้องคำสาป
7: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
8: ันอันตรายมากเลยหรอคะนาที
9: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
10: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
11: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
14: ผมไม่ต้องห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
15: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
16: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
15: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณ
11: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ลดปริมาณ
1: เฮ้ย
0: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
2: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
0: สสว.ปลดล็อก SME
3: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีกรอบชุ่มฉ่ำซีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด์
4: หม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่คุณผู้ชมฮะตามที่ผอ.เขตเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเขาจะเอาสติกเกอร์ไปติดตามร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางนะครับที่เป็นข่าวทำนองว่าไม่รับเงินไทยเลย
6: รับเงินหยวน
5: ไม่สามารถสแกนเงินไทยได้ด้วยซ้ำ
6: ค่ะ
5: วันนี้เห็นว่ามีการไปติดกระดาษกันหรอไหนเอากระดาษขึ้นมาดูซิรับเงินไทยคือคนวิจารณ์เยอะนะตูนนี่ไงรับชำระค่าอาหารสินค้าเป็นเงินบาทไทยทั้งสแกน QR code และเงินสดและร้านนี้ได้รับอนุญาตจากกทม.แล้วโอ้เป็นไปตามที่ผอ.เขตบอกจริงๆคือคนก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์มันคล้ายรถคันนี้สีดำสติ๊กเกอร์แบบรถสีแดงแต่รถคันนี้สีดำ
6: อันนั้นที่มันไม่ใช่เป็นสีจริงเหรอคะ
5: เขาก็พูดกันไปในทำนองแบบนั้นย้อนต้นเรื่องสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากคือมีคนจีนที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับท่านนี้ครับใช้ TikTok ชื่อว่าใจดีบิงแอนเบาถ้าออกเสียงผิดขออภัยออกมาทำคลิปว่าไปกินอาหารที่ร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางจะจ่ายเงินไทยเขารับเงินหยวนเท่านั้นถ้าจะจ่ายเงินไทยต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาททำอย่างนี้ได้ยังไง
7: ใช่แต่รับแต่เงินหยวน
8: เมื่อกี้เรากินข้าวแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อหัว
9: แล้วก็จ่ายดาวเขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่าย
10: บัญชีไทย
9: ใช่ไม่มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่ายนะครับผม
11: มีนุ่นจิ้งใหม
9: ่เพราะว่ามีนะครับเพิ่งต้องจ่ายพันครึ่ง50บาทเขาเหมือ325บาทต้องให้ผมจ่ายพันครึ่ง50บาท
12: เขารับแต่เงินสด
9: ใช่ก็คือไม่มีภาษีไม่มีตัวอย่าง
10: รับแต่เงินหยวน
9: ใช่แต่รับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับเพราะโกรธคือแค่นี
10: ้
9: ก็คือเขารู้สึกผมเป็นคนใหม่ที่นี่แต่ว่าผมเป็นคนเก่าผมเป็นเครื่องหนึ่งเป็นคนไทยแล้วนะครับอย่าทำแบบนี้กับผมนะครับทุกร้านเลยต้องถูตรงไหนด้วยอยู่ที่ประเทศไทยต้องตามมาเกิดอะไรไทย
10: ตามมาเกิด
9: ตามมาเกิดประเทศไทยอะไร
10: กฎหมาย
9: กฎหมายไทยนะครับแฉภาษีด้วยทำดีๆนะครับทำแบบนี้กับทุกคนนะครับ
5: โกรธมากเลยนี่ทำคลิปแฉเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นร้านไหนยังไงนะตูนแต่ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะพอคลิปนี้มันออกมาเนี่ยกระแสมันไป2ทางฝั่งนึงเนี่ยเป็นทัวร์ไปลงคนจีนคนนี้เลยบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะ
6: แล้วคือมันไม่ได้ถ่ายที่ร้านด้วยไงคะคือจุดที่ถ่ายมันแบบทางเดินเดินไปเดินมาก็เลยเหมือนกับไม่มีหลักฐาน
5: ไม่มีหลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมคนจีนด้วยกันยังเข้าไปต่อว่าเขาเลยอ่ะพอเฮ้ยทำอย่างนี้มันเสียชื่อนะเสียชื่อคนจีนนะแล้วมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่เขาจะไม่รับเงินไทยที่นี่ประเทศไทยนะแล้วหลักฐานนะเอามาโชว์สิปรากฏคุณผู้ชมเอาคลิปใหม่มาเลยอัดคลิปใหม่ตัดพ้อเลยผมพูดความจริงเนี่ยฮะแต่ทำไมทัวร์มาลงผมไม่เข้าใจ
13: ผมไม่เข้าใจว่าผมเยอะมากตอนนี้คงเอฟมาจากประเทศจีนอ่ะคอมเมนต์ภาษาจีนว่าผมเยอะมากก็บอกผมคุณพูดแบบนี้คือพูดเฉยๆจริงไม่จริงคนก็ไม่ได้ถ่ายมีคนอื่นบอกว่าร้านอื่นทำแบบนี้ด้วยผมไม่รู้ผมรู้ร้านนี้ร้านอื่นเป็นแบบไหนผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจริงอยู่ที่ไทยก็คือไม่ดีนะครับครั้งนี้ผมรู้สึกไม่ดีแต่ว่าคนอื่นถูกกูไหมหรือว่ามีอะไรอีกไหมเราตั๋วไม่ได้เข้าใจไหมเราแค่รู้เรื่องนี้ผมแค่เล่าเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากให้คนอื่นรู้เขาเป็นร้านไหนเป็นใครคุณคิดว่ามีแบบนี้ก็คือมีคุณคิดว่าผมโกหกก็คือไม่มีจบแต่ว่ามีไม่มีเรารู้คุณก็รู้เคยไปที่นั้นคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องเถียงกับผมแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่าได้ตังขนาดนี้ถ้าผมกลัวไม่กลัวไม่ได้คิดแบบนี้ผมคิดว่าฟังถูกต้องแรงกว่าฟังผิด

0: 下面看，彭如是彭开奔祥写谁呢？彭祥傲写谁？行空铺开闹任南铺晶晶铺东东，带娃郎咋南奔行娃空拉下干呐，东躲好土罗皮，没、没事，彭铺考高科皮。ผมพูดเขาถูกเขาก็ถูกไม่ใช่แบบนี้ผมไม่ใช่ราชการนะครับ
1: จริงๆทัวร์ยังลงต่อนะเพราะเขาก็เรียกหลักฐานนะคือจะโพสต์มันทำให้ตอนนี้มันเสียชื่อเสียงไปทั้งห้วยขวางเลยนะอ้าวแต่ไม่มีหลักฐานนะทีนี้ผอ.เขตห้วยขวางครับคุณสมบัติเครือกิรติธรรมให้สัมภาษณ์บอกว่าคือพอมันเป็นข่าวออกมาทันทีก็ไปตรวจสอบแล้วเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนี่แหละเตรียมทำสติ๊กเกอร์พร้อมสัญลักษณ์ไปรับรองให้แล้วว่าเป็นร้านอาหารที่ชำระด้วยเงินบาทไทย 100% เนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยวันที่5เนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วร้านไหนทำถูกต้องก็จะแปะสติ๊กเกอร์ให้เลยรับเงินบาทไทย 100% ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยแทบทุกร้านเขารับเงินบาทไทยหมดอย่างร้านที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้วันเกิดเหตุเนี่ย QR code มีปัญหาก็จะขอเป็นเงินสดลูกค้าไม่มีเงินสดติดตัวแต่สุดท้ายพอทดลองสแกน QR code อ้าวสแกน QR code ได้ก็จ่ายตามปกติยืนยันว่าไม่มีการรับชำระเป็นสกุลเงินหยวนแต่อย่างใดอันนี้ร้านค้าที่ถูกกล่าวหาวันนี้เราส่งคุณโบ๊ทชยศลงพื้นที่ไปเลยจ้าไปห้วยขวางจ้าเจอป้ายเต็มไปหมดคุณผู้ชมฮะร้านนี้รับชำระค่าอาหารสินค้าเป็นเงินบาทไทยทั้งสแกน QR code และเงินสดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ร้านนี้ได้รับใบอนุญาตจากกทม.บางร้านก็จะแปะเป็นลักษณะแปะกระดาษรับชำระเป็นเงินบาทไทยแล้วทุกร้านก็ยืนยันตรงกันเอาอย่างยกตัวอย่างอย่างร้านที่คุณโบ๊ทไปคุยตัวแทนเจ้าของร้านก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่ประเทศไทยอ่ะก็ต้องรับชำระเป็นไทยบาท
2: คือยืนยันว่ารับอยู่แล้ว
1: รับอยู่แล้วไม่มีการจ่ายเพิ่ม50บาทเงินไทยอะไรไม่มีเลยตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วมันก็เสียชื่อแล้วก็ย้ำหลายรอบเรารับเงินบาทไทย
3: สรุปแล้วว่า on that day that happens is it the electric for the pain is it broken
4: no,
3: or anything
4: not brokenMaybe what kind of dialogue they have customer and the service person that day because I'm not here.
3: Oh, yeah.
4: But they have not.

0: happy. Not happy, but I think speaking to another things.
1: Okay.
0: If they are not happy, maybe they can explain. This is not too much.
2: บาทแล้วก็สแกนและเงินสดแล้วพอคุณโบ๊ทถามว่าอ้าวแต่ว่าคนจีนเขาพูดทำนองว่าถ้าจะรับเงินไทยต้องจ่ายเพิ่ม50 no no no no ไม่ใช่เรื่องจริงเจ้าของร้านเขาก็ยืนยันแบบนั้นไปต่อฮะอีกสักร้านหนึ่งอันนี้คุณเฟิร์นเป็นผู้ประกอบการก็บอกว่าเสียชื่อกันไปหมดเลยคือแต่ละร้านเนี่ยทุกแทบทุกร้านสามารถพูดแทนได้ว่าจะรับชำระเป็นเงินบาทเป็นหลักแต่สมมุติว่าลูกค้าเป็นคนจีนแล้วมันมีกรณีฉุกเฉินจริงๆบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีอาลีเพย์หรือว่าอาจจะมีอะไรนะยอดเงินเข้าทาง WeChat อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้บ้างแต่เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแต่หลักๆ ก็คือนับเป็นเงินบาทถ้ายอดเงินมันเข้า WeChat เยอะเนี่ยมันอาจจะถูกทางการจีนบล็อกเพราะมองว่าเป็นธุรกรรมน่าสงสัยด้วยซ้ำดังนั้นไม่มีใครใช้หรอก
3: เขตติดค่ะเขามาติดวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามันในข่าวมันไม่มีรูปภาพร้านก็อาจจะกระทบเพราะว่าใช้คำว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็ของเราก็จัดอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เพราะว่าของเราก็ไม่เคยมีการเก็บเงินหรืออะไรแบบนี้ไม่เคยได้ยินเพราะว่าเวลาเราไปจับจ่ายที่ไหนเราก็ไม่ได้สแกนเป็นวีแชทอยู่แล้วอาลีเพย์ไม่มีแต่ถ้าวีแชทถ้าบางครั้งลูกค้าเขามีขอแบบเอ้ยขอได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินไทยเป็นการแลกอะไรอย่างเงี้ยในแต่คืนก็น้อยค่ะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากรับเท่าไหร่ตัวเรารับเราก็กระทบนะคะเพราะว่าเวลามียอดเงินที่เข้าไปในบัญชีวีแชทเยอะๆทางจีเขาบล็อกนะคะการน่าสงสัยเพราะแบบเดี๋ยวมีเงินเข้าถ้ามันมีแบบเหตุฉุกเฉินมันจริงว่าลูกค้าแบบไม่มีแล้วนะฉันขอจริงได้ไหมขอมันก็จะมีอันเนี้ยเราก็โอเคอาจจะช่วยลูกค้าไปจะจ่ายแบบไหนสุดท้ายคุณเอาเครื่องจดกับสรรพากร

0: มันลิ้มออกมาทั้งหมดอะค่ะมันก็ส่งสปอนแม้ว่าคุณจะจ่ายเป็นวีชัทแต่สุดท้ายแล้วเงินนั่นคือมันเวลามันสมมุติเนาะ100บาทคุณจ่ายวีชัทจริงแต่ว่าโอเคยอดเนี่ยอยู่100บาทเราก็ต้อง
1: อ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากจะเสียชื่อแล้วล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่ห้วยขวางนะครับจริงๆตอนที่คุณโบ๊ทไปก็เจอนะเจอเท่าที่กรมพัฒน์เขาจะไปสำรวจเลยครับพวกนอมินีฮะเจอแล้ว53บริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีก็คือใช้คนไทยถือหุ้นแทนจริงๆเป็นของคนจีนเตรียมจะส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร้านอาหารที่จะรับชำระเงินเป็นเงินหยวนแต่เบื้องต้นตรวจแล้วยังไม่เจอก็จะส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไปครับ
2: สลับไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมคะตอนนี้ตำรวจนนทบุรีกำลังหาตัวเจ้าของบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็น LGBTQ คือเขาหายตัวไปหลังจากที่มีเพื่อนชายมาหาที่บ้านแล้วเสียชีวิตปริศนาที่สำคัญเป็นการเสียชีวิตลักษณะพยายามอำพรางก็คือมีการใช้แอมโมเนียราดดับกลิ่นศพด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านสีเมืองทองที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแถวนั้นแหละชาวบ้านนั่นแหละเขาบอกมันเหม็นมากกลิ่นเหม็นมากแล้วถามกู้ภัยกู้ภัยบอกนี่กลิ่นศพก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบปรากฏเจอศพจริงๆนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นตัวบ้านเนี่ยถูกล็อกกุญแจไว้อย่างดีเลย2จุดก็ตั้งแต่ประตูรั้วพอเข้าไปตรงประตูทางเข้าตัวบ้านก็ล็อกอีกจุดหนึ่งแล้วกลิ่นมันกลิ่นเน่าคละคลุ้งออกมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตัดกุญแจเข้าไปตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บริเวณทางขึ้นบันไดบ้านชั้น2ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือคุณศักดิ์เป็นนามสมมุตินะคะคุณศักดิ์อายุ28ปีสภาพศพคือด้วยความเคารพนะคะแห้งกรังหนังติดกระดูกคาดว่าเสียชีวิตมานานหลายวันแล้วค่ะผู้ตายสวมเสื้อคลุมสีดำทับเสื้อกล้ามสีดำกางเกงยีนสีดำสวมวิกผมสียาวสีสวมวิกผมยาวที่กระเป๋าคาดเอวข้างในมีเข็มฉีดยาประมาณ 3-4 อันค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์วางอยู่หนึ่งเครื่องที่ข้างศีรษะด้วยเจ้าของบ้านชื่อนายสุนามสมมุตินะคะนายสุอายุ28ปีเป็นชาว LGBTQ+ ค่ะหลังเกิดเหตุปรากฏว่าเขาออกมาเปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากบ้านไปไม่สามารถติดต่อได้ค่ะวันที่เขาหายไปนี่ภาพนะคะ6โมงเช้าของวันที่2มิถุนายนซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณศักดิ์ได้เสียชีวิตลงแล้วนี่ค่ะวงจรปิดจับภาพแบบนี้นะคะตอนนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองกำลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะเพราะถ้าจะมีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นเขานี่ล่ะค่ะก่อนไปยังมีการล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนานะคะแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลกับตำรวจว่าวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาลูกบอกว่าจะมาหาเพื่อนแถววัดลาดประดุกแม่ก็สันนิษฐานว่าคือมาหลังนี้แหละแต่ลูกบอกกับแม่ว่าไม่มีเงินก็เลยแชทหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกให้เรียกรถผ่านแอปตอนนั้นช่วงประมาณทุ่มครึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลูกไปหาเพื่อนเสร็จหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนค่ะลูกเนี่ยพยายามโทรหาแม่7สายนะคะแล้วก็เหมือนพยายามจะแจ้งด้วยว่าช่วยเรียกรถให้หน่อยจะกลับบ้านแต่ตอนนั้นคุณแม่นอนไปแล้วไม่ได้รับสายเห็นอีกทีตอนเช้าว่าลูกโทรมา7สายรู้สึกผิดปกติอะค่ะก็เลยพยายามติดต่อลูกกลับติดต่อไม่ได้คุณแม่ไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองนะคะคุณแม่ให้ข้อมูลว่าทราบว่าลูกกับเพื่อนที่เขาจะไปนัดเจอเนี่ยนัดเจอกันผ่านแอปพลิเคชัน X ทีนี้ทางเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเล่าเลยค่ะว่าเห็นผู้เสียชีวิตมาที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ 5-6 วันละจำเขาได้ว่าเขานั่งรถมาลงหน้าบ้านตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะแต่เริ่มมาสงสัยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาหลายวันแล้วนะคะแล้วยิ่งนับวันก็ยิ่งเหม็นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดทนไม่ไหวเรียกกู้ภัยมาดูกู้ภัยบอกว่านี่กลิ่นศพแล้วล่ะจึงมีการแจ้งตำรวจมาตรวจสอบส่วนเจ้าของบ้านค่ะหายไปได้ประมาณ3วันละทางเพื่อนบ้านคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าปกติเจ้าของบ้านหลังนี้มักจะมีเพื่อนผู้ชายมาหาที่บ้านหลายคนและตัวเจ้าของบ้านก็ดูจะเป็นคนแปลกๆนะคะบางทีก็คุยกับกำแพงบางทีก็สวดมนต์เป็นภาษาไทยบ้างภาษาอิสลามบ้าง
3: มาบ้านหลังนี้ไหมพ
4: ี่ผมก็มาแล้ว5-6วันแล้วพี่ถ้าผมผอมคุณสูงผมไม่ยาวอะไรประมาณนี้แต่ผมนั่งอยู่ในบ้านไงพอดีมองออกมาเห็นเอ๊ะผมก็ไม่เริ่มใจละอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามาบ้านนี้หรือเปล่า
3: แต่เข้าไปในบ้าน
4: ก็ผมก็ไม่เห็นนี่ไงว่ามันเข้าหรือเปล่า
3: คือเห็นจับเห็น
4: ไหมแต่วันนี้ที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่ากลิ่นมันรุนแรงเกิน
3: ไม่กี่วันแล้วครับ
4: 5-6 วันแล้วแต่ไม่มีใครก็สนใจวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมก็ไปปีนแอบดู
3: พี่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลย
4: น้องผมโทร
3: เร
4: ีย
3: ก
4: ผมบอกผมเรียกน้องมาดูเฮ้ยมึงดูดิก็เลยเอาไฟฉายส่องพอน้องมันเห็นบอกน่าใช่แล้วพี่ 80% แน่นอน
3: พี่เห็นครั้งสุดท้ายตอนไหนเจ้าของบ้านเนี่ย
4: 3วันที่แล้วนี่มันหายไป3วันแล้วเนี่ย
3: เขาเป็นคนไงพ
4: ี่คุยคนเดียวพี่พี่ละคุยกำแพงอ่ะสวดมนต์เดี๋ยวอิสลามเดี๋ยวไทยเดี๋ยวอะไร
3: พี่เคยคุยส่วนตัวเคยคุยกับเจ้าของบ้าน
4: เคยคุยนะมันก็คุยรู้เรื่องนะเคยคุยผมให้ข้าวมากินเลยเมื่อก่อน
2: เพื่อนบ้านอีกท่านหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังว่าเจอผู้ตายกับเจ้าของบ้านอยู่ด้วยกันด้วยนะคะบอกว่าวันนั้น26พฤษภาคมคือบ้านฝั่งตรงข้ามเขาป่วยเขาเรียกรถพยาบาลมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงอะนะคะทีนี้จังหวะที่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาออกไปดูรถพยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้เจอผู้ตายกับเจ้าของบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันสองคนนี้ยังยืนดูเหตุการณ์ก่อนเลยนะคะถึงจะนำรถเข้าบ้านแล้วก็ยืนยันอีกเรื่องนึงก็คือนิสัยเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนเป็นคนสติไม่ดีค่ะ
5: คนที่มา
2: ผอม
3: คนที่เห็นใช่ไหมคนที่เข้าไปในบ้านใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่ผอมสูงสีดำกางเกงออกเทาๆอะเทาๆดำๆปะผมจะมีลาดใส่ข้างหลังอะ
6: ใช่มันเซอร์อะผมก็ดูเซอร์อะ
5: ใช่ไม่เขามาด้วยกัน
6: เขาเหมือนเขาไปรับมา
3: แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่เห็นเขาออกมาเลยใช่ไหม
5: ไม่พอพักนึงเขาก็เข้าไปเลยเข้าแล้วก็ปิดประตูบ้านเลย
6: ปิดประตูบ้านไปเลย
3: ผู้ชาย
6: เปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าคงเป็น
5: ปกติแล้วยังแซวอยู่เลยว่าแม่มาร
6: อบนี้มาเซอร์หล่อซะด้วยก็เลยยังพูดกับแม่อยู่เลยเขาสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยนี่เพราะว่านี่จะคอยได้ยินแต่เสียงเวลาเขาสวดภาษาอะไรสักอย่าง
5: ภาษาบาลี
6: ประมาณนั้นแต่เวลาเจอหน้าเขาก็คุยเหมือนคนปกติเลยนะคะไม่ได้เหมือนคนแบบเป็นบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งข้าวให้เขาที่บ้านอยู่เขาก็เหมือนคนปกตินะคะ
3: แล้วเจอล่าสุดนี่ตอนไหนคร
6: ับ
3: พ
6: ี่ก็นั่นแหละคืนนั้นนั่นแหละค่ะคืนนั้นเลย
2: ผู้กำกับสภ.บางบัวทองพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าผู้เสียชีวิตจากอะไรถูกฆาตกรรมหรือเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรคือมันยังบอกอะไรไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าสภาพศพเปลี่ยนไปมากคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7วันทีนี้ผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว7วันใช่ไหมคะแต่วงจรปิดเนี่ยเจอเจ้าของบ้านครั้งสุดท้ายวันที่2มิถุนายนก็คือ3วันที่ผ่านมานี้เองอ่ะผู้กำกับบอกว่าเจ้าของบ้านน่าจะใช้ชีวิตอยู่กับศพค่ะก่อนจะมีการมาเจอศพอ่ะคือน่าจะนอนอยู่กับศพช่วงนั้นแล้วมีการนำแอมโมเนียมาราดบริเวณบ้านบริเวณศพเพื่อดับกลิ่นด้วยก็คือเป็นความพยายามในการอำพรางศพไม่ให้แถวบ้านเขารู้ว่ามีศพนั่นเองส่วนสาเหตุว่าผู้ตายเดินทางมาหาเจ้าของบ้านหรือผู้ต้องสงสัยเพราะอะไรเบื้องต้นยังไม่ทราบภาพแน่ชัดนะคะเดี๋ยว
7: เมื่อบ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่ยังต่อยอดโอกาสทางการเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนได้ให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย3ปี 5.10% ต่อปีสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและค่าธรรมเนียมจดจำนองสูงสุด 100,000 บาททั้งนี้ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือรายได้อิสระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปมีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขา
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
10: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: สุดยอดมวยไทยวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ พี่หลวงน้อยทออ่างทองปะทาจิโก้แก้วสำริดและก้าระลงพันพินีปะทาฉลาดทองสิทธิ์ฉลามขาวถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวย

0: อย่าเมาน้อยเวลา 12:15 น.
1: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวแล้วมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
2: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
3: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
4: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
3: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าชอบ
5: ได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
8: บ๊ายบาย
3: เฮ้ยนางสนามเดินอ่ะ
8: นางเดิน
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณแจรถไม่ได้ทางนั้นค่ะ
8: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
9: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินินะครับผู้ผา
5: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
12: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
13: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: เรื่องคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมคะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเล่าเมื่อวานเนาะบอกว่าเหมือนเราต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเอาชื่อไปหักลดหย่อนภาษีวันนี้มาใหม่ท่านปลัดกระทรวงการคลังค่ะออกมาบอกว่าถ้าหากคุณพ่อคุณแม่อุทธรณ์แล้วก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนไม่ได้เท่ากับว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะ
14: เพราะถ้ามองในมุมนี้ก็คือเหมือนลูกไม่ได้ส่งเงินให้พ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อกับแม่
3: คือเรื่องครอบครัวส่วนหนึ่งแต่เรื่องสำคัญก็คือเท่ากับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จถูกไหมคะ
14: ใช่
3: แจ้งข้อความอันเป็นเท็จที่ผ่านมาว่า เลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็เลยลดหย่อนอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังถ้าเป็นอย่างนี้จริงใหญ่กว่าเดิมไปอีก วันนี้ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆเรื่องนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณลวรนแสงสนิทนะคะวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยาวเลยค่ะเรื่องนี้หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อมีการนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วจะไม่สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้คุณลวรนก็ย้ำนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เป้าหมายคือต้องการจะส่งความช่วยเหลือไปยังคนที่ไม่มีใครดูแลจริงๆดังนั้นถ้าคนที่มีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์หรือเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อปีท่านปลัดเอามาหาร12เดือนนะคะบอกเท่ากับตกแล้วเนี่ยลูกดูแลคุณพ่อหรือคุณแม่ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนมันเยอะกว่าที่รัฐบาลให้ในบัตรสวัสดิการเดือนละ300บาทตั้งเยอะ300บาทคือสิทธิ์ปกตินะคะคุณผู้ชมก่อนจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบัตรเนี้ยเขาเคยให้อยู่เดือนละ300ท่านปลัดก็เลยบอกว่าเดือนละ 2,500 ที่ลูกให้มันมากกว่า300บาทตรงนี้เยอะพอฟังอย่างนี้ปุ๊บนักข่าวถามแย้งขึ้นมาทันทีค่ะว่าอ้าวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนอุปการะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ตามจำนวนเงิน 30,000 บาทที่เอาไปลดหย่อนภาษีจริงๆนะท่านปลัดเลยบอกอันนั้นน่ะอีกเรื่องนึงแล้วคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะว่าไม่ได้มีเงินจากลูกมาเลี้ยงดูแลและย้ำว่ากระทรวงการคลังเนี่ยทุกวันนี้เรามีข้อมูลที่มันทันสมัยมากสามารถตรวจสอบได้หมดนะคะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงหรือเปล่าท่านยืนยันว่าตรวจสอบได้จริงๆดังนั้นถ้าหากว่าลูกเอาชื่อไปใช้แต่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกก็ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการลดหย่อนภาษีมันตรงไปตรงมาอันนี้ข้อแรกลูกจะ

0: ไม่ได้สิทธินี้ทีนี้สิ่งที่อาจจะตามมาก็คือถ้าคุณเอาชื่อไปใช้แต่คุณไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆเท่ากับว่าเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยท่านปลัดใช้คำว่ามันเท่ากับการโกงภาษีเลยนะโกงภาษีแล้วท่านก็บอกค่ะว่าอาจจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังได้โอ้โหนี่อันนี้นี่แหละกลายเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะท่านก็บอกว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้แล้วไม่ได้มาเลี้ยงดูจริงๆตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าลูกอกตัญญูของจริงเอาสิทธิ์พ่อแม่มาใช้แต่ไม่ดูแลเขาถามต่อไปว่าแล้วจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เยอะไหมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีท่านปลัดราวลนบอกว่าเนี่ยสั่งให้กรมสรรพากรไปสรุปตัวเลขมาเดี๋ยวได้เราจะรีบมาบอกแต่เบื้องต้นคิดว่ามีน้อยมากค่ะกลุ่มนี้คิดว่าคนที่จะหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเกณฑ์นี้มีน้อยมาก
1: บอกลูกดูแลอยู่ก็ทราบได้จากการที่ลูกเอาสิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนไปหักบัตรภาษีเงินได้ของตัวลูกนั่นคือสิทธิที่ว่าลูกยืนยันว่าลูกดูแลอยู่แล้วก็ได้ดูแลหักได้ของพ่อ 30,000 ของแม่ 30,000 หมายความว่าไงครับ 30,000 ต่อปีเท่ากับลูกดูแลพ่อหรือพ่อเนี่ย 2,500 บาทต่อเดือนแม่อีก 2,500 บาทต่อเดือนซึ่งมันมากกว่า300บาทที่รัฐบาลให้เยอะ300เทียบกับ 2,500 บ้านนี้โชคดีกว่าบ้านอื่นๆที่เขายากจนเยอะถ้าลูกเอาไปเอาสิทธิพ่อแม่ไปหักแล้วไม่ได้ดูแลล่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วยังต้องมาถูกตัดบัตรอีกอันนี้ถูกต้องตรงไปตรงมาที่สุดก็คือลูกก็ไม่ควรจะหักได้ถูกไหมเพราะคุณไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่แล้วคุณสิทธิ์นี้มาหักทำไมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูแลแล้วคุณมาหักก็คุณโกงภาษีนะนี่คือการโกงภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือพ่อแม่คุณต้องบอกเขาว่าลูกไม่ได้มาดูแลนี่คือขั้นตอนการอุทธรณ์สมมติว่าลงทะเบียนมาแล้วถูกตัดสิทธิ์ด้วยว่ามีลูกดูแลแล้วสิ่งอะไรคุณบอกให้ลูกฉันไม่ได้มาดูแลเลยนี่อุทธรณ์สิครับเพราะอุทธรณ์นี่เราก็จะเห็นว่าลูกไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นลูกก็จะไม่มาสามารถออกมาหักค่ารถจอดได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่ยืนยันอยู่ว่าไม่ได้มาดูแลเขาจริงๆนะสิทธิ์พ่อแม่ก็จะกลับมาอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นข้อมูลมันลิงก์ถึงกันหมดแล้วข้อนี้มันหลอกกันไม่ได้มันไม่ถูกต้อง
2: ใช่
1: เราพูดถึงความไม่ถูกต้องนะทำให้เข้มข้นทำให้มันถูกต้องซะมันต้องยาแรงนี่แหละถูกต้องแล้วต้องภาษีที่ผ่านมาแล้วสิครับเพราะว่าเราใช้ข้อมูลที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดครับที่ใช้เกณฑ์ทุกเกณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่มีโอกาสให้ใครไปแต่งตัวให้เข้าเกณฑ์เนี่ยวันนี้มันดีเบตกันด้วยวิธีคิดที่ถูกหรือผิดมันไม่ได้บอกว่าจำนวนคนที่ถูกตัดออกไปเพราะเกณฑ์นี้มากหรือน้อยไม่ได้พูดกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยมายืนยันความคิดนี่แหละครับว่าสิ่งที่เราคิดมาเกณฑ์นี้คืออะไรแต่เดี๋ยวได้ตัวเลขมาแล้วว่าจริงๆคนใช้สิทธิ์ในสัปดาห์แล้วคนที่พ่อแม่เทียบเท่าข้อมูลกันเลยเนี่ยมีสักกี่คนที่จะหลุดออกจากโครงการนี้ 13.1 แสนล้านคนเนี่ยด้วยเกณฑ์นี้ไอ้ลูกที่เอาค่ารถจอดมาหักแล้วไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่จริงนี่แหละนี่แหละอกตัญญูของจริงนี่แหละอกตัญญูเอาสิทธิ์พ่อแม่มันไม่กลับไปดูแลด้วยนี่แหละอกตัญญูแล้วเนี่ยนี่คือการจัดเซตข้อมูลของเราที่เราทำมาในช่วงหลายๆปีเนี่ยก็จะเห็นสิ่งนี้ที่มันเข้มขึ้นรับรองผมถึงบอกว่ามั่นใจว่าผลนี้จะไม่มีหลายคำประชดประชันไม่จนจริงทำไมถึงได้แล้วก็วันนี้บัตรสวัสดิการสำหรับคนยากจนไม่ใช่สำหรับคนอยากจนนะ
0: ท่านปลัดลวรนก็บอกนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงต้านทานแรงเสียดทานแต่อยากให้พูดกันด้วยเหตุผลแต่ละคนต้องการสวัสดิการจากรัฐบาลไม่เหมือนกันถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงแยกให้ชัดเจนรัฐก็สามารถเซฟเงินที่ใช้ตรงนี้ได้เพราะเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะแบบใช้ไม่จำกัดการใช้จ่ายจึงต้องถูกต้องแม่นยำตรงตามวัตถุประสงค์และโปร่งใสอยากจะขอว่าอย่าดราม่า กันเลยถ้าคนที่ลูกดูแลอยู่แล้วอยากให้ไปใช้สิทธิ์ส่วนอื่นที่เหมาะสมมากกว่ารัฐบาลก็พร้อมดูแลอยู่แล้วโอ้นี่ค่ะคือถ้าเป็นไปตามข่าวว่าอาจจะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังตรวจสอบภาษีย้อนหลังแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังหรือเปล่า
3: อ
0: ืมโอ้ทีนี้ในมุมของประชาชนค่ะก็ยังมีเสียงไม่เห็นด้วยออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างมีท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณณทิพระดาเป็นประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดตรังบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยคุณณทิพระดาบอกว่าตัวเองนี่เป็นลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมแต่เอาชื่อพ่อแม่ไปยื่นลดหย่อนภาษีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนี่สำหรับคนทำงานในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาแต่วันนี้กลายเป็นต้องเลือกไม่เห็นด้วยมองว่าถ้าพ่อแม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ควรจะเอาสองเรื่องมามัดรวมกัน
4: ไม่น่าจะทำงานแล้วก็

0: สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็เอาพ่อแม่มายื่นหักลดหย่อนภาษีมันก็เป็นข้อดีสำหรับคนทำงานเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาค่ะคิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วค่ะไม่น่าจะมีหลักเกณฑ์แบบนี้ค่ะที่จริงควรจะนำหลักเกณฑ์ตรงนี้มาหักลดหย่อนเพื่อช่วยในเรื่องของการยื่นภาษีค่ะคือไม่เห็นด้วยไม่ควรจะเพิ่มอยู่แล้วค่ะคือของหนูไม่มีบัตรประชารัฐนะคะเพราะว่าทำงานใช้สิทธิ์ยื่นประกันสังคมอยู่ได้คนละครึ่งค่ะ
1: เออมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกบ้านแตก plusเป็นไปได้ที่จะทะเลาะ กันแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พ่อแม่ลูกอะ่ะเอาผมยกตัวอย่างเลยทีมงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าคือคนรู้จักแล้วกันเขาใช้สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เมื่อวานโทรมาบอกว่าจะไปอุทธรณ
2: ์
1: แต่เขาส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนเดือนละ1ส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาท
2: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปอุทธรณ์คืออ่านข่าววันนี้ไงกลัวจะถูกตรวจสอบย้อนหลังทีนี้ต้องคุยกันหนักเลยเอายังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ยังยืนยันว่ายังอยากได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลูกก็บอกว่าก็ส่งเงินให้แล้วไงเดือนละ 10,000 เฮ้ยบ้านแตกได้นะ
2: และอันนี้เป็นกรณีที่ส่งเงินให้ด้วย
1: ส่งเงินให้ด้วย
2: แต่ต้องเลือกเพราะมันจะได้สิทธิ์เดียว
1: ใช่ยังคุยกันไม่ลงตัวเลยพ่อแม่ก็ยังยืนยันว่าเอ๊ะก็มันเป็นสิทธิ์ที่พ่อแม่ควรจะได้อ่ะน่าคิดไหมคุณผู้ชมมันเกิดกรณีแบบนี้ได้นะ
2: ใช่ใช่ใช่คือไอ้เรื่องที่ว่าไม่ส่งเงินก็เรื่องนึงนะแต่อันนี้ส่งเงินด้วย
1: ยืนเขายืนยันว่าเขาส่งเงินก็ส่งเงินให้เดือนละ 10,000 แล้วไง
2: หนักใจ
1: น่าหนักใจนะ
2: ยังมีความเห็นต่างๆนานาเรื่องนี้เยอะมากนะคะอย่างดูนี่ค่ะ Facebook ของคุณถาปกรณ์จิระนันทพิสุทธิ์นะคะเป็นเจ้าของเพจบัญชีอุ่นๆเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเรื่องภาษีนี่แหละค่ะจั่วหัวมาเลยต่อภาค2ตกลงเลือกได้หรือยังว่าจะให้รัฐดูแลหรือจะให้ลูกดูแลนี่พ่อแม่ต้องตัดขาดกับลูกเพราะนโยบายนี้จริงๆหรอก็โพสต์ยาวเลยนะคะคุณถาปกรณ์ตุนอ่านบางช่วงจากนโยบายช่วยคนจนกลายเป็นนโยบายสร้างลูกทรพีในสายตาสังคมทันทีลูกที่ดูแลพ่อแม่ลูกที่ยื่นภาษีถูกต้องลูกที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ดีๆถูกทำให้เหมือนเป็นคนไปแย่งสิทธิ์พ่อแม่ตัวเองทั้งที่ความจริงลูกไม่ได้ไปขโมยอะไรจากพ่อแม่เลยลูกแค่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ตัวเองสมควรจะได้ตามนโยบายสรรพากรเพราะมีภาระเลี้ยงดูพ่อแม่จริงบางช่วงคุณถาปกรณ์บอกเลือกเอาจะให้รัฐดูแลหรือจะให้ลูกดูแลขอโทษนะครับนี่คือคำชี้แจงหรือคือการบีบให้ครอบครัวต้องแตกกันรอบแรกนโยบายทำให้ลูกถูกมองเป็นลูกทรพีรอบสองคำแถลงข่าวทำให้พ่อแม่กับลูกต้องเลือกข้างตกลงนี่คือนโยบายช่วยเหลือประชาชนหรือคือนโยบายทดสอบความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกช่วงหนึ่งคุณถาปกรณ์บอกแบบนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือการเอาระบบราชการไปตั้งอยู่กลางโต๊ะกินข้าวของครอบครัวรัฐต้องแยกให้ออกครับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีของลูกคือการยอมรับว่าลูกมีภาระดูแลพ่อแม่แต่สิทธิ์สวัสดิการของพ่อแม่คือเรื่องความจำเป็นและฐานะของพ่อแม่โดยตรงสองเรื่องนี้ไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นเกมเลือกข้างว่าจะอยู่กับรัฐหรือจะอยู่กับลูกเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บไม่ใช่คนออกนโยบายแต่คือพ่อแม่ที่ต้องเสียความรู้สึกและลูกที่ถูกทำให้กลายเป็นคนผิดทั้งที่เขาอาจเป็นคนที่พยายามดูแลครอบครัวมาตลอดนโยบายครั้งแรกทำให้ลูกถูกตราหน้าคำชี้แจงครั้งที่สองทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกถ้ายิ่งอธิบายแล้วยิ่งแย่บางทีปัญหาอาจไม่ใช่ประชาชนไม่เข้าใจแต่อาจเป็นเพราะคนออกนโยบายไม่เข้าใจชีวิตจริงของประชาชนตั้งแต่แรก
1: หรือจะเป็นมุมของดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจใครจะเป็นคนตัดสินใจลูกหรือพ่อหรือแม่คือดร.สมชัยบอกว่าแทนที่จะให้ลูกตัดสินใจแทนพ่อแม่ว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการด้วยการเอาชื่อพ่อแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีควรให้พ่อแม่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ว่าจะให้หรือไม่ให้ลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนลูกที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงจังก็มีไม่น้อยนะ
2: ค่ะ
1: มีมุมนี้หรือจะเป็นมุมของส.ส.กทม.เขต11ครับคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมขอตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาถ้าหากพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุใดจึงถูกตัดสิทธิ์เพราะบุตรเอาพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสิทธิการลดหย่อนภาษีเป็นมาตรการทางภาษีที่รัฐมอบให้แก่ผู้เสียภาษีขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งสองเรื่องมีวัตถุประสงค์ที่

0: ต่างกันมันควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจนการที่ลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่และสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่พ้นจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับสวัสดิการจากรัฐอีกต่อไปในความเป็นจริงหลายครอบครัวยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารค่าเดินทางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันการนำสิทธิ์ทางภาษีของลูกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์สวัสดิการของพ่อจึงเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมและสวนทางกับหลักการรัฐสวัสดิการที่ควรคุ้มครองประชาชนอย่างเท่าเทียมรัฐไม่ควรทำให้ประชาชนต้องเลือกระหว่างการดูแลพ่อแม่กับการเข้าถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ
1: คุณสรยุทธ สุทัศนจินดาค่ะพี่ยุทธล่าสุดโพสต์ลงในเพจกรรมกรข่าวนะคะมีความเห็นหนึ่งพี่ยุทธเนี่ยเขียนบรรยายว่ามีข้าราชการคนไหนตอบผมได้ไหมครับเพราะว่ามีแฟนเพจเขียนมาถึงคนคิดสูตรเนี้ยค่ะว่าใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการอ่ะแฟนเพจท่านนี้เขียนมาว่าทำไมสิทธิ์เบิกค่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลของราชการไม่เอามารวมเป็นรายได้แล้วคำนวณภาษีครับพี่ไข่ขำเลยที่ฝั่งเอกชนภาษีหักณที่จ่ายที่นายจ้างออกให้ยังต้องเอามารวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเลยแล้วก็ทิ้งได้ว่าโอ้อยากลงเล่นการเมืองเว้ย
0: อย่าเลยอย่าเอาเท่านี้ให้เคลียร์ก่อนโอ้น่าสนใจและคิดได้หลากหลายแบบ
1: อ่ะไหนบอกว่าอยากลงเล่นการเมืองฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหน่อยไหมคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะบอกเลยว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์นี้สิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่การมุ่งเป้าอย่างถูกต้องซ้ำร้ายคือคนกลุ่มนี้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กลับไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ทันแล้วนักข่าวบอกอันนี้คือทำให้ลูกกลายเป็นลูกอกตัญญูเลยไหมคุณอภิสิทธิ์บอกเลยเห็นด้วยและเป็นปัญหาจากที่รัฐพยายามเข้มงวดกวดขันผิดที่ผิดทางฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาเราเกาะติดเรื่องนี้กันต่อค่ะ
2: มาเข้มงวดกวดขันแบบนี้ในขณะที่พร้อมที่จะให้คนถึง25ล้านคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ตรงนี้มันสวนทางกับสิ่งที่ท่านติกลางเคยย้ำเรื่องการมุ่งเป้า
3: ใหม่อีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
4: ์นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียงสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: อันนี้ก็คือ A&W ค่ะบนเกาะโอกินาวาแห่งนี้ค่ะเป็นร้านไอศกรีมชื่อดังนะคะบนเกาะโอกินาวาแก้วลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับท้องทะเลย่านนี้ชื่อว่าโคคุไซโดรินั่นเองค่ะ
6: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ขนมสุดพิเศษจากนมควายชิมอาหารไทยโฮมเมดริมน้ำบางปะกงในรายการ
7: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 น.ชอบพี
8: ่ป่ะตอบไม่ชอบผมนะไม่ตบมือตบมือนะแสดงออก
9: ข้อ A ร็อกข้อ B แร็ปและข้อ C รัม
10: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักป้องตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
11: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
12: ป่ะ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
10: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
12: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
13: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
14: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล
15: ้อกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
18: ้ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกด้วยค่ะ

0: ไอ้งูก็ไม่เห็นยักษ์ตัวงูยังเนี่ย
1: งูเห่า

0: ไม่ได้เป็นนักร้องก็ไม่ตายซะหน่อย
1: ตายตายตายแน่แม่แม่จ๋า
0: อะไรใครตาย
2: ฉันยังไม่อยากตาย
3: ใจใจแข็งๆไว้เด้อมะยมห้ามรับตาเมื่อนตาไว้เมื่อนตาไว้มะยม
1: พี่สี่มาแล้ว
0: เป็นไงบ้าง
2: หมอพาฉันไปหาหมอช่วยฉันด้วย
0: เธอแน่ใจนะว่าคืองูเห่าอ่ะ
2: แน่ใจฉันเห็นเป็นแผลแม่เบี้ย
0: พี่จอดรีบอุ้มมะยมขึ้นเร็ว
3: อุ้มไปใส
0: ่ไปรถ
3: รถอยู่ใส่แล้วบ่นี่
0: อยู่ด้านหน้าเร็ว
2: ๆโอ้ย
0: อุ้ยออกแรงกว่านี้สิโอ้ขึ้นรถขึ้นรถไปไปเขียนไปด้านหน้า
4: ตามแผนหลอกให้ชนะหลายๆตาจนหน้ามืดตามัวแทงจนหมดหน้าตักสุดท้ายก็หมดตัว
5: ดวงจะเฮงมาจากไหนอะถ้าเจอคนโกงก็เสร็จชั้นทุกราย ดูสิแม่

0: ไรบ้างพอแค่นี้มะ
1: ไม่ฉันเสียทั้งเงินเสียทั้งทองยังไงฉันก็ต้องเอาคืน
0: ฉันไม่มีเงินให้ยืมซะด้วยถ้าไปขอพี่อำนาจฉันก็กลัวว่าจะรู้ถึงหูผู้ใหญ่กุศลน่ะ
1: เฮ้ยไม่ตายเลยนะจะให้รู้ถึงหูกับผัวฉันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ
0: ท้องเธอก็ไม่มีแล้วด้วย
1: เธอช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าทำยังไงฉันจะหาทุนมาเล่นต่อได้แค่ให้ได้ทุนคืนก็อย่างดีอะขอแค่นั้นหนิ
0: เธอใจงั้นหร
1: อน้ามันสิทธิ์น้อยอะ
0: เออใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวนะฉันมีเงินไม่ถึง100อะเอาไปต่อทุน
1: เพื่อนหวยเพื่อนหวยโหฉันโชคดีมากเลยที่มีเพื่อนรักอย่างแกเนี่ยขอบใจมากนะ
0: เออถ้าแกได้ฉันก็ดีใจ
2: วางเลย
0: มั่นใจนะ
1: มั่นใจ
3: มั่นใจไหม
1: อันนี้มั่นใจ
3: อัน
1: น
3: ี้
1: น
3: ะ
4: โอ้ยทำไมไม่หวานตรงนี้
2: อะไรเนี่ย
4: โอ้ยทำ
0: ตลอดเลย
4: นี่แหละนี่เธอมั่นใจนะมั่นใจ
2: เออเฮ้ยเพราะอย่างนี้ไม่ได้

0: กำลังจะเปิดเลย
1: ใช่มา
2: แม่มา
1: เราไม่รู้กันอยู่เลย
0: วางเลยปะล่ะ
1: โ
3: อ
2: ้หายไปไหนกันหมดอ่ะพ่อว่าพวกนักพนันน่ะนะไหวตัวทันมันก็เลยพากันหนี

0: นอกจากบ่อนที่นี่แล้วพ่อว่ามีที่ไหนอีกไหม
1: ใจไว้เดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว
2: จอดตรงนี้แหละ
1: จอดทำไมไม่ถึงมือหมอเดี๋ยวก็ตายหรอก
2: ฉันไม่ได้ถูกบูกัด
1: อะไรนะไม่ได้ถูกบูกัด
2: ขอโทษนะที่ฉันต้องโกหกแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้คุณก็คงไม่ออกมาทำบ้าอะไรของเธอเนี่ย
1: นี่คิดจะทำอะไรกัน
3: ฉันมีหน้าที่พาเธอไปประกวดร้องเพลง
1: ฉันไม่ไป
4: เอ๊ะ
3: ไม่ใช่ปัญหาม
4: านี
1: ่เฮ้ย
4: มา
1: ไปไปไปน้องเฮ้ยไอ้พี่เต้ไปนะเฮ้ย
4: มานี่เลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นายจะทำอะไร
4: โอ้ยแรงจะเยอะไปไหนเนี่ย
1: ทำงานแล้วของนายเนี่ย
4: พี่จับไว้
1: นี่ทำไมบอกว่าจะทำแบบละมุนละมุนไงนี่มันลักพาตัวชัด
3: ๆน้องไม่ยอมพูดเองนะว่าทำวิธีไหนก็ได้พี่สีไปที่งานประกวดแหละวันนี้ละมุนละม่อมที่สุดละ
1: ไอ้ไอ้โดนแ
4: ม่โอ้ยแหลงเยอะจัง
3: โซนออกรถ
4: ครับพี
1: ่
3: นิ่งสิ
1: ละม่อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ
4: ่ออะไรเกิดเรื่องอะไร
6: มาย่อมถึงงูเห่ากัดครับ
4: งูเห่า
6: แต่ว่าสีภาพไปโรงพยาบาลแล้วคร
0: ับแล้วตอนที่มาย่อมโดนงูกัดนี่มีใครเห็นงูหรือว่าแผลของมาย่อมไหม
6: ตอนผมอยู่ในเหตุการณ์บ่เห็นงูแพ้ก็บ่เห็นครับเพราะว่ามันย่อมมามือปิดแพ้ไปตลอดเลยครับ
4: ไอ้หมาไปโรงพยาบาลเร็ว
0: เดี๋ยวครับพ่อผมว่ามะยมไม่ได้โดนงูกัดแล้วตอนนี้สีกับมะยมก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
4: เอ้าแล้ว2คนนั้นอยู่ที่ไหน
7: และบทเพลงต่อไปนะครับจะเป็นของผู้เข้าประกวดหมายเลข32จะมาขับขานในบทเพลงอันไพเราะสดใสจะไพเราะและสดใสขนาดไหนเนี่ยอดใจฟังอดใจรอสักครู่นะครับ
8: กรองกลัวแพ้จ้ะพ่อกรองไม่อยากแพ้ลูกสาวของสีอำนาจประกวดทั้งที่ต้องชนะสิจ้ะกรองจะแพ้ไม่ได้นะจ้ะพ
9: ่อพ่อรู้จ้ะพ่อรู้พ่อซื้อกรรมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วงานนี้ลูกสาวคนสวยของพ่อต้องได้ถ้วยรางวัล
8: พ่อกองรักพ่อที่สุดเลยจ้าพ
9: ่อนี่เพื่อลูกพ่อทำได้ทุกอย่าง
7: ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข32นางสาวกรองทองโคคงเจริญครับ
2: หอยฮะหอยฮะหอยฮะ
3: กอง
2: เ
3: ลย
1: ลงมาได้แล้ว
4: รับเป็นปลาหมึกเลยนะลูกพี่เข้าไปเข้าไป

อยดูนะฉันจะเอาเรื่องพวกแกทุกคนเลยเฮ้ยก่อนจะเอาเรื่องขอร้องล่ะขึ้นเวทีเถอะนะความฝันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณแค่เอื้อมมือไปคว้ามัน

0: ฉันส่งใบสมัครให้คุณแล้วคุณต้องขึ้นร้องเพลงเป็นคนต่อไป
1: โอ๊ยทำไมเธอไม่เข้าใจไม่มีใครอยากให้ฉันเป็นนักร้อง
0: แล้วคุณอยากเป็นหรือเปล่าอย่าใช้ชีวิตบนความคิดของคนอื่นทำตามความฝันของคุณเถอะขึ้นร้องเพลงเถอะนะ
2: สีนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วนะคว้ามันไว้

0: วิ่งเก่งมากลูกเก่งมาก
1: เป็นไงจ๊ะพ
0: ่อเยี่ยมเลยลูก
2: และขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะครับหมายเลข33นางสาวมาสีพันธ์ไทยเชิญเลยครับขอเชิญนางสาวมาสีพันธ์ไทยขึ้นบนเวทีด้วยครับเชิญเลยครับ
3: ให้เถอะนะ
2: หมายเลข33อยู่ไหมครับหมายเลข33ครับ
4: ไม
3: ่โอ้ย
0: ไม่ยอมขึ้นใช่ไหม
5: เฮ้ย
1: ปล่อย
5: พี
1: ่ไอ้ตาปล่อยดิ
0: ปล่อยแน่แต่ไม่ใช่ที่นี
1: ่ไม่ยอมมาช่วยดิน
2: างสาวมรสีพันธ์ไทยถ้าไม่ขึ้นบนเวทีจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมจะนับถึงสามนะครับ1 2
0: ไปต่อเลยต่อ
2: มาแล้วครับขอเสียงปรบมือครับ
1: พี่
0: ไปไปเดี๋ยวดูนะไอ้ไอ้มันทำบ้าอะไรของมันเนี่ย
5: สู้

0: อนนี้แม่พ่อของกูไม่กลับแล้วล่ะพี่กินนอนอยู่ในบ่อนฉันชวนกลับเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับ
1: มีคนเคยแอบเปิดบ่อนตรงนี้แต่โดนตำรวจกวาดล้างไปแล้วไม่คิดว่าจะกล้ากลับมาเปิดอีก
0: งั้นเราเข้าไปดูกันเลยไหม
2: ไอ้มณะเอ็งมาทำอะไรแถวนี้วะเก็บมัน
0: นางฟ้าเสกมนต์ให้แล้วเดี๋ยวก็หาย
1: ขอบคุณนะฉันเอาของมาคืนเธอด้วยอ่ะ
0: ของฉันเหรอ
1: ใช่คุณสายสมองสวยเสมอ

0: นับสนุนโดย
1: การเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
2: เหมือนเตชะเร่งสร้างแผนกนี้ขึ้นมาแล้วก็คุมงานทุกอย่าง
3: หาฮาร์ดดิสก์ให้เจอถ้าใครขวางฆ่าให้หมด
2: ขอบคุณนะ
4: ที่ผมช่วยคุณเพราะคุณยังมีประโยชน์กับผม

0: ของชาวบ้านเก่งนะเราอะ
1: นี่ทำงานอะไรเนี่ยเราอะฮะ
0: แฮกเกอร์
1: ฮะจริงดิ
0: ทำไมอะไม่เชื่อเหรอหรือว่าเพราะเรามันหล่อเกินไป
1: โอ้ย

0: อยากไปนอนเลย
1: นอนบนอกเราไหมอ่ะอุ่นนะลองแบบ
0: แหมอ่อยเก่งนะไม่นอน

0: ขอโทษนะคุณเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ
1: คุณฝันร้ายบ่อยเหรออ
0: ืมมานี่สิฟ้ามุมนี้สวยนะ
1: มุมนี้ก็สวย
0: มานี่
1: เฮ้ยเดี๋ยวคุณ
0: ตอนพ่อผมสอนวาดรูปเราชอบออกนอกเมืองกันมานอนมองฟ้าแบบนี้บ่อยๆพ่อบอกว่าชีวิตมีภูเขามีหุบเหวในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มีพลังซ่อนอยู่คนบางคนถึงแยกจากกันไม่ได้เพราะมีแรงดึงดูดมหาศาลต่อกันคุณเชื่อแบบนั้นไหม
1: ไม่เชื่อหรอกฉันไม่ใช่พวกศิลปิน

0: คนที่ทำร้ายคุณเข้าออกทีซีได้คุณสงสัยใคร
1: ฉันไม่รู
0: ้มีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหม

0: คนของผมที่ดูแลคุณนฤบาลหายไป
1: วิน
0: หายไปกับดีไซเนอร์ของคุณ
1: คุณให้กาเขาโทรมาบอกลูกน้องว่าเขาจะไปหาแรงบันดาลใจในการทำงานแต่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขาหายแบบคนของคุณปกติเนี่ยรินเขาไม่เคยอยู่ห่างตัวคุณนฤบาลเลยฉันว่าครั้งนี้เขาคงจะมีเรื่องจำเป็นจริงๆถึงได้หายไปดื้อๆแบบนี
0: ้คนของคุณดึงคนของผมไปบอกให้ไทกะหยุดได้ไหมครับอย่าให้เขามาวุ่นวายกับริน
1: แล้วถ้าเขาสองคนเต็มใจจะอยู่ด้วยกันล่ะคะ
0: มันเกิดขึ้นไม่ได
1: ้ห้ามใจคนห้ามความรักใครไปห้ามได้คะฉันไม่รับปากนะคะว่าจะช่วยคุณได้แค่ไหนเพราะว่ารินเองเขาก็ดูว่าจะสนิทสนมกับใครกับรับหลังทุกคนอยู่แต่ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดตามที่คุณขอ

0: รินก็โทรมาลาขอไปดูญาติที่ป่วย
1: ที่ไหนคะ
0: ต่างจังหวัดผมให้เขาหยุดจนกว่าญาติเขาจะหายคุณมีอะไรจะใช้ลิน
1: ก็ลินเขาดูแลคุณนี่คะหายไปฉันก็ต้องถาม

0: นึกว่าคุณหายไปไหนมา
1: ผมเห็นจักมันว่างๆอ่ะคนงานบอกว่าใช้ได้เลย
0: ว่างมากถึงขนาดออกแบบแล้วก็ตัดเสื้อผ้าเลยเหรอ
1: มันก็ไม่ได้ยากอะไรนี้

0: ใช่ผมทำเสื้อ2ตัวเสื้อคู่รัก
1: จำมันเนียน
0: ผมจำเขามาน่ะเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเหมือนกันเป็นคู่แต่ว่าไอเทมคู่รัก
1: คู่เดือดมากกว่า
0: ใส่สิรับรองพอดีเป๊ะเวลาใส่จะได้นึกถึงความสุขที่นี่

0: ตกลงว่าได้อะไรจากหลอดทดลองนั่นหรือยัง
1: ยังทางแลบบอกว่าต้องส่งผลมาให้เร็วที่สุด
0: แล้วมันเมื่อไหร่อ่ะ
1: ก็บอกว่าเร็วๆนี้ไง
2: ติดต่อไทกะได้แล้วนะ
1: อยู่ไหนกัน
2: ไทกะเขาไม่บอกอ่ะ
0: ทำไมไม่บอกอ่ะ
2: เขาคงอยากจะสวีทกันสองคนมั้ง
3: มาน้ำหนักมากมาน้ำ
1: ไอ้บ้ามือฉันข่าวหน้าในป่ายแน่
0: พูดมั่วพูดเล่นเรื่อยๆแบบเนี้ยเพื่อนจะเสียหายนะเอาไปอีก2ที
3: แต่ละคนพูดจริงหาพูดมั่ว
4: ทางนั้นเป็นไงบ้างเรื่องฉันกับลิน
5: เดือดร้อนมาก
6: แล้วตีบ่นไม่หยุดเลย
4: ฉันกำลังกลับ
5: แล้ว
6: แกได้อะไรจากลินบ้างไหม
5: แล้วตีให้แล็บ
6: แยกสารที่อลูข้อมูลมาจากห้องทดลองตอนนี้เตชะกำลังข้างอลู
4: ระวังตัวด้วย

0: ัสดีครับคุณเตชัตอันนี้เป็นข้อมูลสรุปสตาร์ทอัพสตาร์กับรายได้แล้วก็เป็นยอดผู้ติดตามของแต่ละคนที่สั่งเอาไว้ครับ
1: ถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปทำงานต่อ

0: นะนะนะ
1: ทอนสงสัยฉันจะต้องไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอย่างแกสักหน่อยละ
2: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
3: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: ขาโดนเมาส์
7: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
8: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
9: หอมทันทีเลยครับ
10: และอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
11: ผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเราจะใจตัวเอง
12: ผมรักคาสิกาจริงเหรอคะคะ
13: สมพีคาสิกาเป็นตัวการันตีนักแสดงพาไปที่หมักมาสู่คลาสสิกแล้วก็แสดงขยายมาสู่ซอมพีจนถึงชีวิต
14: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม9มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
17: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
18: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
16: เฮียกล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
18: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
19: แกคิดจะหักหลังฉันน่ะคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
14: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
22: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
23: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
22: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
23: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
25: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสงบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
26: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
27: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
26: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
27: ผิวดูใสฉ่ำ
26: ต้องโดน
27: ใหม่ซิตรา
28: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
29: ใหม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
30: อร่อยง่าย
31: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
29: ใหม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกได
32: โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร
33: ์เอาเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอเร่งมือหน่อยดิฉันไม่ชอบรอนานเว้ย
34: โอ๊ยอุ๊ยขอโทษค่ะอยากทานกาแฟไหมคะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้ที่ห้องค่ะ

0: ทำผิดแล้วแก้ตัวเก่ง
1: ทำผิดอะไรหรอคะ
0: ย้ายไปอยู่ไหนหรอ
1: พอดีว่าพ่ออยากให้ไปอยู่ด้วยอะค่ะคนแก่เหงาแล้วก็ป่วยด้วยอยากให้ลูกหลานมาอยู่ใกล้ตัวหายมานานแล้วอะเดี๋ยวพี่ข้างล่างเขาหาว่าอู้งาน
0: ก็ช่างมันดี
1: ไม่ดีมั้งคะช่วงเนี้ยพี่เขาเร่งงานตลอดเลยอะตามงานอรุทุกนาทีอรุทำงานไม่ทันนะคะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่

0: เอกสารโครงการ 3C World เอกสารดีล 3C Coin ผลสรุปเคมีมีคำว่าสารตั้งต้น GP โปรตีน
1: เป็นไงครับพี่วันนี้ไหน
2: เยอะนะครับ
1: โหโหครับ
2: ผม
1: วันนี้สวยเนี่ย
2: ครับผม
1: พี่สวนยังเหลืออยู่ไหม
2: ยังเหลืออยู่ครับนายโอเคคงจะเก็บหมดแล้วครับ
1: ขอบคุณนะพี
2: ่ครับผม
1: เป็นไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยเอ้านะเดี๋ยวผมช่วยอุ้ยวันนี้สวยเนี่ยไหมฮะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะพัดพัดพัดนะ

0: อใกล้ถึงหรือยัง
1: อินทร์สงสัยฉันจะต้องไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอย่างแกสักหน่อยละ
2: กินน้ำก่อน

เหมือนพิษแมลงแต่ไม่ใช่ลิ้น

0: อาการเหมือนคนงานเลย
1: คนงานคุณก็เป็น
0: ผมลองถามคนงานคนอื่นดูแล้วเห็นคุณลินไปเก็บข้าวโพดกับคนงานกลุ่มนี้มา
1: อาการเดียวกัน
2: ผมยังไม่แน่ใจว่าคนไข้เป็นอะไรกันแน่ไม่เคยเจออาการแบบนี้มาก่อนเลยแต่เจาะเลือดของทุกคนไปแล้วได้ผลยังไงผมจะรีบโทรแจ้งนะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ

0: สูตรเคมีอะไรอ่ะ
1: มันเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ทดลองในห้องทำงานของเตชัตที่นั่นกำลังทดลองอะไรบางอย่าง
0: อาวุธชีวภาพยาพิษเหรอ
1: ยังสรุปไม่ได้ข้อมูลที่เราได้มามันน้อยเกินไป
0: ยังไงก็ต้องให้อารู้ไปหามาเพิ่มมาดิ
1: ใช่แต่ว่ามันอันตรายมากถ้าพลาดอารู้แย่แน่

0: ธอมาจากแผนกไหนมาทำอะไรชั้นนี
1: ้พอดีคุณเตชัดให้มารายงานนะคะแต่ว่ามาไม่ทัน
0: รายงานว่าอะไร
1: คุณเตชัดให้รายงานกับเขาแค่คนเดียวค่ะ
0: เธอชื่ออะไรนะพนักงานใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะชื่ออรุโนไทยค่ะ
0: ไปได้แล้ว

0: ที่นี่มีรีสอร์ทด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี
1: ่ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear.

0: here, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: นนท์เมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้ำเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจิ้นมากมาก
4: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
5: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
6: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
7: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
8: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
9: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
11: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
12: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
13: โอ้ยเป็นยัง
14: หอมติดจมูก
15: อร่อยชัวร์ครับ
16: อร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่
17: เข้มข้น
11: ถึงรสสองเท่า
15: อร่อยชัว
18: ร์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
19: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
20: เด
19: ี
20: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
21: เดี๋ยวมันก็ดีแน
20: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
19: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
21: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
19: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
22: แค่10 บาท
19: ดีนะ
23: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
24: ข่าวดีอะไรหรอ
23: ตอนนี้โคเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
25: ้สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
26: เตชะให้ซันทำอะไรหรอ
27: ซันก็ทำเกี่ยวกับรีพอร์ตการลงทุนอัปเดตคริปโตแล้วก็ DeFi แล้วก็พวก NFT ของแต่ละที่เสนอไป
26: น
27: ี
26: ่เตชะมันกะจะทำอะไรอะ
27: เขาก็รวบรวมคนที่เป็นเซเลบนะคงอยากจะให้คนมาลงทุนกับ TC คอยเพิ่มมากขึ้นฮัลโหลถ้าอยากให้ซันช่วยทำอะไรบอกซันได้เลยนะซันจะทำให้รู้ทุกอย่างเลย
26: ส่งข้อความไปบอกไทยกะหรือยัง
28: ส่งไปแล้วมันยังไม่อ่านเลยน่าจะติดพันอะไรสักอย่าง
26: กับดีนะเหรอหมายถึงติดงานไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นเลยเราจะรอไปเรื่อยแบบนี้ไม่ได้นะธรรมทัศน์บอกมาไทยกะอยู่ไหน
28: ก็บอกไม่รู้ไงนี่มันรับสายก็บุญแล้วนะ
26: นายรู้แต่นายไม่พูดนายตั้งใจปิดฉันบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาเดี๋ยวนี้ธรรมทัศน์พูดสิฉันสั่งให้พูดไงพูดมาเดี๋ยวนี้ไทยกะไหนพูด
28: มาดาม
26: โอ๊ยโอ๊ยฉันไม่เป็นพยานในคดีฆ่าหมีนะจะเงียบทำไมพูดมาดิ
28: ช่วยดิ
26: พูดดิพูดดิบอกฉันฉันบอก
28: ไทกะมันคงอยู่กับลินที่ไหนสักที่หนึ่งอะอาลุแล้วทำไมไม่โทรหาลิน
26: ปิดมือถือ
28: นิ้งก็รอสองคนนั้นมันไม่ทำอะไรเล่นๆไม่มีเหตุผลหรอกมันเงียบก็เพราะอยากให้เรารออยากให้เราปลอดภัยใครที่ใจร้อนหึงจนตาแตกก็เชิญไปตามหาเอาเอง

0: ดิ้น
1: คุณต้องกลับไปตุยซี
0: ผมจะไม่ทิ้งคุณ
1: ฉันป่วยเดี๋ยวคุณก็ไม่สบายไปด้วยหรอก
0: ผมจะรอคุณลินผมต้องรู้ว่าคุณกับคนงานเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้หมอกำลังตรวจเลือดคุณคุณต้องหายนะลินลุกขึ้นมาสู้กับผมอีกนะ

0: อากาศที่นี่ยังสดชื่นเหมือนเดิมไหมนะอินทร์เมื่อไรวะ
1: เป็นไร
0: มองหน้าฉันยังไงเห็นผีนี่ฉันไม่ได้มาเยี่ยมลุงนันเลยมีตั้งนานนะลุงเป็นยังไงบ้าง
1: เหมือนเดิมครับแล้วพี่จะเข้าบ้านเลยไหม
0: ยังนานๆทีฉันได้มาพักผ่อนฉันอยากเดินดูไร่นาทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกครับคือตอนนี้คนงานป่วยไม่รู้เป็นอะไรผมเลยแยกไว้ที่เรือนคนงานกลัวเป็นโรคอันตราย
0: เฮ้ยเป็นเจ้านายอ่ะต้องดูแลลูกน้องให้ดีทุกคนนะเว้ยคนป่วยอยู่ไหนพาฉันไปดูดิ
1: ผมว่าพี่อย่าไปเลยมันไม่ค่อยโอเค
0: เฮ้ยได้เหรอวะฉันเป็น CEO ของ 3Cมีลูกน้องเป็นพันคนฉันยังดูแลเทคแคร์แบบครอบครัวได้เลยไร่แกมีแค่เนี้ยจะมาอ้างไม่สะดวกมันได้หรอวะคนป่วยอยู่ที่ไหนพาฉันไปดูดิ

0: ตรวจเลือดตรวจร่างกายยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ถ้างั้นแกก็ดูแลพวกเขาให้ดีนะถ้ามีอะไรขาดเหลือบอกแกได้ตลอดเลยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้ง5คนเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วก็เอาเงินให้ครอบครัวพวกเขาด้วย
1: ไม่เป็นไรครับพี่พวกเขาคงป่วยอีกไม่นานแค่นี้ผมดูแลได
0: ้หญิงไม่เข้าเรื่องเก็บเงินมารักษาพ่อดีกว่าไหม

0: ฉันทำให้
1: หนึ่ง
0: ต่อไปอ่ะถ้ามีอะไรที่แกทำไม่ไหวอ่ะบอกฉันเดี๋ยวฉันทำให้ไม่ว่าอะไรฉันก็จะทำให้

0: ้าฉันมีพี่สาวก็คงเป็นแบบแก
1: พี่สาวได้แต่ถ้าอาม่าแกไปไกลๆเลย
0: นี่

0: หนึ่งหนึ่งฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งรู้สึกไหมนี่มือของหนึ่งนะนี่คือมือของหนึ่งนี่แขนของหนึ่งแขนรู้สึกไหม
1: แขน
0: หนึ่งอยากจับมืออุ่นไหม

ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่หนึ่งจำได้ไหมพี่อุ่นเคยบอกถ้าไม่ไหวอะไรอุ่นจะทำให้ไม่ว่าอะไรก็จะทำให้โยนมาไว้ที่อุ่นได้เลยขอแค่บอกเดี๋ยวอุ่นแบกไว้ให้ทั้งหมดเองขอแค่แกอย่าปล่อยมือจากพวกฉันนะทีนี้เรามาหายใจไปพร้อมกัน1 2 3 4วันหายใจ1

0: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
1: ฮะน้ำเดิน
2: น้ำเดินน้ำเดิน
1: ทำไงอ่ะอุ่นไปเตรียมรถ
2: เดี๋ยวขวัญเอากุญแจให้
1: ไอ้ขวัญไม่ได้ค่ะขวัญต้องไปเอาของที่เตรียมมาไว้เดี๋ยวอุ่นเอากุญแจรถเอง
2: โอเคค่ะ
1: อุ่น
2: กุญแจรถไม่ได้อยู่ทางนั้นค่ะ
1: โอ้
2: ใช่โอเคฉันไม่เอาของนะฉันไม่เอาของนะจะอยู่นี้นะ
0: เออ
2: เดี๋ยวเสื้อผ้า
0: โอเค
2: เสื้อผ้า
1: มาแล้ว
2: เออ
1: คุณแก
2: แก
1: เสื้อผ้าแล้ว
2: เอ้ยฝันนี่มันเสื้อผ้าแก
1: เดี๋ยวอุ่นแบหยิบให้เอาคุณแก
2: อีกใบ
1: มาเปลี่ยนเลย
2: เดี๋ยวฉันไม่เปลี่ยนห้องน้ำดีกว่า
1: ห้องน้ำ
2: ไป
1: เดี๋ยวอุ้มถือให้ค่ะ
3: คุณแม่เห็นหัวน้องแล้วค่ะ
4: เป็นเป่งนะคะสู้

0: เป็นไงบ้างแก
1: เจ็บสุดๆไปเลยอ่ะแต่ว่าพอได้เห็นหน้าลูกแล้วก็ลืมความเจ็บปวดไปหมดเลยอ่ะ
0: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงามเก่งมากนะคุณแม่
1: คุณแม่
2: น้องมาแล้วค่ะ
0: ตัวนิดเดียวเองน่ารักจังเลยครับ
1: อุ่นต้องบอกว่าน่าเกลียดน่าชังสิ
0: น่าเกลียดน่าชังมากครับลูกนี้
2: เดี๋ยวคุณแม่ลองให้น้องเข้าเต้านะคะจะได้กระตุ้นน้ำนมด้วยค่ะ

0: เฮ้ย
1: ฝันอยากลองอุ้มไหม
2: น่าเกลียดน่าชังจังเลยครับ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
2: ได้เจอกันสักทีนะครับผู้ผา

0: อิ่มละอิ่มแล้วล่ะคร
1: อิ่ม
0: ับ
1: แล้วหลับปุ๋ยเลยครับ
2: ใจไม่ออก
1: อุ่นไปเรียกพยาบาลเร็วจับถึงนะแกเดี๋ยวรีบเรียกพยาบาลเลยคนไข้หายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะรบกวนเข้ามาดูได้ไหมคะ

คุณหมอคะคนไข้ห้อง101หายใจเหนื่อยมากขึ้นค่ะ BP 94 62 Heart Rate 110 Oxygen Sat 90หายใจ Room Air ค่ะค่ะคุณหมอ On Oxygen Mask with Backseat Deep Breathing แล้วย้าย ICU ค่ะ

0: นับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร์
1: ไอ้หนึ่ง
2: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาขอบพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: รายการที่เขาไม่มาถ่ายเฮียเนี่ยเขาจะขอไปถ่ายต่างจังหวัดเราจะได้ไปค้างที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะโมเคไหม
5: ฝากนายไปโดน
4: งั้นถ้าเคียมั่นใจอ่ะเคียมองไปที่มู่นะ
5: แล้วเฮียจะมองไปที่มู่ทำไมมู่ไม่ได้อยู่ในรายการกับเฮียสักหน่อย
4: ก็เพราะว่าความมั่นใจของเฮียอยู่ที่มู่หมดแล้วไง
6: ไม่มาละ
7: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
8: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไง
9: แค่คำเดียวหน้าคุณสงก็ไม่ต้องทำ
10: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
11: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอะ
12: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
13: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
14: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
0: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
17: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
18: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
19: ไม่ดียังไง
3: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
18: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
12: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
11: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
18: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
0: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
10: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
4: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
13: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
4: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้า
0: คุณชอบได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
7: S26 Go Pro UHT
0: ฉันอยู่นี่
14: ฝาโทรหาด้วยนะ

0: ไอ้ลุง
1: ไม่มีเผาค่ะคนไข้อเล็ก
0: ไอ้ลุงหนึ่งหนึ่ง
2: หนึ่ง
0: หนึ่ง
2: หนึ่ง
0: หนึ่งหนึ่ง

0: ขอคำเพ้าค่ะคำเพ้าไม่ได้ EKG เป็น VF
1: หนึ่งก็ไม่เป็นไร
0: เตรียมช็อค Defibrillation 200จูลช็อคค่ะตา CPR

0: ญาติคุณกัญญาวีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคนไข้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 15:10 น.สาเหตุการเสียชีวิตหมอสงสัยว่าน่าจะเกิดจากภาวะน้ำค้ำอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงและเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะทางทีมแพทย์ได้พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

0: อุ่นเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคลอดแล้วใช่ไหมลูก
1: หนึ่งตายแล้วแม่
2: พยาบาลได้เลยนะคะ
3: มันไปได้ยังไงหนึ่งตายยังไงลูก
1: หนึ่งหมอบอกว่าหนึ่งมีภาวะน้ำค้างอุดตันในเส้นเลือดอะแม
3: ่โอ้หนึ่งแล้วหลานเป็นยังไงบ้าง
1: หลานปลอดภัยตอนนี้หลานอยู่ในห้องเด็ก
3: หนึ่งทำไมเป็นบุญน้อยอย่างนี้หนึ่ง
1: เราต้องมีสตินะทำเพื่อหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวอุ่นจะไปจัดการเรื่องวัดฝันจัดการเรื่องโรงพยาบาลนะ
3: โอ้ย
1: ค่ะเราจะทำเพื่อหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
3: อ

0: มีอะไรช่วยไหมคะ
1: หนูควรสอบถามเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะฝากเด็กไว้ก่อนในช่วงที่ทำศพคุณแม่ค่ะต้องติดต่อที่แผนกไหนหรอคะ
0: เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยติดต่อเวลาเปลี่ยนอีกทีนึงเชิญค่ะ

0: ตอนนี้อุ่นมีเรื่องอยากปรึกษา
1: ว่าไง
0: อุ่นอยากให้เราสองคนเลี้ยงภูผา
1: ขอบคุณนะ

0: น้องภูผามาแล้วนะคะ
1: ภูผาลูกโอ้ขอบคุณนะโอ้โหโอ้ยโอ้ดูสิน่าเกลียดน่าชังจริงๆภูผาลูกไปอยู่กับยายนะนะครับ

0: แม่ว่าจะอยู่ที่นี่อีกสัก2วันแล้วก็จะพาภูผากลับบ้านที่อยุธยา
1: แม
0: ่อะไรทำอะไรกัน
1: อุ่นจะขอเลี้ยงภูผาเองขวัญจะเลี้ยงภูผาเองค่ะ
0: เธอสองคนจะเลี้ยงได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะการเลี้ยงเด็กแรกเกิดเนี่ยสองคนนี่ก็ทำงานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่กลางคืนนี่นะไม่ต้องนึกเลยไม่มีทางจะได้นอนอิ่มเพราะยังไงอ่ะเด็กมันกวนอยู่ตลอดแล้วถ้าอย่างเรื่องจะออกไปข้างนอกกันตามลำพังสองคนจะไปกินข้าวจะไปพักผ่อนนะไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีโอกาส
1: แม่ให้โอกาสพวกเราดูแลภูผาได้ไหมคะแม่นะเราสองคนจะทำให้แม่เห็นว่าเราดูแลภูผาได้จริงๆนะแม่นะนะนะนะนะ
0: จะไหวเหร
1: อนะแม
0: ่แม่คิดดูก่อนที่ไปเรียนอ่ะเขาไม่สอนเหรอ
1: เมื่อคืนฝันลืมค่ะ
0: แม่บอกแล้วไงเลี้ยงเด็กอ่ะมันเหนื่อย
2: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและไดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
3: ที่กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ชอบพี่ป้าตอบไม่ชอบผมนะไม่ตบมือตบมือการแสดงออก
5: ข้อเอร็อกข้อ B แร็ปและข้อ C รัม
6: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
7: มึงกล้าต่อยกูนอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
8: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
9: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
10: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยานะไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
13: ผมไม่อาย
14: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
12: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
15: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
10: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
17: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
18: Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
16: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
18: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
19: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
10: มกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
22: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
21: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
22: ผิวดูใสฉ่ำ
21: ต้องโดน
22: ใหม่ซิตรา
0: ใส่ได้ละอันนี้ลูกเอามาละน้องมาละเอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ

0: นั่นแหละถูกต้องอ่ะถือไว้นะ
1: เปลี่ยนเพิร์ดกันเปลี่ยนเพิร์ดกันครับ
2: ดีกว่านะ
1: ครับ
2: เช็ดสะดือกูผ่าหรือยัง
1: เช็ดสะดือใช่
0: มันต้องเช็ดนะไม่อย่างนั้นนะไม่ได้เราต้องระวังเดี๋ยวไม่งั้นภูผาเขาจะปวดท้องอ่ะมานี่แม่จะบอกให้เนี่ยนะสะดือเนี่ยพอมันจะหลุดแล้วเราจะต้องระวังเป็นพิเศษเลย
2: ครับโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
0: หเอาละที่ไปเรียนอ่ะเขาไม่สอนเหรอ
1: สอนค่ะแต่ว่าเมื่อคืนฝันลืมค่ะ
0: นอนไม่พอละสิแม่บอกแล้วไงเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยฝันไปพักผ่อนเถอะไปทางนี้เดี๋ยวแม่ดูเอง

0: ใช่ลุงปัน
1: น้าหวี
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าอ้าวแล้วตัวเล็กเป็นยังไงบ้างอะจ๊ะ
1: ก็ดีค่ะ
3: อุ้ยดีแล้วทำไมไปอยู่บีแลกดีสจ้าดิ่ง
1: น้าหวีคะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสงสัยคงจะต้องมีประสบการณ์ถึงจะเลี้ยงได้ดี
3: โน ไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรเลยจ้าอ้าวไม่งั้นพ่อแม่มือใหม่เขาเลี้ยงลูกกันยังไงล่ะดูอย่างน้าสิน้าเลี้ยงยายพามาตั้งแต่แบเบาะตั้งแต่2เดือนโดยไม่มีใครสอนเลยนะน้าก็เปิดคลิปดูมั่งอ่านหนังสือมั่งแต่ที่สุดแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดเลยคือใช้ใจเราเลี้ยงเขาจ้ะเชื่อน้า
1: โอ้น้าหวีเก่งจังเลยค่ะแล้วเลี้ยงเด็กคนนึงนี่มันมีกฎตายตัวไหมคะ
3: โอ้ยไม่มีตายตัวเลยก็คือไปตามเด็กเลยเขาหิวนมใช่ไหมเราก็ป้อนนมพอป้อนนมเสร็จก็อุ้มเรออุ้มเรอเสร็จถ้าตดมั่งอึบ้างฉี่บ้างก็เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ถ้าเขาไม่สบายตัวเนี่ยหนูก็ดูว่าเขาเป็นไข้หรือเปล่าหรือว่าปวดท้องอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกหนูก็ทำความรู้จักกันไปในแต่ละวันค่อยๆเข้าใจอาการเขาคือมันเป็นภาษากายที่เรากับเขาจะเข้าใจกันนะจ๊ะ
1: ฝันก็อยากมีแบบน้องอีบ้างจังเลยค่ะ
3: มีได้อยู่แล้วจ้ะฟายนอลลี่นะจ๊ะเราเป็นคนเลี้ยงความผูกพันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเองน้าว่านะเลี้ยงให้โตเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่เลี้ยงและให้เป็นคนดีเนี่ยมันยากกว่าหนูว่าไหมล่ะ
1: ก็จริงค่ะน่าจะยากกว่ามาก
3: ๆหนูฝันหลังจากนี้น้าจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะเพราะว่าน้าจะต้องขึ้นลงกรุงเทพอ่างทองจ้ะพอดีว่าพี่สาวน้าไม่ค่อยสบายหนูปิดบ้านปิดช่องให้ดีก็แล้วกัน
1: ถ้างั้นขอบคุณน้าหวีมากๆนะคะน้าหวีก็สู้ๆนะคะขอให้พี่สาวน้าหวีหายป่วยไวๆค่ะฝันขอตัวไปดูลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรฝันอัปเดตค่ะ See you ค่ะ
3: See you จ้าโชคดีนะ
1: See you ค่ะ

0: รับพรนิยมอภิวาทนติริตนิจังวุฒาปัญญิโนจัตตาโรธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพรนิยม
1: หนึ่งเอ้ยแม่ทำบุญให้แล้วนะไม่ต้องห่วงภูผานะลูกพวกเราจะช่วยกันเลี้ยงภูผาให้เติบโตมาเป็นอย่างดี

ถึงไออุ่นและพาฝันถ้าพวกแกสองคนได้อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเดิมทีฉันตั้งใจจะกลับมาหางานทำสร้างครอบครัวเล็กๆอยู่กับภูผาสองคนแต่ทุกอย่างมันพังไม่เหลือชิ้นดีอาการแพนิคก็ดูไม่ได้ดีขึ้นเหมือนมันจะคงอยู่กับฉันตลอดไปทุกครั้งที่มีอาการมันทำให้ฉันรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้มันจะไม่มีอีกแล้วฉันพยายามจะเข้มแข็งอยากจะเป็นแม่ที่ดีให้ภูผาถ้าฉันไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นขอฝากภูผาไว้กับพวกแกให้ดูแลและบอกรักเขากอดเขาแทนฉันด้วยฉันรู้ว่าแกสองคนรักเขาไม่ต่างไปจากฉันฉันขอขอบคุณพวกแกที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลฉันเข้าใจฉันและให้กำลังใจกันมาตลอดฉันรักพวกแกมากนะไออุ่นพาฟ้า

0: ื้อประกันสุขภาพทันทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: เดี๋ยวบ่ายนี้แม่จะกลับบ้านแล้วนะ
2: แม่อย่าเพิ่งกลับได้ไหมแม่อย่าเอาภูหาไปแม่อยู่ต่อก่อนพูดขอร้องนะแม่นะ
3: ว้าว
4: ยูโร
3: ช็อกโก
4: ช็อกโกพาย
5: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
4: ช็อกโกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
6: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกร้อยล้าน
7: และอินฟูหมาแมวที่มีผู้ติดตามหลักล้าน
8: ในรายการเพชรทะเนตรักนี้มีหางนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเย็นค่ะ
9: น้องหนูชื่ออะไรอ่ะ
10: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
11: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
12: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
10: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
12: มึงคนเดียวเท่านั้น
10: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
12: มึงลงมานะไอ้เหี้ยเด็กที่ตายแน่เต็มช่วยแม่
13: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เหี้ยนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
16: ผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
17: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
18: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
17: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้า
13: คุณชอบได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ลูกหลับแล้วเหรออ
1: ืม
0: พอกินอิ่มกล่อมไม่นานก็หลับฝันกินเถอะถ้าลูกร้องเดี๋ยวอุ่นไปดูให
1: ้โอเคเจ้าอุ่น
0: อืม
1: เดี๋ยวบ่ายนี้แม่จะกลับบ้านแล้วนะให้เปรี้ยวมันเรียกรถให้แล้ว
0: ฮะแม่แม่อย่าเพิ่งกลับได้ไหมแม่อย่าเอาภูผาไปแม่อยู่ต่อก่อนนะนะนะนะนะ
2: นะแม่ให้โอกาสพวกเราหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าฝันทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ดีอ่ะแม่ว่าฝันได้เลยค่ะหรือแม่จะตีฝันก็ได้นะคะแต่อย่าเพิ่งเอาภูผาไป
0: นะ
2: คะ
0: นะคะนะคะ
1: หยุดฉันบอกหรือยังว่าฉันจะเอาภูผาไปด้วยอ่ะฉันบอกแต่ว่าฉันจะกลับบ้าน
2: รักแม่ที่สุดเลย
0: ที่สุดเลยค่ะ
1: ลูกร้องแล้ว
2: เดี๋ยวอุ่นดูเอง
0: จะฝันด้วย
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝัน
0: ไม่ได้กินข้าว
2: ไม่เป็นไรอุ่น
1: เห็นไหมการมีลูกเลี้ยงลูกมันไม่ใช่ง่ายนะอยากจะกินอะไรอร่อยๆอยากจะนั่งแช่นานๆมันก็ทำไม่ได
0: ้อุ่นรู้แม่นี่คือครอบครัวของอุ่นครอบครัวที่อุ่นอยากมีไม่ว่าจะเจอกับใครอุ่นจะผ่านไปให้ได
1: ้ถ้าแกเข้าใจก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวอ่ะบอกฉัน
0: ขอบคุณนะแม่
1: จะมากอดอะไรตอนนี้แหละฉันยังไม่อิ่มเลยไปเอ้าดู
0: รักแม่ที่สุดเลย

0: อุ่นขอบคุณแกมากนะที่ดูแลทั้งฉันและผู้ผ่าได้ดีมากแบบนี
1: ้ขอบคุณอะไรกันก็ฉันบอกน้องไงว่าถ้ามีอะไรให้บอกฉันฉันจะทำให้ไม่ว่าอะไร
0: ฉันก็จะทำให้

0: แกจะไปไหน1
1: ขอบคุณนะ
0: 1
2: เสียงทั้งลูกตื่นเลย
3: เดี๋ยวอุ่นไปดูลูกให
4: ้มีมาแล้วครับมีมาแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเพิดเพิดให้นะครับนี่เปลี่ยนเพิดเพิดให้นะ
4: จะได้สบายตัวนะครับลูก
2: ไม่เป็นไรครับ
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนพัดกันก็สบายตัวแล้วดูสิครับเอ้ย
2: มีเช็ดให้นะครับลูกจะได้สบายตัว
3: แป๊บนึงนะครับ
4: ค่ะมีเช็ดให้ครับมีเช็ดให้จะได้สบายตัวนะครับลูก
5: ว้าย
6: มันอย่าเสียงดังเดี๋ยวลูกชีไม่สุด

0: นับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
2: ได้แน่นะคะ
3: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
4: ไออุ่น
1: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
4: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
1: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
5: ฝันเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทอล
6: พบกับพวกเรา
7: พบพวกเรา
8: พบพวกเรา
9: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
6: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
8: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CS3 คดีนี้มีคำตอบ
7: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 Minute Office Challenge
6: พบกับพวกเรา
7: ทางโซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เจอกันจ้า
10: สัมภาษณ์ก็คุยกันก็รู้สึกก็คลิกในระดับหนึ่งไม่ได้จีบเลย
11: อย่ามาคุณก็มาหยอด
12: หน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยนะ
13: แฟนเก่าพี่เหรอ
10: ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในอดีตหรือว่าเรื่องที่จะต้องเจอในอนาคตเราก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้กำลังใจกันเสมอแหละ
14: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
15: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสงสงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสงสงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
16: ันอันตรายมากเลยเหรอคะนารี
17: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
18: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
0: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามการสำรวจและประเมินผู้ตกหล่นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีกว่า 1,400,000 คนทั่วประเทศกรมโรงงานให้ซินเคยหยวนกลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กได้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายด้านสภาพอากาศของไทยเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
4: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
20: กรุงเทพประกันชีวิต
21: ลืมปุ๊บนะเสร็จแล้วล้างมือยัง
22: เสร็
21: จแล้วนะแล้วไปกับที่เดิมทุกอย่างเข้าโรง
22: ง
21: าน
22: งง
21: งงบอกว่ามันคือรีบไปตรงนั้นให้เร็วกลับมาให้เร็วยืนให้กับ
22: เอาของที่เดียวเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะคุณยายให้ไม่เอาของที่เดียวเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอาของนะไม่เอ
10: เข้าไป
3: วุ่นวายมาก
2: โอ๊ยคือกูไม่ได้เลยนะคะที่อยากจะติดกูขอซ่อมแก้หาย
12: ฉันเป็นสาววายอ่ะ
10: แล้ว
22: มีคนแอบฮอปค่ะ
12: จริงอ่ะดูฟันเนาะน่าร
23: ัก
12: อ
23: ่ะอันนี้วางง่ายเลยเก่งมากโอเคเก่งมากเก่งมากลูกไป
24: ก็วันนี้เป็นวันแรกที่บอกว่าได้เข้าฉากกับบีบีตื่นเต้นมากข้างบนเรียน
10: หมดเลย
24: แล้วก็แบบคือน้องยังเล็กอยู่อะค่ะก็เลยตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าน้องน่ารักคือไม่ร้องแล้วก็แบบว่าน่ารักมากมากเลยอะค่ะจริงๆมีคุณพยาบาลมาด้วยเขาก็คอยแบบเทรนนิ่งให้แบบคอยสอนใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีพี่ท็อปที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คอยสอนคอยบอกให้ทิปส์มาด้วยเนี่ยค่ะ
22: มีถ่ายมีดื้อ
25: มีสบู่
22: ดื้อสบู่ดื้อสมอา
10: ดื้อหน้าบ้วนแป้ง
22: หน้าบ้วนแป้งผมไม่รับยาพู
26: ใช
22: ่มีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยมี
10: มา
22: หนึ่ง
10: ฟื้นตาไป
22: หนึ่ง
10: ของเราน่าจะลดความพนันที่สิบนะครับ
2: อยากเห็นน้องหัวเราะอยากหน้าเขาเพี้ยนหน้าแบบไม่ได้
22: หัวเราะแบบนั้น
2: มาคนท้องมากหน้าได้
25: เดี๋ยวเราให้ดูทีเดียว
22: มันน่ารัก
25: มันน่ารักจริงเหรอ
22: น่ารักนี่แหละค่ะแล้วก็ทาทั่วถูกบ้างไม่ต้องถูก็ได้ทาวนๆแล้วก็เดี๋ยวครอบทิ้งไว้5นาทีแล้วก็จะสวยเลย
2: มีใครปิดกล้องได้ด้านนี้มั้ย
10: เห็นมั้ย
22: พอแล้วเราไปล้างหน้ากันได้กันครบ5นาทีแล้วค่ะเฮ้ปิดกล้องปุ้ง
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
1: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
2: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
3: ไม่ดียังไง
4: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
5: ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
2: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
6: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20นาฬิกา

ีมจำกัดกลับมาเดินเครื่องผลิตเหล็กเต็มกำลังอีกครั้งหลังผ่านการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานส่วนคุณแดง DSI มีคำสั่งยุติการสืบสวนเนื่องจากไม่พบพยานหลักฐานที่ชี้ถึงการกระทำความผิดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ53บริษัทในพื้นที่ห้วยขวางเข้าข่ายนอมินีเตรียมส่งหลักฐานให้ปปง.สอบเส้นทางการเงินพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร้านอาหารรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรจับกุมปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านที่กาญจนบุรีทุจริตใบแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนและเมียนมาให้ได้สัญชาติไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศทิศทางขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้เนย์มาร์นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกเร่งฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหวังช่วยบราซิลทันนัดแรกฟุตบอลโลก2026ขณะที่ชากิร่าศิลปินโคลอมเบียเตรียมแสดงในพิธีเปิด11

0: วัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ5มิถุนายนนะครับวันนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรจับกลุ่มปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านที่กาญจนบุรีนะครับทุจริตใบแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนและเมียนมาให้ได้สัญชาติไทยเชื่อมโยงกับคดีแจ้งเกิดทิพย์ที่นครราชสีมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลเอาจริงนะครับขุดลากถอนโคนการทุจริตทางทะเบียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้อาชญากรรมข้ามชาติครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวิทูลสุรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือชุดโดพาไนซ์ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP 3ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยโดยชุดโดพาไนซ์ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตำรวจภูธรกาญจนบุรีและสำนักงานปปท.จับกลุ่มปลัดอำเภอและขบวนการนายหน้าแจ้งเกิดเท็จให้ลูกคนจีนกับเมียนมาให้ได้สัญชาติไทยอย่างน้อย10คนนะครับเหตุเกิดที่สำนักทะเบียนท้องที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างเดือนเมษายนปี68ถึงกุมภาพันธ์ปีนี้คดีนี้มีผู้ร่วมกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและขบวนการนายหน้าจำนวนอย่างน้อย15คนร่วมกันทำให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยได้มีการจับกุมผู้ต้องหาสำคัญตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค7 3คนคือปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและชายไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นขบวนการนายหน้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลจะขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ทุนเทากลุ่มต่างชาติที่แอบอ้างใช้ทะเบียนราษฎรของไทยซึ่งถือเป็นภัยความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง
1: ไปยังเจ้าหน้าที่นะครับที่อาจจะกำลังจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าเคยทำมาแล้วทำอยู่นะครับว่าเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถระบุตัวบุคคลได้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลนะครับเอาจริงนะครับในการที่จะจัดการกับพวกท่านอย่างเด็ดขาด
0: นายวิทูลซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ากรณีนี้ต่อเนื่องจากที่อำเภอโพกลางนครราชสีมานะครับที่ศูนย์ปราบปรามช่อโกงออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลางได้พบว่ามีการทุจริตปลอมแปลงสูติบัตรโดยที่นครราชสีมามีการแอบอ้างพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนจีนแต่เมื่อสืบจากใบแจ้งเกิดพบว่ามาจากอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีมีพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นชาวเมียนมามีการรับรองจากปลัดอำเภอที่ถูกจับกุมขณะที่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนนำรายชื่อเข้าบ้านที่อำเภอหนองปลือก่อนที่จะย้ายออกไปอยู่ที่นครราชสีมาก
2: รณีของการย้ายออกไปเนี่ยไปอยู่ที่โคราชในร่วงของการย้ายไปที่โคราชพ่อไทยแม่พม่ากลายเป็นพ่อไทยแม่จีนนี่คือจุดเชื่อมโยงก็เลยดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างในส่วนของ

0: โคราชกับน้องปลือมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรที่บอกว่าวันนี้เรามาตรวจสอบเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งแล้วที่เราออกหมายจับเพียง3รายก็คือเพื่อส่วนหนึ่งแล้วเราจะขยายผลต่อไป
1: ความเชื่อมโยงคดีนี้ต่อเนื่องจากการตรวจค้นบ้านผีที่อำเภอโพกลางและอำเภอห้วยแถลงที่นครราชสีมาโดยมีการแจ้งเกิดตั้งแต่ปี68ถึง69เป็นเด็กจากอำเภอหนองปลือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเด็กและพบกลุ่มเครือข่ายในหน้าที่เคยกระทำความผิดเมื่อปี62ซึ่งขณะนั้นมีขบวนการคนจีนนะครับสวมตัว7รายแต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโดยเป็นกลุ่มนายหน้าเครือข่ายเดียวกันรวมไปถึงมีอดีตปลัดอำเภอที่โดนไล่ออกจากราชการเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วร่วมด้วยทั้งการอ้างพยานคนทำคลอดคนรับรองซึ่งข้อมูลต่างๆจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพยานเท็จเบื้องต้นตรวจเจอ10คนแต่เชื่อว่ามีมากกว่านี้จึงต้องไปตรวจเพิ่มครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่ารับทราบปัญหานี้ในช่วงเดือนมีนาคมจากนายอำเภอหนองปลือว่ามีการประสานงานกับกองปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนจึงติดตามตรวจสอบมาโดยตลอดพบว่าเป็นจริงมีขบวนการรับแจ้งเกิดโดยมิชอบเมื่อชัดเจนก็มีการเพิกถอนรายการดังกล่าวไปแล้ว5รายหากตรวจพบเพิ่มและชัดเจนก็จะเพิกถอนรายการต่อไปขณะที่ผู้ถูกจับกุมทั้งปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านทางจังหวัดจะมีกระบวนการดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับโดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้กระบวนการอื่นๆเดินหน้าต่อไปขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอีกด้านหนึ่งกรมการปกครองก็สั่งให้จังหวัดในท้องถิ่นทั่วประเทศทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจประเมินผู้ตกหล่นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีอยู่กว่า 1,400,000 คนและให้ดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนดเวลากำชับห้ามอ้างเวลาราชการถ้ามีการร้องเรียนให้ทำงาน24ชั่วโมงนะครับนายนรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับปลัดจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากเริ่มดำเนินการตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงให้ท้องถิ่นทำความเข้าใจว่าประชาชนที่ตกหล่นควรให้รออยู่ที่บ้านรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพบถ้านัดหมายแล้วบุคคลตามรายชื่อไม่ได้มาเจ้าหน้าที่สามารถเคาะถึงประตูบ้านเพื่อให้ทำความเข้าใจและชี้แจงว่าผู้นั้นตกสำรวจจากครั้งที่ผ่านมา
2: การไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายจนถึงชายเรือนนั่นแหละครับจนถึงชายคาบ้านนั่นแหละคืออันนี้คือเราจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายที่สุด
1: ปัจจุบันมีผู้ตกหล่นซ้ำซ้อน 1,044,785 คนนะครับแล้วก็มีกลุ่มบุคคลอื่นที่อ้างว่าตกสำรวจซ้ำซ้อนโดยอธิบดีกรมการปกครองกำหนดให้ตรวจสอบด้วย2เกณฑ์เบื้องต้นก็คือ1รายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามข้อมูลจปท.หรือฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน2รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและพม.ถ้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนี้แม้แต่เพียง1ใน2เกณฑ์เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มชื่อในรายชื่อผู้ตกหล่นได้เลยกำชับให้ท้องถิ่นรีบสำรวจรายชื่อตกหล่นให้เสร็จก่อนวันที่17มิถุนายนนะครับจากนั้นส่งไปที่อำเภอประชุมให้เสร็จรายงานให้ส่วนกลางหรือจังหวัดก่อน21มิถุนายนโดยส่วนกลางของมหาดไทยจะส่งต่อให้กระทรวงการคลังภายในเวลา 23:59 นของวันที่21มิถุนายน2569
2: เราเป็นข้าราชการตลอด24ชั่วโมงเราเป็นข้าราชการที่ไม่มีวันพักนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเพราะนั้นถ้าได้รับการประสานงานใดๆมานอกเวลาราชการไม่ว่าวันไหนทั้งสิ้นขอให้เป็นภาระของเราที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้จงได
1: ้ส่วนกรณีที่พิษณุโลกนำชาวบ้านกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นการขอให้ประชาชนเดินทางมาแทนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปสำรวจที่หมู่บ้านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่จะต้องลงไปหาชาวบ้านที่ระดับหมู่บ้านเพราะจะต้องมีประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้สั่งให้จังหวัดพิษณุโลกแก้ไขแล้วทันทีนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาพบกับการรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้และทางกลุ่มธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำ

0: ไทยภาคเหนือนะครับก็สิ้นสุดการเดินวันนี้ยื่นข้อเรียกร้องสำคัญต่อทางรัฐบาลครับ
1: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
5: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในปี2050นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Global Call for Climate ActionInspired by Nature for Climate for Our Future นะครับหรือการร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดสู้โลกเดือดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปีคริสตศักราช2050หนึ่งในกลไกสำคัญก็คือร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้จากคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวางกรอบดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศในระยะยาว
1: สิ่งที่สำคัญที่ผมทำแล้วเข้าครม.ภายในไม่เกิน1เดือนก็คือพ.ร.บ.เกี่ยวกับเนี่ย เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของการกำหนดคาร์บอนเครดิตตอนนี้กำลังให้ทิปดีพี่รุ่นดร.พี่รุ่นทำเรื่องแพลตฟอร์มที่จะต้องประเมินให้ได้ว่าโรงงานแห่งนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ต้องมีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่แล้วก็ชาวบ้านซึ่งมีหรือเราให้ป่าชุมชนไปซึ่งเป็นนโยบายท่านนายกเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าได้คาร์บอนเครดิตเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าวันนี้เราต้องมารวมตัวกันในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนรัฐบาลเองมองการลงทุนนักลงทุนที่มาลงทุนประเทศไทยก็ต้องร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมกันเดินแนวทางเดียวกับรัฐบาลคือก็ต้องใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นหลักด้วย
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือกรมโลกร้อนได้นำเสนอรายละเอียดภายในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นกรอบภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC และข้อตกลงปารีสในการลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสโดยประเทศไทยต้องยกระดับเป้าหมายทุก5ปีเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ในปี2050ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบนายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมโลกร้อนระบุว่าการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
2: การตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ในปี2050นะครับถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมอะไรครับเรื่องของตลาดคาร์บอนที่โปร่งใสนะครับและไม่ก่อให้เกิดการฟอกเขียวอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลบอกนะครับเรื่องที่สองคือต้องทำให้กฎหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นออกมาให้ได้นะครับแต่ต้องเป็นกฎหมายที่สมดุลกฎหมายที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์กฎหมายที่ภาคธุรกิจได้ประโยชน์กฎหมายที่รัฐบาลได้ประโยชน์แต่ในมุมที่เราสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆได้และเราสามารถที่ทำใหการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนการมองเป้าประเทศเป้าประเทศเรามีหมดละปี2030 2035แล้วก็เป้า Net Zero ในปี2050หวังว่าทุกท่านคงจะเคยได้ยินเป้าเหล่านี้นะครับแต่มันก็เป็นแค่ตัวเลขแล้วก็ปีที่กำหนดไว้หน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้เป้าหมายเหล่านี้มันถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
0: งานวันนี้ยังมีตัวแทนจากภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อลดโลกร้อนที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและภัยพิบัติโดยมีผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือยูเน็ตประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อย้ำเตือนว่าทุกประเทศทั่วโลกต้องให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งสารสำคัญที่ผู้แทนยูเน็ตได้ย้ำเตือนก็คือ Now for Climate หรือการต้องลงมือทำทันทีเพราะการตัดสินใจในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของโลกในวันข้างหน้าครับ เครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ยกระดับปัญหาการปนเปื้อนเป็นวาระแห่งชาติตั้งคณะทำงานระดับชาติจัดการปัญหาทั้งระบบเสนอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จัดประชุมครม.สัญจรที่เชียงรายและเชิญเอกอัครราชทูตจีนร่วมลงพื้นที่ผลักดันให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาในการทำเหมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็เรื่องเร่งด่วนในการเยียวยาผลกระทบประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้งการตรวจสุขภาพพืชผลเกษตรแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนติดตามกับคุณธรรมนีศรีชัยครับ
3: วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้เครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำเรียกร้องรัฐบาลให้ยกระดับปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำที่มาจากสารพิษในการทำเหมืองในเมียนมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติมาแก้ไขปัญหาหลังจากที่ถูกเพิกเฉยมาเป็นเวลากว่า1ปีค่ะ
4: ขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำโขกสายรูปหงและสารวินล่องเรือมาตามแม่น้ำโขกมาถึงจุดหมายสุดท้ายที่สะพานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมกิจกรรมกับภาคประชาชนในวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งมีการเดินขบวนวัฒนธรรม5สายน้ำเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาสารพิษมีทั้งศิลปินจังหวัดเชียงรายที่จะแสดงงานศิลปะในริ้วขบวนประกอบเพลงและบทกวีในการปกป้องแม่น้ำที่เป็นเหมือนชีวิตของคนลุ่มน้ำพร้อมแสดงพลังเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาโดยนายนิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของได้กล่าวก่อนเริ่มเดินขบวนว่าหากแม่น้ำไม่สามารถใช้กินดื่มในวิถีชีวิตได้แล้วถือเป็นการล่มสลายทางวัฒนธรรมเครือข่ายภาคประชาชน6ลุ่มน้ำยังประกาศเจตนารมณ์ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและยื่นหนังสือถึงนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาและนายพัฒนพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับวิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนเป็นวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วนและต้องแสดงภาวะผู้นำแสดงความรับผิดชอบด้วยการตั้งคณะทำงานระดับชาติดำเนินการทางการทูตต่อเมียนมาและจีนกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าแร่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเอาผิดต่อผู้ก่อมลพิษ
5: วิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลายน้ำหากจะเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทางน้ำอาหารสุขภาพเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD จึงเป็นปัญหาที่เกินกว่าขอบเขตของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและจำเป็นจะต้องได้รับการยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเป็นการเร่งด่วน
4: เครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำได้ร่วมประชุมกับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลมารับฟังปัญหาร่วมกับนายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายพระมหานิคมเห็นว่าการเดินธรรมยาตราตลอด5คืน6วันมาสิ้นสุดที่การประชุมวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะต่อรัฐบาลจีนที่ทางโฆษกสถานเอกอัครทูตจีนมีแถลงการว่าจะจริงจังในการดำเนินกฎหมายกับวิสาหกิจจีนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
6: ในทางที่สุดนี้ต่อมาอยากจะอนุโมทนาบุญกับรัฐบาลจีนที่ออกมาเสนอข่าวอย่างนี้แสดงว่าท่านมีความจริงจังจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาน
4: างเตือนใจดีเทศก็เห็นด้วยที่อยากให้รัฐบาลจีนส่งเอกอัครราชทูตจีนมาลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาเพราะเชื่อว่าหากจีนจะเป็นผู้นำแก้ปัญหานี้ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงจะเป็นเรื่องดีเพื่อหยุดการทำเหมืองเถื่อน
7: ถ้าท่านนายกจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้นำเสนอและนำมาพิจารณาแก้ไขอย่างรอบด้านในการกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตจีนก็ลงมาฟังปัญหาพร้อมๆกันเนี่ยดิฉันว่าจะเป็นการแก้ไขที่ตรงเหตุเพราะว่าจีนเป็นที่ใหญ่ของโลกไม่ใช่แค่อนุภาคลุ่มน้ำโขงเท่านั้น
4: ดร.สืบสกุลกิจนุกรก็ชี้ให้เห็นว่าการรับสารปนเปื้อนสะสมจะกระทบต่อสุขภาพรวมถึงภาคเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและน้ำประปาจึงต้องการแหล่งน้ำสำรองและจัดตั้งศูนย์ตรวจโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำและห่วงโซ่อาหาร
8: คณะกรรมการจังหวัดเนี่ยเราได้คุยกันมาหลายรอบแล้วว่าควรจะจัดตั้งศูนย์ตรวจสารโลหะหนักเพราะว่าการตรวจน้ำตรวจผักตรวจปลาตอนนี้เราส่งไปกรุงเทพครับแล้วผลกว่าจะได้คือ1เดือนเราเลยมีข้อมูลที่มันคล้ายๆกับว่ามันย้อนหลังนะครับในการประชุมพิจารณาซึ่งผมเรียนยืนยันกับท่านผู้ช่วยครับว่าคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยมีการประชุมทุกเดือนแล้วเราประชุมกันหนักครับ1ปีที่เราประชุมมาเนี่ยครับเราก็เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะเป็นเรื่องของระดับชาติอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาน
4: างสาวแสงระวีสุวีรการรองประธานมูลนิธิร่มโพเปิดเผยว่าชาวบ้านริมน้ำโกกต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ซึ่งมีราคาแพงกว่าคนในเมืองถึง15เท่าจึงต้องการแหล่งน้ำสำรองหรือการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับนายสถานชีววิชัยพงศ์ตัวแทนจากลุ่มน้ำสารวินก็เผชิญปัญหาสารปนเปื้อนต่อเนื่องไปถึงแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองก็มีตัวแทนมาร่วมสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลยืนยันว่านายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เห็นความสำคัญแต่ติดภารกิจในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยจะรับข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมาแก้ปัญหาร่วมกัน
8: ผมก็ทำไปเรื่องไปขอท่านรัฐมนตรีว่าผมอยากจะมีอาจจะเป็นคนลงมาทำงานเรื่องนี้โดยผมจะเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าคณะโดยเชิญพวกท่านนี่แหละNGO นี่แหละเป็นกลุ่มทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องนี้จะมีหน่วยงานของผมเนี่ยโดยผมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมี NGO มีชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ครับผมมาลดระยะเวลาให้มันสั้นลงระหว่างพี่น้องประชาชนกับทางรัฐบาลทุกคนก็เลยชุดเนี้ยเข้าไปแล้วก็ถึงปฏิทินเลย
4: นายสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาและนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.พรรคประชาชนเห็นด้วยที่ต้องผลักดันเป็นวาระแห่งชาติและพร้อมเปิดเวทีรัฐบาลมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที
9: ่เรื่องนี้การแก้ไขต้องพูดถึงคนกฎและก็งบวันนี้เรื่องของคนที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเราไม่ได้พูดเรื่องของกฎก็คือตามพ.ร.บ.แร่เราสามารถออกกฎกระทรวงได้เลยในการที่จะไปตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ที่นำเข้ามายังแต่ละด่านของประเทศไทยเนี่ยแล้วเรื่องของงบในการรับมือของผลกระทบเราก็ไม่ได้พูดในวันนี้จากที่ประชุมวันนี้เนี่ยอยากให้มันมีความคืบหน้านะครับและ5คือ6วันตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยเราเห็นวันแรกที่เริ่มเดินโฆษกสถานทูตจีนสื่อสารทันทีแล้ววันสุดท้ายที่กำลังถึงเส้นชัยโฆษกของสถานทูตจีนก็สื่อสารอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่าเลยนะครับแล้วเราก็อยากจิบการเดินทางครั้งนี้มาต่อยอดไปสู่ทางรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ครับ
4: กิจกรรมวันนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนอบจ.เชียงรายนำเสนอนวัตกรรมแอปพลิเคชันกกแคร์ที่ทำกลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข่าวปริมาณสารปนเปื้อนและให้ประชาชนแจ้งข่าวหากพบความผิดปกติซึ่งนักเรียนคิดค้นเพราะบ้านอยู่ริมน้ำโขงได้รับผลกระทบจึงอยากผลักดันให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ด้วยทัพปดีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: และเรื่องหนึ่งที่มีความคืบหน้าออกมาในวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันนี้ก็คือผลตรวจคุณภาพน้ำที่สระบุรีออกมาแล้วนะครับกรมควบคุมมลพิษพบสารหนูสารตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดในคลองน้ำเขียวคลองเกตแล้วก็ห้วยตะเข้และจากนี้ไปก็จะเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษนะครับส่วนน้ำประปายังปลอดภัยนะครับตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ที่ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บคุณภาพเก็บหลักฐานนะครับพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดผลตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบจำนวน18พารามิเตอร์หรือ18ตัวชี้วัดนะครับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา16พารามิเตอร์สรุปว่าคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ปลอดภัยตามประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้แต่ปรากฏว่าคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองโดยพบสารหนูและตะกั่ว เกินมาตรฐานน้ำผิวดินก็คือจุดแรกนะครับจุดต้นน้ำคลองน้ำเขียวพบโลหะหนัก5ชนิดคือทองแดงนิกเกิลแบเรียมไม่เกินมาตรฐานแต่ว่าสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานจุดที่3ที่คลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบโลหะหนัก4ชนิดก็คือตะกั่วนิกเกิลแบเรียมไม่เกินมาตรฐานแต่ว่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานจุดที่6ฝายกุดนกเป้าที่หมู่2ตำบลกุดนกเป้าพบโลหะหนัก6ชนิดนะครับก็คือทองแดงนิกเกิลแบเรียมอันนี้ไม่เกินมาตรฐานแต่ว่ามีสารหนูสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานจุดที่6อยู่ที่ฝายห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบไปจนถึงปลายไปคลองคงเพลียวครับสรุปพบค่าโลหะหนักบางพารามิเตอร์แต่ไม่มีตัวไหนเกินค่ามาตรฐานจากนี้กรมควบคุมมลพิษก็จะส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเจ้าหน้าที่ไปสแกนธุรกิจจีนหรือร้านค้าของคนจีนในย่านห้วยขวางนะครับพบความผิดปกติบางอย่างซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีในขณะเดียวกันอยู่ๆวันนี้มีกรณีของบริษัทเหล็กซินเคอหยวนนะครับที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ในที่สุดได้รับอนุมัติให้เดินหน้าผลิตเหล็กต่อไปครับมาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
10: โลจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร
11: ์หากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกละซองจากการ
12: น
11: ิเย
12: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่

0: Dove UV Repair and Glow
1: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
2: นั่งนะ Pita Day
3: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
4: ใหม่ Glucosana Advance ด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
5: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
7: รับอะไรดีคะ
8: ไก่อยากกินไก่
7: จะกินข้าว
8: ไก่
7: ข้าว
8: ไก่
7: ยัง KFC Buddy Market ไหมคะ
9: จะทีมไก่หรือทีมข้าวก็ฟินได้ทั้งคู่กับ Buddy Market เพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี้
10: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ53บริษัทในพื้นที่ห้วยขวางเข้าข่ายเป็นนอมินีครับเตรียมส่งหลักฐานให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมกับแจ้งข้อหาร้านอาหารที่รับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนนะครับและก็ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในเชิงลึกครับนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าร้านอาหารที่ถูกระบุถึงจดทะเบียนในรูปบริษัทเมื่อปี2567แจ้งประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีผู้ถือหุ้นคนไทย1รายร่วมถือหุ้นกับคนจีน2รายในสัดส่วน 51% ต่อ 49%โดยก่อนหน้านี้ DBD ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้วพร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมกับส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่บ่ายวันนี้ DBDก็ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจสอบธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบว่ามี53รายครับเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีจึงได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้วและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบเรื่องภาษีโดยในจำนวนนี้พบผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 หรือบัญชีธนาคารที่มีการจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานเนื่องจากเจ้าของบัญชีถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและการสำรวจพบว่าร้านอาหารรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดเส้นทางนั้นวันนี้ได้มีการนำสติ๊กเกอร์มาปิดที่หน้าประตูร้านแล้วเป็นภาษาไทยว่าร้านนี้รับชำระค่าอาหารสินค้าเป็นเงินบาทครับแล้วก็สแกน QR code และเงินสดและมีสติ๊กเกอร์บอกว่าร้านนี้ได้รับอนุญาตจากกทม.แล้วด้วยครับขณะที่ตัวแทนเจ้าของร้านที่ถูกอ้างว่าใช้เงินหยวนก็ยืนยันว่าทางร้านรับเป็นเงินสดไทยหรือไม่ก็สแกนจ่ายผ่านบัญชีไทยเท่านั้นส่วนที่บอกว่าทางร้านรับเป็นเงินหยวนและมีการให้จ่ายเพิ่มอีก50บาทนั้นไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดรวมทั้งที่ร้านก็ไม่มีเครื่องรูดการ์ดนะครับทำให้หลายครั้งเสียลูกค้าเพราะว่าทางร้านไม่ได้รับบัตรเครดิตจากการสำรวจร้านค้าอื่นๆในย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญผู้ประกอบการร้านอาหารให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตห้วยขวางเพิ่งจะนำสติ๊กเกอร์มาปิดวันนี้และทางร้านก็จะทำสติ๊กเกอร์เป็นภาษาจีนมาปิดไว้เพิ่มเติมด้วยเพื่อแจ้งชาวจีนที่มาใช้บริการหลังจากเกิดข่าวดังกล่าวขึ้นทางร้านอาหารในย่านนี้ก็ต่างได้รับผลกระทบเพราะว่าตอนแรกไม่ได้มีการเปิดเผยภาพของร้านแต่ละร้านจะรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินไทยและไม่มีอาลีเพย์แต่ในอดีตเคยมีการใช้ WeChat บ้างแต่ก็นานแล้วครับเพราะว่าจะมีลูกค้าไม่สามารถโอนชำระได้จริงๆก็จะขอเป็นกรณีพิเศษและแลกเป็นเงินไทยแต่ทางร้านก็ไม่ค่อยใช้วิธีนี้ รวมทั้งถ้ามียอดเงินโอนเข้าบัญชีวีแชทจำนวนมากจะถูกทางการจีนบล็อกครับเพราะมองว่าเป็นธุรกรรมน่าสงสัยซึ่งทางร้านไม่อยากเสี่ยงอีกหนึ่งข่าวสำคัญที่คืบหน้าในวันนี้ครับก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสืออนุญาตให้บริษัทซินเคหยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กเส้นที่สมอเคยตรวจสอบพบว่าไม่ได้มาตรฐานและมีข้อสงสัยเรื่องฝุ่นแดงหรือซิงค์ออกไซด์อย่างผิดปกตินั้นล่าสุดวันนี้มีหนังสืออนุญาตให้บริษัทซินเคหยวนนี่กลับมาเปิดกิจการได้ครับโดยโรงงานก็แถลงขอบคุณกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับชี้แจงว่าทุกข้อกล่าวหาได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และก็อ้างอิงผลการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ว่าเหล็กได้มาตรฐานนะครับโดยหนังสือด่วนที่สุดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงวันที่5มิถุนายนก็คือวันนี้ครับโดยนางสาวอรยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งให้บริษัทซินเคหยวนสตีลจำกัดกลับมาประกอบกิจการได้แล้วโดยหนังสือฉบับนี้อ้างถึงหนังสือฉบับต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อีก7ฉบับซึ่งทั้ง7ฉบับนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานโรงงานหลังจากที่เกิดเหตุถังก๊าซ LPG เก่าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายเกิดระเบิดและเพลิงไหม้จนนำไปสู่คำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จนอกจากนี้หนังสือเหล่านั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับการพบว่าเหล็กเส้นหลายชนิดที่ผิดจากโรงงานซินเคหยวนไม่ผ่านมาตรฐานมอก.ตามที่ได้รับอนุญาตมีพิรุธการครอบครองและเก็บรักษาฝุ่นแดงที่เกิดจากการหลอมเหล็กที่สงสัยว่านำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่รวมไปถึงมาตรฐานการติดตั้งโรงงานหลอมเหล็กที่ใช้เตา IF หรือ Induction Furnace ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้หรือไม่ที่สำคัญก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวมีการนำตัวอย่างเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสตง.ไปตรวจพบว่ามีหลายตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานแต่ว่าเหล็กเส้นที่ใช้สร้างตึกสตง.ผลิตและหลอมคนละชุดหรือที่เรียกว่าคนละเตาและต่างห่วงเวลาของการผลิตแต่ก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อระบบการผลิตไม่ได้มาตรฐานก็จะยิ่งทำให้เหล็กจากล็อตอื่นๆไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันหรือไม่โดยประเด็นทั้งการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของโรงงานตามพรบ.โรงงานและกรณีฝุ่นแดงตามพรบ.วัตถุอันตรายและกรณีคุณภาพเหล็กที่สงสัยว่าไม่ได้มาตรฐานตามมอก.นั้นทั้งหมดถูกชุดปฏิบัติการสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นประสาน DSI ตรวจสอบและพิจารณารับเป็นคดีขณะที่ซินเคหยวนได้พยายามชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเหล็กได้มาตรฐานมอก.ฝุ่นแดงมีหลักฐานที่มาถูกต้องและความปลอดภัยของโรงงานก็ปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานแล้วนอกจากนี้บริษัทซินเคหยวนได้ฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีปกครองต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมในขณะนั้นด้วยฐานหมิ่นประมาทจากการแถลงข่าวแต่ว่าศาลไม่รับคำฟ้องจนกระทั่งกรณีล่าสุดครับที่มีหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยออกมาและโรงงานซินเคหยวนได้แถลงการขอบคุณกรมโรงงานโดยชี้แจงว่าทั้งการตรวจสอบของสมอและ DSI สิ้นสุดแล้วไม่พบความผิดโดยระบุว่าสมอร่วมกับสถาบันยานยนต์และสถาบันไทยเยอรมันสุ่มเก็บตัวอย่างเหล็กทั้งหมดแล้วได้มาตรฐานส่วนคดีการครอบครองวัตถุอันตรายหรือฝุ่นแดง DSI มีคำสั่งยุติการสืบสวนและจะส่งคืนตัวอย่างให้บริษัทข้อเท็จจริงนี้เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งที่ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคหยวนกลับมาเปิดกิจการได้ตามคำสั่งหนังสือวันนี้หลังจากหนังสือฉบับนี้ปรากฏมาก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์จากหลากหลายนะครับทั้งอดีตส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดระยองที่ตั้งคำถามว่าการตรวจสอบมีความโปร่งใสหรือไม่รวมไปถึงจุดยืนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ประกาศว่าจะยกเลิกการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมแบบ IF ทั้งกรณีซินเคหยวนและโรงงานอื่นๆที่ใช้เตาแบบเดียวกันจะทำให้เกิดมลพิษนั้นกลับปรากฏว่าจะอนุญาตให้เปิดอีกกรณีนี้จึงต้องตั้งคำถามไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนายนาวาจันทนสุรคนในฐานะผู้แทน10สมาคมเหล็กได้เรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยกระบวนการพิจารณาอนุญาตอย่างโปร่งใสและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งขั้นตอนทางกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและมอก.เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นมาอีกนอกจากนี้ยังต้องการความชัดเจนถึงมาตรการติดตามตรวจสอบและบทลงโทษถ้าหากเกิดการผลิตสินค้าหรือกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกครับ พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกนะครับมีเรื่องของซุปเปอร์สตาร์เนย์มานี่นะครับ

0: แล้วก็การแสดงในพิธีเปิดกัน
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
2: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro

0: ศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: อะไรครับคุณอะไรล่ะอะไรครับเนี่ยเนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
4: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
3: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
4: ลองเลย
5: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออิโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
8: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino.Where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout, whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at the Changa Resort Casino.

สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากําลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือAntagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair graying and melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลานโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท
ที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับสองตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์ stem cell ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า712-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลานโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลานโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลานโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไก

บเนี้ยที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนนะถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวนะถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี่ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะๆเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปที่อาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัว

ผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควร

in 3,021 melatonin users, or 4.6%, versus 1,797 controls, or 2.7%, corresponding to a hazard ratio of 1.89, an absolute risk difference of 1.9%. ตรงนี้มันบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจวายในกลุ่มที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ถึง 90% นะครับถึง 90% แต่อย่างที่บอกนะตรงนี้ถ้าคุณย้อนไปในเรื่องของวิธีการทำคุณแบ่งกลุ่มได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะเมลาโทนินที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มีแค่ที่อังกฤษที่เหลือไม่ต้องใช้นะมันโดนอาจจะโดนไปรวมอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินก็ได้นะครับแต่โดนตีไปว่าเขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่า heart failure related hospitalization occurred in 12,411 users and 4,309 controls a hazard ratio of 3.44 ก็คือตรงนี้บอกว่าการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเนี่ยในคนที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินถึง 3.44 เท่าหรือประมาณ 3.5 เท่าตรงเนี้ยทุกคนเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นจริงๆอ่ะหรือเป็นกูรูด้านนี้จริงๆนะจะจับพิรุธตรงนี้ได้เป๊ะเลยถ้าคนทั่วไปอ่านแล้วจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านวิจัยเป็นจริงๆแล้วเอามาวิเคราะห์ตามที่ต่างๆคุณต้องจับตรงนี้ให้ได้ผมเงียบแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าใครคิดออกบ้างนะครับอ่ะผมจะชี้ให้คนที่มองไม่ออกมองเห็นนะครับนั่นก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายมีมากกว่าอัตราการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้โดยปกติแล้วทุกคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยสมมุติมี100คนเป็นหัวใจวายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแค่100คนเท่านั้นแหละที่ไปนอนโรงพยาบาลถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ย100คนนี้เป็นหัวใจวายแต่มีอีก 10,000 คนที่ไปนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจวายที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ไงอ่ะเอาแล้วไอ้ 9,900 คนคือไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายหรือไงตรงนี้เข้าใจมั้ยฮะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยซึ่งอันนี้มันจะต้องถูกอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วขั้นตอนการที่คุณไปเอาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหัวใจวายในโรงพยาบาลมาเนี่ยมันไปเอาข้อมูลเนี่ยโดยใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปในการหาข้อมูลดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าให้ผมสงสัยนะมันน่าจะเป็นการที่บอกว่าเราหาข้อมูลของคนที่ได้เมลาโทนินกับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วไปดูซิว่าคนพวกนี้เวลานอนโรงพยาบาลใครบ้างที่มีการเขียนวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่อันเนี้ยมันผิดครับเพราะปกติเวลาที่คนไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลจะมี discharge summary นะครับหรือสรุปการนอนโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น primary นะครับ reason คือ primary indication ที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเหตุผลหลักที่เขานอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นกระดูกหักอาจจะเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็น stroke หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เหตุผลรองอาจจะเป็นหัวใจวายซึ่งเขาอาจจะมีหัวใจวายอยู่ก่อนแล้วแต่เอามาเขียนเป็นเหตุผลรองเฉยๆเรียกว่า comorbidity นะครับไม่ใช่ primary diagnosis และโดยทั่วไปเวลาที่เรากำลังพูดถึงว่าคนที่เป็นหัวใจวายแล้วกินเมลาโทนินมีโอกาสในการไปนอนโรงพยาบาลสูงกว่าเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนคนนั้นไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเนี่ยเขาเขียนว่าHeart failure related hospitalization ซึ่งแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยแปลว่าเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นไม่ใช่กระดูกหักไม่ใช่ปอดอักเสบหรืออย่างอื่นดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ primary diagnosis จะต้องเป็น heart failure เท่านั้นถึงจะนับว่านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายแต่ถ้าเกิดคุณไม่กำหนดว่า primary diagnosis เป็น heart failure คุณไปกำหนดว่าทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีคำว่า heart failure หรือหัวใจวายคุณเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยนี่ผิดครับผิดอย่างมหันต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพออีกมันจะต้องมีการดูซิว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายด้วยอะไรมีการให้ยาขับปัสสาวะไหมหรืออื่นๆอะไรไหมนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องอย่าลืมว่าคุณกำลังทำ observational study คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่เห็นหน้ากับคนที่เขาเป็นคนป่วยนี่เองแล้วคุณวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือว่าดูชาร์ตคนไข้ที่เขาวินิจฉัยแต่นี่คุณกำลังดูประวัติที่คนอื่นเขาเขียนมาดังนั้นโอกาสในการผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและเลือก

มาเนี่ยมันมีได้การที่เราจะสุ่มตัวอย่างให้มันครอบคลุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันจึงเป็นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่แค่บอกว่า hard failure แล้วทุกคนเอามารวมกันหมดไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผิดพลาดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลบวกลวงนะ false positive นะหรือว่าเป็น inflated associations นะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่า2กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกันกับเมลาโทนินในการเกิดไอ้โรคหัวใจวายใช่ไหมแล้วนอนโรงพยาบาลในคนกินเมลาโทนินเป็นหัวใจวายนอนโรงพยาบาลเยอะกว่าผลของมันจะใหญ่เพิ่มเติมเลยเพราะว่ามันมากกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายเยอะเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องถามแน่ๆแล้วก็คนที่เขียนงานวิจัยครั้งนี้จะต้องหาคำตอบที่เหมาะสมให้เขาให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นงานวิจัยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์จริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นการตีพิมพ์แค่บทคัดย่อเท่านั้นนะครับงั้นตรงนี้ผมชี้จุดบอดให้ทุกคนฟังนะต่อไปนะครับก็บอก all cause mortality was higher in melatonin users 5,118 versus 2,820 hazard ratio of 2.09 ก็คืออัตราการเสียชีวิตโดยรวมนะครับจากทุกสาเหตุเลยของคนที่กินเมลาโทนินสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับ result were consistent in sensitivity analysis requiring at least 2 melatonin fields over 90 days apart คือตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเออแล้วไอ้ที่เขากินเมลาโทนินนานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไม่แน่ใจหรอว่าคนทุกคนกินมันนานอย่างนั้นจริงๆเขาเลยลองไปดูซิว่าสมมติเขาไปหาข้อมูลว่าในชาร์ตของคนไข้คนนี้มีการถูกสั่งเมลาโทนินอย่างน้อย2ครั้งนะครับโดย2ครั้งนี้ห่างกันอย่างน้อย90วันเป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ได้เมลาโทนินจริงๆวิเคราะห์แล้วมันอาจจะได้ผลเหมือนกันป่ะปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสิ่ง1สิ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเพจดังเพจนึงเอาไปบอกว่าห้ามกินเมลาโทนินเกิน3มิลลิกรัมตรงนี้มีตรงไหนบอกเกี่ยวข้องกับมิลลิกรัมไหมครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับบอกว่าเมลาโทนินกินกี่มิลลิกรัมตรงนี้ไม่มีสักประเด็นประการใดเลยดังนั้นเพจเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องแล้วครับคุณน่าจะต้องอ่านข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับการไปแนะนำแบบนี้มันไม่สมควรเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าสรุปนะครับ in a large multinational real world cohort rigorously matched onmore than 40 baseline variables long-term melatonin supplementation in insomnia was associated with an 89% higher hazard of incident heart failure a threefold increase in heart failure related hospitalizations and doubling of all-cause mortality over 5 years these findings challenge the perception of melatonin as a benign chronic therapy and underscore the need for randomized trials to clarify its cardiovascular safety profile คือตรงนี้เขาสรุปว่าเมลาโทนินอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการทำ randomized trial นะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาก็คือแปลว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาแค่สงสัยว่ามันเจอผลของเมลาโทนินเป็นแบบนี้แต่ยืนยันไม่ได้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเมลาโทนินนี้เขาไม่ได้ยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจวายไม่ได้ยืนยันว่ามันเกิดโรคหัวใจวายจนต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตงานวิจัยนี้ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นถ้าจะทำงานแบบนั้นจะต้องทำอีกงานหนึ่งเพื่อมายืนยันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาบอกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจวายหรือเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตบอกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็งานตัวนี้เป็นแค่บทคัดย่อยังไม่ถูกตีพิมพ์จริงๆดังนั้นไม่มี peer review เชื่อยังไม่ได้ข้อจำกัดของมันนะครับโอ้เยอะแยะตั้งแต่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ต้องใช้ใบสั่งยาในการสั่งเมลาโทนินประเทศอื่นเขาไปซื้อได้นะครับจากร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้มันทำให้2กลุ่มกลุ่มเมลาโทนินกับกลุ่มไม่เมลาโทนินเนี่ยแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้เมลาโทนินอาจจะจริงๆมีคนใช้เมลาโทนินอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเมลาโทนินที่กินเนี่ยกินโดสเท่าไหร่กินทุกวันจริงหรือไม่นะครับแล้วที่กินไอ้กลุ่มที่ได้ prescription ก็คือเป็นใบสั่งยาเนี่ยมันจะได้เมลาโทนินแบบที่ควบคุมด้วย FDA จริงๆส่วนคนที่ไปซื้อจากร้านมาเนี่ย

0: ไม่แน่นะครับว่าเมลาโทนินในนั้นอาจจะมีน้อยหรือมีมากกว่าที่ฉลากระบุก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลอะไรสักอย่างต่อหัวใจก็ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้อีกด้วยงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่มีใครบอกเลยครับว่านอนไม่หลับเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับถ้านอนนอนไม่หลับรุนแรงกับรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยมันก็ต่างกันแล้วเราจะเหมารวมกันไม่ได้ครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการบอกว่าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของโรคทางจิตเวชซึ่งอาจจะมีผลอะไรสักอย่างที่ไม่ดีต่อหัวใจก็ได้นะครับตรงนี้เราลองคิดง่ายๆดูซิว่าถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราจะมองให้ลึกๆจริงว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เมลาโทนินก็ได้นะเพราะคนที่เขานอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นที่ผมบอกไปเป็น obstructive sleep apnea คือนอนแล้วมีทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนะครับมี restless leg syndrome ก็คือมีขาที่มันขยับไปมีโรคของซึมเศร้าวิตกกังวลหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอนไม่หลับไอ้พวกนั้นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยนี้ยังตอบไม่ได้นะครับในประเด็นนี้แล้วงานวิจัยนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเปล่าเขาคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยถึงเป็นคนที่เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยบอกอย่างเงี้ยและถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ American Heart Association ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นเขาบอกเลยว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูก endorse หรือยอมรับโดย AHA ก็คือ American Heart Association เป็นเพียงแต่งาน abstract ที่เอามา present ให้ดูเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบอกได้ว่าเฮ้ย American Heart Association บอกว่าเมลาโทนินทำให้เกิดโรคหัวใจวายถ้าใครพูดแบบนี้นะผิดเลยเพราะขนาดเจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเขาไม่รับรองตรงนี้นะครับตรงนี้เด่นที่สุดเลยดังนั้นพอมาถึงสุดท้ายถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมจะใช้อะไรจากงานตัวนี้บ้างถ้าเราฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ยังไง1ครับใช้เมลาโทนินในระยะสั้นเท่านั้นถ้าคุณใช้มาเกิน1เดือนคุณควรต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงนอนไม่หลับทำไมถึงนอนไม่หลับเพราะเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณนะครับอย่างที่2เวลากินเมลาโทนินเนี่ยควรจะกินให้ตรงกับเฟสของร่างกายคืออะไรผมเคยพูดเรื่องของวงจรชีวิตหรือ circadian rhythm ไปแล้วใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีวงจรการหลับตื่นที่ชัดเจนถ้าเรานอนเวลาเดิมตลอดเวลาและตื่นเวลาเดิมเป็นสิ่งที่ดีร่างกายต้องการถ้าเรากินเมลาโทนินเราก็กินเวลาเดิมทุกครั้งนะครับให้มันไปตรงกับช่วงเวลาที่เราเริ่มหลับอันเนี้ยมันจะซิงค์หรือไปตรงกับเฟสของการนอนหลับของเราพอดีซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปกิน out of sync ก็คือไปกินเวลาโน้นเวลานี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆวันนี้นอน2ทุ่มวันพรุ่งนี้นอนตีหนึ่งวันต่อไปตอน4ทุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินในร่างกายกับเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไปตรงเฟสคนละที่กันก็ได้และเมลาโทนินเนี่ยมันทำให้เราเริ่มต้นการนอนหลับนะครับเมลาโทนินจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะแต่มันเป็นการปรับวงจรข้างในให้หลับได้ง่ายขึ้นปรับวงจรไม่ใช่ว่าคุณกินเมลาโทนินแล้วคุณจะง่วงแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่กลางคืนแล้วนะนอนได้แล้วบอกร่างกายอย่างนี้ส่วนจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมลาโทนินจึงไม่ใช่ยาที่มันกินแล้วหลับได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะบางคนบอกกินเมลาโทนินแล้วไม่หลับเพราะอะไรก็นี่แหละครับเหตุผลมันไม่ใช่ยานอนหลับนั่นเองนะครับงั้นถ้าเราจะกินต้องมีวงจรการนอนหลับตื่นที่มันคงที่แล้วเรากินตอนช่วงก่อนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเมลาโทนินส่วนโดสเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ไม่ได้บอกเราก็ต้องรอดูงานวิจัยตัวเต็มถือซิว่ามีการตีพิมพ์มาแล้วเขาจะบอกเรื่องโดสไหมเช่นเขาอาจจะเจอว่าโอ้โดสสูงเจอผลข้างเคียงเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าทานได้ผมเคยทำคลิปเรื่องเมลาโทนินไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าต้องทานยังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูโดยส่วนใหญ่เราจะให้เริ่มโดสต่ำก่อนเช่นประมาณ3มิลลิกรัมเพราะถ้ามากกว่านั้นในบางคนที่กินไปเนี่ยอาจจะฝันเยอะนะครับฝันจนตกใจไม่ได้นอนหรือกลัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันถึง10มิลลิกรัมหรือ12มิลลิกรัมแล้วไม่หลับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไปหาเหตุผลอื่นที่นอนไม่หลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครใช้ไปนานๆก็ไปตรวจแล้วกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้นอนไม่หลับไหมนะครับงั้นทั้งหมดสรุปนะครับผ ผมไม่รู้สึกกลัวการใช้เมลาโทนินแต่อย่างใดคุณใช้ได้นะครับถ้ามีเหตุผลให้ใช้และส่วนใหญ่เมลาโทนินเนื่องจากมันไม่ใช่ยานอนหลับจึงไม่มีความจำเป็นที่คุณจะกินไประยะเวลานานๆ นะครับถ้าเกิดคุณกินไประยะเวลานานเพียงเพราะว่า1เข้าใจว่าคุณอาจจะหลับได้เพราะเมลาโทนินหรือ2คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นยาเรื่องของยาย้อนวัยยาที่ลดเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วคุณจะกินนานๆอันนี้แล้วแต่คุณแล้วครับงานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าการกินเมลาโทนินนานๆมันทำให้เกิดปัญหานะครับงานวิจัยตัวนี้บอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องรอตัวเต็มออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้สึกกลัวเมลาโทนินเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณกังวลกับการใช้เมลาโทนินคุณจะหยุดไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ต่อก็เข้าใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามันใช้นานมากก็ควรจะไปตรวจว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่คุณนอนไม่หลับเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณจริงๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

0: ็นหยังคือเฮ็ดจังซี
1: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเฮาขอกันบ่ได้เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
2: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายบ่หักน้องบ
3: ่ปล่อย
2: ไอ้อ้าย
1: ไ
2: อ้ไอ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อนไอ
4: ้เป็นหยังบ
5: ่โอ้เป็นแผลตัวนี้เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: เป็นยังล่ะลูกคุณมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติท้อง
0: ติท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: ปักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

แก้วมันร้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมือนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกินั่นแก้ว

0: ว่ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chipsก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทางเลือกที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหมUltra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน Ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอก Extra virgin ดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอก Extra Virgin แนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลล์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมาก

นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คือ insulin กับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคาโรสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเหอะร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหั้งกล้วยไปทานเอริทิออลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% fatแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่2ครับให้เลือกเป็น full fat อันที่3ครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีนัชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ
หรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้ม

9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี่ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุว่ากินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางว่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างWhole Food Plant Based บ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF 16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันนึงผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60ถึง80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว60ถึง80กรัมต่อวันท่านเขียนมาครับ60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF Intermittent Fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวัง

็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed food เขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมุติว่าท่านแบบโอ้โหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานซ์เนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานซ์เนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อน

ก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักนี่แหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเรา

หลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอ่ยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่สองคือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองแล้วกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอน

จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนกทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณหนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้น

รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของรถการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตักน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง4โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือไอของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน2ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอนตีหนึ่งหรือตีสองคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอน
ในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือ

หรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตีสามและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและพีเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคพีเนียอยู่

มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาโคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันนึงคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันนึงคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่า

กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพกตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพกตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกนายหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาล

ลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอนุมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อนุมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟล็กซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคนึงที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

และนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช

ืชหนึ่งถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่มหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิ้ลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามนาลูกเดียวแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรด้วยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกหรือบบรูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริง
แทนแอป

เปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกมื้ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัวหนึ่งส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัตคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไหร่และด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาร์โคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุก่อนที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่า

ให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโคมอะลมอนอะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้

0: และพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวา4เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาโคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมาแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: อายอาย
2: อาย
1: อายอายอายกลับมาก่อนอาย
3: เป็นหยังบอโอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวอายเฮ็ดแผลให้

ขาบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: เป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติดท้อง
0: ติดท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

หูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมือนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตไปนั่งแก้วเรื่องแต่งงานหมด

0: ระบ้ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีศาจเขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้น
ถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรม

แอมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่า On the Med ครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
4: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติ

0: ง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทานากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
1: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
0: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
2: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
0: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
2: เรื่องนี้เข้าใจหรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
0: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
3: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
3: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
0: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
2: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
0: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
3: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วย

0: พราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
3: ปรับได้ง่ายมากครับต้องไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
0: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริง

0: จังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
1: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
0: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
1: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100ถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าว

0: ต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกัน
3: และสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่าน
4: ลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
5: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
4: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
5: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจ

0: ว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง